0: นใจนะคะคุณผู้ฟังคะมีข้อมูลนะคะจากประเทศสิงคโปร์ค่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องreal estate นะคะแต่ว่าชื่อหัวเว็บของเขานี่ก็คือ realestateasia.com นะคะเขารายงานแบบนี้ค่ะว่า Singapore ranked highest in Asia in Savills Global Talent Cities Ranking ค่ะนะคะเราก็ได้เห็นเนาะว่าประเทศไหนที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประเทศนะคะที่ดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถระดับโลกนะฮะได้มากซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะสิงคโปร์นะคะคว้าอันดับสูงสุดในเอเชียค่ะจากการจัดอันดับเมืองดึงดูดกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับโลกนะที่เขาเรียกกันว่า talent นั่นเองนะคะกลยุทธ์นะการให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรกเนี่ยนะคะกำลังปรับเปลี่ยนทิศทางความต้องการนะคะการใช้พื้นที่สำนักงานทั่วโลกนะคะซึ่งนอกจากสิงคโปร์แล้วนะคะจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่ติดอันดับโลกนะคะก็มีทั้งลอนดอนนิวยอร์กนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็น3เมืองชั้นนำค่ะถ้าพูดกันในแง่ของดัชนีเมืองที่ดึงดูดกลุ่มทาเลนต์ได้มากที่สุดของซาวิโอสนะคะผลนี้ก็ตอกย้ำถึงความเป็นการเป็นเมืองทรงอิทธิพลนะคะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นเมืองศูนย์กลางระดับโลกนะคะในการดึงทาเลนต์นะคะที่จะนำมาซึ่งเม็ดเงินลงทุนบริษัทชั้นนำแรงงานทักษะชั้นสูงนะคะก็คือว่าเมืองใดก็ตามค่ะที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดึงดูดให้คนเก่งนะเข้ามาทำงานในประเทศได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเงินลงทุนตามมานะคะแล้วก็จะเป็นขุมพลังงานที่ขุมแรงงานที่สำคัญนะคะสำหรับบริษัทชั้นนำด้วยซึ่งก็แน่นอนแหละว่าก็จะนำเอาบริษัทชั้นนำระดับโลกเนี่ยเข้ามายังเมืองนั้นๆด้วยนะคะนอกจากการที่สิงคโปร์จะคว้าอันดับสูงสุดในเอเชียในการเป็นเมืองที่ดึงดูดกลุ่มทาเลนต์แล้วนะคะยังครองอีกตำแหน่งนึงด้วยค่ะก็คือความเป็นเมืองที่มีผลการดำเนินงานเยี่ยมที่สุดในภูมิภาคเอเชียก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงบทบาทของสิงคโปร์ค่ะในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการบริหารงานระดับโลกที่สำคัญนะคะสำหรับบริษัทข้ามชาติโดยซาวิลส์นะคะระบุว่าผลการจัดอันดับนี้ที่ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งโดยเน้นบุคลากรหรือว่าทาเลนต์ต้องมาก่อนเนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบความต้องการอสังหาริมทรัพย์ของภาคธุรกิจแล้วก็ส่งผลให้เกิดวิวัฒนาการของศูนย์กลางการทำธุรกิจระดับโลกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องราวระหว่างลาวกับเมียนมานะคะที่เขาจะร่วมมือกันนะคะลาวกับเมียนมาเนี่ยค่ะเขาลงนามข้อตกลงศึกษาความเป็นไปได้นะคะเรื่องของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำโขงกำลังผลิต2,790เมกะวัตต์นะคะโดยบริษัทจากลาวและเมียนมา2แห่งค่ะจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เสนอให้ก่อสร้างบนแม่น้ำโขงนะคะก็เป็นส่วนของพรมแดนร่วมกันของทั้ง2ประเทศนะคะหลังจากที่ได้ลงนามในข้อตกลงการพัฒนาร่วมเพื่อขยายความร่วมมือด้านพลังงานซึ่งข้อตกลงนี้ค่ะลงนามที่กรุงเวียงจันทน์เมื่อวันที่4กรกฎาคมนะคะระหว่างการเยือนลาวอย่างเป็นทางการของทางมินองไลนะคะประเทศเมียนมาซึ่งเดินทางเยือนลาวระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะคะซึ่งผู้ลงนามเนี่ยก็ประกอบด้วยบริษัทพงศ์ทวีของลาวนะคะแล้วก็บริษัท Primus Sapphire Power ของเมียนมานะคะซึ่งดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไฟฟ้าภายใต้ข้อตกลงนี้ค่ะทั้งสองบริษัทจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้อย่างครอบคลุมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เสนอซึ่งคาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุด 2,790 เมกะวัตต์นะคะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของลาวก็ระบุว่าการศึกษานี้มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน34เดือนค่ะในพิธีลงนามข้อตกลงการพัฒนาร่วมมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของลาวกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในพิธีลงนามเนี่ยทางฝั่งรัฐมนตรีของลาวอะค่ะก็บอกว่าโครงการนี้สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟนและความร่วมมือระหว่างกันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อชุมชนตามแนวชายแดนนะคะแล้วก็รวมถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในวงกว้างด้วยส่วนรัฐมนตรีของทางฝั่งเมียนมานะคะก็บอกว่าโครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานแล้วก็จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาครวมถึงสนับสนุนเป้าหมายของอาเซียนด้านพลังงานหมุนเวียนและการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกซึ่งเมื่อโครงการเสร็จก็จะช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของภูมิภาคนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำชายแดนที่ทั้งสองประเทศเขาใช้ร่วมกันดังนั้นเนี่ยโครงการก็ต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติของทั้งสองประเทศด้วยนะคะ
0: ค่ะไปต่อกันอีกข่าวนึงนะคะน่าจะเป็นข่าวท้ายแล้วเดี๋ยวจะได้ไปฟังเรื่องเล่าจากคุณกริชนะคะเรื่องเมียนมากับหับศูนย์กลางโลจิสติกจีนรัสเซียอินเดียนะคะแต่ก่อนจะที่จะไปพบกับคุณกริชมีอีกข่าวนึงนะคะเล่าสั้นๆกันแล้วกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจในอินโดนีเซียนะคะกำลังย่ำแย่หนักมากเลยทีเดียวเงินเฟ้อก็เยอะนะคะและแถมยังมาเจอปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอีกนะคะ CNA หรือว่า Channel News Asia นะคะรายงานพาดหัวแบบนี้ค่ะว่า As inflation hits Indonesia some businesses bite the bullets while others pass the buck ค่ะนะก็มี2สำนวนนะคะที่อยู่ในหัวข่าวนี้นะคะ Bite the bullet ก็คือแบบยอมแบกรับต้นทุนที่สูงเอาไว้เองค่ะกับอีกคำหนึ่งก็คือ Pass the buck นะคะก็จะมีกลุ่มผู้ประกอบการบางกลุ่มบางคนหรือว่าธุรกิจบางอย่างกลับที่จะผลักภาระค่าใช้จ่ายไปให้กับผู้บริโภคนะคะคือตอนนี้เนี่ยค่ะสถานการณ์ในอินโดนีเซียอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าสถานการณ์แย่มากนะคะอย่างหนึ่งเลยก็คือได้รับผลกระทบจากปัญหาช่องแคบฮอร์มุสปิดนะฮะซึ่งก็ส่งผลต่อราคาพลังงานนะน้ำมันแก๊สธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะมันจึงส่งผลค่ะที่อย่างต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้นนี่ก็ส่งผลให้โรงงานหลายแห่งนะคะต้องปิดตัวแล้วก็นำไปสู่การเลิกจ้างแรงงานครั้งมโหฬารเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ค่าอาหารนะคะสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างแพงหมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยจึงมีธุรกิจนะคะที่แบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งนะคะยอมที่จะคงไว้ในอัตราราคาเดิมนะคะในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็ผลักภาระให้กับผู้บริโภคแทนนะคะคือตอนนี้เนี่ยแพงทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ค่าตัดผมนะคะไปจนถึงอาหารนะคะปรับขึ้นหมดเลยนะคะอย่างที่ได้บอกเอาไว้ว่าบางร้านเนี่ยก็ยอมที่จะแบกรับภาระนั้นเอาไว้เองนะคะก็คือไม่ขึ้นราคานะคะแต่ก็ให้บริการแบบในราคาที่อยู่ด้วยกันได้รับด้วยกันได้ทั้งผู้จ่ายและผู้ให้บริการนะคะบางร้านเนี่ยก็แบกรับต้นทุนด้วยการเราไม่ขึ้นราคาแต่ว่าเราไม่เปิดแอร์ก็แล้วกันนะคือก็แบบตัดผมก็ไปแบบร้อนๆแบบนี้นะฮะหรือว่าร้านก็เก่าทรุดโทรมไปเราไม่มีเงินที่จะมาปรับปรุงร้านใหม่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีบางธุรกิจค่ะที่คือโยนหรือว่าผลักภาระไปให้ประชาชนก็คือขึ้นราคาไปดื้อๆเลยอันนี้เป็นสภาพการที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: ค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวจากทางคุณกริชเอื้องวิทูลสถิตกันนะคะเราฟังกันในเบรกนี้เลยนะคะนะคุณกริชพักก่อนใช่ไหม
0: พักก่อนสักครู่นะคะ
1: โอเคค่ะสักครู่ค่ะ
2: คนคิดว่าการตรวจสอบรัฐต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใหญ่แต่จริงๆแล้วคนธรรมดาอย่างเราก็มีสิทธิ์เต็มที่ครับทั้งสิทธิ์ที่จะถามดูและตรวจสอบได้เต็มที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์รู้ว่าเงินภาษีถูกใช้ยังไงหลายประเทศที่โกงน้อยไม่ได้เป็นเพราะมีแต่คนดีครับแต่เป็นเพราะประชาชนไม่ยอมเงียบพร้อมถามพร้อมท้วงติงเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติเช่นถนนในชุมชนที่พังไวหรือสนามเด็กเล่นที่ดูไม่สมราคาเราไม่จำเป็นต้องเงียบครับสามารถเริ่มจากการขอข้อมูลหน่วยงานท้องหรือส่งหลักฐานให้เครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบซึ่งสำนักงานปปช.พร้อมรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการกับทุกการทุจริตเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนครั้งหน้าถ้าคนรู้สึกว่าโครงการไหนมันแปลกๆอย่าเก็บความสงสัยไว้คนเดียวครับลองชวนใครในชุมชนตั้งคำถามและถ้ายังไม่ได้คำตอบแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการตรวจสอบที่เข้มแข็งเริ่มจากคนตัวเล็กที่ไม่ยอมเงียบอย่างพวกเราทุกคนครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในช่วงท้ายนะคะช่วงนี้เราจะไปพบกับคุณกฤตอึ้งวิทูสถิตค่ะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะท่านจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเมียนมากับหับศูนย์กลางโลจิสติกส์จีนรัสเซียอินเดียค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณกฤตค่ะ
6: สวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังด้วยน้องแก้มเจอกันอีกครั้งนึงเจเพิ่งจะมาครั้งแรกใช่ไหมครับหรือว่า
0: ใช่ค่ะแล้วก็วันนั้นรู้สึกดีใจมากเลยได้พบกับคุณกฤตหน้าตึกค่ะได้พบกันแบบว่าเป็นครั้งแรกค่ะดีมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะ
6: บ้าครับก็วันนั้นก็ไปที่สถานีนะครับ
0: ค่ะได้ทราบจากน้องขวัญว่าคุณกฤตมาในสถานีเลยมาจัดรายการสดเลยนะคะใช่ค่ะค่ะวันนี้มาพร้อมกับเรื่องเมียนมากับหับศูนย์กลางโลจิสติกส์จีนรัสเซียอินเดียไม่ทราบว่ามาพร้อมกับคำถามด้วยไหมคะวันนี
6: ้ครับผมก็มีคำถามนะครับก็มีของรางวัลมาฝากกันด้วยนะคร
0: ับ ผู้จัดรายการนี่ตอบได้ไหมอย่าเลยเนาะให้โอกาสคุณผู้ฟังดีกว่าคำถามคืออะไรคะคุณกฤตคะ
6: คำถามคือพรมแดนหรือว่าชายแดนเนี่ยเมียนมา กับประเทศจีนหรือกับเมียนมา กับประเทศอินเดียเนี่ยถามว่าประเทศฝั่งไหนเนี่ยมีความยาวมากกว่ากันนะครับเอครับตอบก็คือเมียนมาจีนบีก็ตอบคือเมียนมาอินเดียครับ
1: ค่ะส่งคำตอบกันมาทาง4689399นะคะพิมพ์มาว่า A เมียนมากับจีนหรือ B เมียนมากับอินเดียนะคะอย่าลืมระบุชื่อแล้วก็ที่อยู่มาด้วยนะคะวันนี้ของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
6: ของรางวัลเป็นโมฮิงากระป๋องนะครับเป็นน้ำยานะครับของเมียนมาเขา
1: น้ำยาอะไรคะ
6: ขนมจีนครับ
0: อ๋อเขามีเรียกว่าโมฮิงาเหรอคะ
6: ครับเขาเรียกว่าโมฮิงา
0: อ
6: ๋
0: อโมฮิงา
1: แล้วเขารสชาติเขาเป็นแนวประมาณไหนอะคะคุณกฤต
6: เขาก็มีข้างในเขามีหยกกล้วยใส่นะครับแล้วก็มีเนื้อปลาครับแล้วก็มีถั่วเขาจะบดถั่วนะ
0: เข้มข้นด้วยเผ็ดนิดๆไหมคะแบบบ้านเรานี่น้ำยาต้องเผ็ดนะคะ
6: ใช่ครับเผ็ดนิดๆครับแต่อร่อยแต่ว่ามันไม่มีกะทิใส่เขาก็ใส่เอาถั่วนะบด
0: แอบดื่มน้ำลาย
1: ใครอยากลอง
0: มีให้กี่กับกี่คือมาเป็นกระป๋องเหรอคะหรือว่ามาเป็นแพ็ค
6: กระป๋องครับกระป๋อง
0: ค่ะรางวัลทั้งหมดกี่รางวัลคะ
6: 3รางวัลคร
0: ับ ก็ให้คุณผู้ฟังที่ตอบถูก3คนใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
0: อย่าไปตอบทางหน้า Facebook ของคุณกฤตนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้รางวัลถ้าตอบถูกต้องตอบที่หมายเลขนี้เท่านั้นนะคะที่เมื่อสักครู่นี้น้องแก้มพูดไปSMS นะคะ4689399นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องราวเมียนมากับการเป็นฮับนะคะของโลจิสติกจีนรัสเซียอินเดียนะคะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะคะ
6: ครับผมก็เราคงได้เห็นข่าวกันเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับว่าเมียนมาเขาประกาศว่าเขาจะเป็นฮับทางโลจิสติกของจีนรัสเซียแล้วก็อินเดียซึ่งมันก็ผมก็ฟังแล้วก็รู้สึกแปลกๆนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเราจะเห็นว่าอินเดียกับจีนนี่ไม่แปลกแต่ว่าทางรัสเซียเนี่ยซึ่งอยู่ไกลมากนะครับอันนี้มันจะเป็นหับทางโลจิสติกได้อย่างไรนะครับนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยเขามองเมียนมาเนี่ยมันเป็นประตูทางออกทะเลของเขาเข้าสู่อินเดียทางด้านประตูหลังบ้านเขาก็พูดได้นะครับเพราะว่า มณฑลยูนานเนี่ยมันเขาอยู่ติดกับทางชายแดนของเมียนมาค่อนข้างจะยาวดังนั้นเนี่ยก็มาทางจีนเองเนี่ยเขาก็ทำมาหลายปีแล้วแหละเรื่องของท่าเรือเจ้าเพียวนะครับก็การทำการขนส่งนะหรือโลจิสติกจากจีนเนี่ยออกสู่ชายแดนของทางฝั่งทะเลของเมียนมานะครับซึ่งจริงๆก็มีเรื่องของพลังงานจากตะวันออกกลางหรือว่ามาจากการขนส่งที่จะไปสู่แอฟริกาเนี่ยถ้าเลาะอ้อมจากทางฝั่งของตะวันออกเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลแล้วก็ต้องผ่านของมาละกานะครับซึ่งการลดการพึ่งพามาละกาเนี่ยมันเป็นนโยบายของจีนมาช้านานแล้วเพราะว่าเขาก็มีนโยบายระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาหรือว่า CMEC นะครับก็คือ China Myanmar Economic Corridor เนี่ยเพื่อลดการพึ่งพิงการใช้ช่องแคบมาละกาในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะล่นระยะทางได้อีกก็รวมทั้งการเดินทางนี่มันก็จะล่นไปเยอะนะครับตรงนี้ก็แล้วก็จีนเองก็ตั้งมีท่อส่งพลังงานเนี่ยจากท่าเรือเจ้าเพียวเนี่ยตรงเข้าสู่ยูนนานเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เราไม่แปลกใจนะครับว่าจีนกับเมียนมาเนี่ยเขาจะต้องพึ่งพาทางด้านโลจิสติกส์ครับด้วยทางเมียนมาเนี่ยนะครับเขาจำเป็นนะครับแล้วส่วนของอินเดียเองก็เหมือนกันนะครับอินเดียเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเจ็ดสาวน้อยหรือว่ารัฐต่างๆในฝั่งของตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแลนด์ล็อกนะครับแล้วก็ถนนผลทางก็ดีหรือว่าการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยของเจ็ดสาวน้อยนี่จะด้อยกว่าทางฝั่งของตะวันออกตะวันตกนะครับหรือว่าทางฝั่งของทางด้านล่างของอินเดียเนี่ยเขาก็จะเรื่องโลจิสติกของเขาก็จะดีรวมทั้งการเปิดประตูของอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไปทางตะวันตกกับทางล่างด้านใต้นะครับทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทางเจ็ดสาวน้อยเรียกว่าเป็นแลนด์ล็อกเลยแหละอันนี้ก็ถ้าในกรณีที่ใช้เมียนมาเนี่ยเป็นทางออกของอินเดียอีกทางนึงเพราะว่าอินเดียเองเขามีนโยบายหนึ่งก็คือLook Eastนะครับอันนี้ก็คือมองมาทางตะวันออกอันนี้ของเขาเนี่ยเขาก็มองมาที่อาเซียนนะประเทศทางฝั่งของเอเชียทางฝั่งตะวันออกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยถ้ามีการเปิดหรือว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับแก้ไขทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะออกก็ออกสู่ทะเลก็คือว่าเขาจะผ่านทางอินเดียเนี่ยเขาจะผ่านทางโครงการของกาลตันมัลติโมเดลทรานสิตแอนด์ทรานสปอร์ตนะครับนาโปรเจกต์นะครับตรงนี้ก็จะเปิดแลนด์ล็อกตรงนั้นได้นะครับแล้วก็เขาก็วิธีการของเขาก็คือเขามีรูปแบบการขนส่งทางกาลตันนะครับเชื่อมต่อจากกูกาต้าเนี่ยของอินเดียมาที่ท่าเรือชิดถวยแล้วก็ต่อรถยนต์จากท่าเรือชิดถวยเนี่ยนะครับเข้าสู่อินเดียทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ารัฐเจ็ดสาวน้อยของเขาเนี่ยพอเขาจะแก้ไขปัญหาเรื่องแลนด์ล็อกของเจ็ดสาวน้อยของเขานะครับตรงนั้นก็จะทำให้อินเดียเนี่ยต้องยังไงก็ต้องพึ่งพาเมียนมาเพราะว่าทางฝั่งของเจ็ดสาวน้อยเขาไปกันยากลำบากมากเลยเพราะภูเขามันเยอะนะครับอันนี้สองประเทศที่เรามองเห็นส่วนรัสเซียเองเนี่ยมันเป็นพันธมิตรใหม่ต้องบอกว่ารัสเซียเป็นพันธมิตรใหม่ของเมียนมานะครับรัสเซียเองก็ตั้งแต่มีปัญหาเรื่องรัสเซียกับยูเครนเนี่ยทำให้มีการถูกแซงชั่นจากชาติตะวันตกเหมือนกับเมียนมานี่แหละครับแต่ว่ารัสเซียเขาไม่ยีละเท่าไหร่เพราะว่าเขายังมีพลังงานที่ยังขายได้อยู่เพราะว่ายังไงคนก็ต้องการพลังงานอยู่นะไม่ใช่คนนะก็คือประเทศต่างๆนะทุกๆประเทศเนี่ย
0: เอาไว้ขู่ยุโรปได้ด้วย
6: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเองเนี่ยถ้าเขาจะดึงเอาพลังงานทั้งหมดมาเนี่ยแน่นอนนะครับเมียนมาเนี่ยก็เป็นหับที่ก็น่าสนใจนะครับดังนั้นนี่เมียนมาต้องการไอ้รัสเซียต้องการขยายเรื่องของตลาดสินค้าพลังงานกับวิเคมีนะครับพวกนี้ซึ่งมันเกิดจากพลังงานเนี่ยนะครับเพราะพวกยูนะครับเพราะงั้นเนี่ยเข้าสู่ ทางเอเชียแล้วก็เอเชียตอนใต้นะครับโดยการตัดเส้นทางทางเรือแล้วก็มาที่ท่าเรือของเมียนมาเนี่ยแล้วก็ลงตรงนั้นแล้วก็กระจายสินค้าก็ถือว่าเป็นหับส่วนหนึ่งแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ยังมองว่าไอ้คำว่าหับนี่มันไม่น่าจะใช่นะ
0: ม
6: ันน่าจะเป็นสะพานผ่านสะพานผ่านแต่ทางเศรษฐกิจมากสักมากกว่านั่นก็คือตัวทางสิทธิ์คอริดอร์นะครับเพราะว่าเพราะมันได้ประโยชน์น้อยกว่าทางหับนะครับแล้วก็เมียนมาเองก็จะได้แค่อะไรอ่ะค่าเช่าแล้วก็แรงงานที่จะเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาในการสร้างงานนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามไอ้เรื่องการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นไฮเทคหรือว่าทางพื้นฐานทางด้านการเกษตรต่างๆหรือว่าตัวซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยว่ามันจะได้น้อยนะครับแต่เมียนมาก็จำเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เมียนมายังไงก็ตามนี่ก็จำเป็นผมก็ไปเช็คข่าวต่างๆหลายๆข่าวนะครับก็เห็นมีอยู่ข่าวหนึ่งของจีนเนี่ยค่อนข้างจะสนุกเหมือนกันก็คือจีนเองเนี่ยก็เห็นข่าวเมียนมาเนี่ยไฟเขียวให้รัฐบาลให้บริษัทของเอกชนนะครับเข้าของจีนเนี่ยเข้ามาสู่เมียนมาโดยการออกกฎหมายตัวหนึ่งก็คือกฎหมายตัว private security law นะครับ security service ของเขาเนี่ยคือเขาอนุญาตให้บริษัทรักษาความปลอดภัยของจีนเนี่ยเข้ามาคุ้มครองโครงการแล้วก็บุคลากรของจีนในประเทศเมียนมาโดยตรงนะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าจีนรู้ดีว่าไอ้เส้นทางนี้มันไม่ปลอดภัยเส้นทางเขาเมียนมาว่าเขาหรือว่าอยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยจะไม่ปลอดภัยดังนั้นจึงเอาคนของเขาเข้ามาคุ้มครองความปลอดภัยเองเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ข่าวนี้ก็มาทางเมียนมาเองเนี่ยเขาก็อนุญาตแล้วนะครับแล้วมีการออกกฎหมายอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าในความเห็นของผมนะครับก็ผมก็เคยเห็นบางประเทศนะครับเราคงไม่ต้องเอ่ยถึงประเทศไหนและจีนเขาก็ใช้นโยบายอย่างนี้นะครับส่งกลุ่มของ security service เนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็มีการเหมือนเป็นรัฐซ้อนรัฐนะครับอยู่ตรงนั้นครับซึ่งตรงนี้เมียนมาอาจจะความเข้าใจตรงนี้ไม่ทราบว่าเขาเข้าใจดีหรือเปล่านะครับเพราะว่านั้นเนี่ยการออกกฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของความมั่นคงของเมียนมาเองหรือนะครับเมียนมาอาจจะมองถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆในชายแดนนะครับที่ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยเพราะว่ามีกลุ่มฝ่ายต่อต้านกับรัฐบาลนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ความไม่สงบทางฝั่งของชายแดนต่างๆนี่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้ามีพวก private security serviceของจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยอาจจะช่วยเมียนมาได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจความคิดของเมียนมาเหมือนกันนะครับแต่สิ่งก็คือรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการนะชุดขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อผลักดันไอ้ตัวระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาที่ผมกล่าวถึงก็คือ CMEC หรือว่าChina Myanmar Economic Corridor เนี่ย Economic Corridor เนี่ยก็มีการเร่งรัดให้ท่าเรือเจ้าพิวโดยเฉพาะเลยก็คือเขาอยากจะให้เจ้าพิวเนี่ยประสบความสำเร็จตรงนั้นแล้วก็การขนส่งน้ำมันนะหรือว่าการผ่านทางเพราะว่าเจ้าพิวก็มีหลุมแก๊สนะที่สำคัญที่ก๊าซที่สำคัญที่ส่งตรงเข้าสู่ประเทศจีนทางฝั่งตะวันตกนะที่รัฐมณฑลยูนนานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับส่วนอินเดียเองนี่ก็มีการเร่งนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการอินเดียเนี่ยเขาก็มีการเจรจานะระดับสูงเพื่อเร่งรัดโครงการท่าเรือชิตวยอย่างที่ผมบอกเขาอยากจะเปิดเจ็ดสาวน้อยนะครับไม่ให้เป็นแลนด์ล็อกเนี่ยนะครับก็มีการเจรจาเร่งรัดโครงการท่าเรือชิตวยกันเรียบร้อยรวมทั้งก็มีการมองไปที่ตัวไทงโก้นะครับไฮเวย์หรือว่าทางหลวงของ3ฝ่ายนะครับสนใจคืออินเดียเนี่ยหันไปจับมือกับเมียนมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวcritical mineral หรือว่าพวกแร่ธาตุหายากเนี่ยไม่ว่าจะเป็น FBI ตัวนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่อยากจะแบ่งทรัพยากร ของเมียนมาเนี่ยมาจากจีนบ้างนะครับอันนั้นจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการเจรจาตรงนั้นก็เจรจาไปเรียบร้อยเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับที่ดังนั้นเนี่ยก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยเมียนมาเขาอาจเขาถึงได้กล้าพูดว่าตัวศูนย์โลจิสติกส์ฮับที่จะเกิดขึ้นระหว่างจีนรัสเซียอินเดียเนี่ยโอเคมันเป็นไปได้นะครับทีนี้อีกตัวนึงที่อีกประเทศนึงที่เราอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของรัสเซียเองนะครับร
0: ั
6: สเซียไม่รู้ว่าทั้งสองท่านเคยได้ยินเรื่องของกรอบความร่วมมือ RELOS หรือเปล่าของรัสเซีย
0: RELOS
1: ยังค่ะ
6: อ๋ออันนี้เป็นกรอบความร่วมมือนะครับของรัสเซียกับเมียนมานะครับซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิ์การใช้ท่าเรือทางทะเลนะครับฐานทัพอากาศรวมทั้งคลังเก็บสินค้าโลจิสติกต่างๆของรัสเซียที่เขาจะมาปักหมุดอยู่ในสมหาสมุทรอินเดียก็คือเป็นการเตือนสัญญาณเล็กๆนะครับส่งตรงไปยังประเทศตะวันตกบางประเทศนะครับไม่ต้องพูดถึงมันเพราะมันป้าอยู่แล้วนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าวิเคราะห์เอาไว้บันหลังมานั่งวิเคราะห์กันนะเพราะว่าผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยรัสเซียเองเขาก็มองอะไรบางอย่างนะครับที่เข้าสู่อำนาจในการมีส่วนแบ่งบ้างนะครับในอีกหรือว่าทะเลอินเดียนะครับตรงนี้เมียนมาร์ยังเป็นประเทศที่เขาน่าจะคุยง่ายที่สุดเพราะว่าก็เป็นพันธมิตรนะต่างๆเกิดขึ้นในช่วงของโควิดนะตั้งแต่โควิดนี่รัสเซียเข้ามาเห็นภาพเลยนะครับว่ารัสเซียเข้ามาเต็มที่อย่างเช่นส่งวัคซีนจะเข้ามาอะไรให้ช่วยกับทางเมียนมาหรือว่าในช่วงของแผ่นดินไหวที่มันดาเลทีมกู้ภัยของรัสเซียก็มาปักหลักช่วยเมียนมาเยอะทีเดียวนะครับอันนี้ก็ในสายตาผมนี่ก็มองว่าเมียนมากับรัสเซียเนี่ยมันไม่ห่างไกลกันเลยรวมทั้งท่านเมียนมาเองเนี่ยพลเอกเมียนมาก็ได้เดินทางไปเยือนรัสเซีย 2-3 ครั้งนะครับเพราะความร่วมมือต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างรัสเซียกับเมียนมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเรามองไปที่รัฐบาลมาล่ะรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็พยายามที่จะเบนเข็มกันโลจิสติกชายฝั่งนะครับเพื่อพึ่งพิงไอ้ทางโลจิสติกทางบกให้น้อยลงเพราะอย่างที่ทราบกันอยู่ว่าบกเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างจะยากแล้วแล้วก็รัฐบาลเมียนมาเองก็การทำน
0: ะ
6: การคุ้มครองทางด้านการของฝ่ายต่อต้านค่อนข้าง
1: ค
0: ่ะ
6: ตอนแก้จะหมดเวลาใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้ได้ตอบคำถามเฉลยได้หรือยังคะสั้นๆค่ะ
6: ได้ครับ
0: ข้ออะไรคะ
6: ข้อเอนะครับ
0: เมียนมาจีน
6: เมียนมาจีนนี่มี
0: พรมแดนยาวที่สุด
6: ติดต่อกัน 2,129 กิโลเมตรก็น้อยกว่าไทยนิดนึงไทยก็คือ100กว่ากิโลเมตรครับ
0: วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณกฤตค่ะและเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุนะคะรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการโกงทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับแล้วก็สถานการณ์โลกก็อยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ด้วยนะครับเพราะว่าสหรัฐได้เริ่มโจมตีอิหร่านนะครับแล้วก็ฉีกบันทึกหย่าศึกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับพุ่งขึ้นทันทีครับดูเรื่องของการโกงทุจริตสอบกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ปปช.กองปราบบุกค้นคอนโดอดีตรองผู้ว่าสถ.นะครับหาหลักฐานโกงสอบท้องถิ่นแต่เจอแค่ห้องว่างเปล่านะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าได้รับทราบข้อมูลเรื่องนี้แล้วครับเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าได้รับรายงานเรื่องที่เจ้าหน้าที่ปปช.พร้อมกำลังตำรวจกองปราบปรามนำหมายค้นเข้าตรวจสอบห้องพักคอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านพระราม8เป็นห้องพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีทุจริตโกงสอบราชการท้องถิ่นและก็มีรายงานด้วยนะครับว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดคนดังกล่าวก่อนหน้านี้อดีตเคยมีตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นผู้ทำหน้าที่ร่าง TOR สำหรับสอบท้องถิ่นดังกล่าวขึ้นมาขณะที่การเข้าตรวจค้นเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าพยานหลักฐานใดๆเนื่องจากไม่มีผู้อยู่อาศัยนานแล้วสอดคล้องกับข้อมูลของนิติคอนโดครับที่ยืนยันว่าเจ้าของห้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่ห้องนี้กว่าครึ่งปีแล้วนะครับขณะที่เมื่อวานนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68นัดแรกนะครับแล้วก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้มีกรอบทำงาน30วันโดยรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกวันที่15กรกฎาคมนี้ครับรายงานชุดที่2คาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณ27กรกฎาคมสำหรับสิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบก็คือตรวจหาและก็ปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นป้องกันไม่ให้คนทุจริตเข้ามาในระบบส่วนที่กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ตรวจสอบคะแนนกับกระดาษคำตอบพบไม่ตรงกันกว่า 5,000 รายคนเหล่านี้จะต้องออกจากราชการเลยหรือไม่ก็ต้องรอข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยโดยมอบมาให้เลขากพ.ครับทำหนังสือขอข้อมูลในนามของคณะกรรมการเข้ามาเพื่อประกอบการพิจารณาเพราะเราไม่มีอำนาจวินิจฉัยเนื่องจากเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เพื่อดูว่าเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ควรจะต้องทำอย่างไรนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับฟัน 6,000 คนเมียบิ๊กปปช.ด้วย2อธิบดีสถ.ล้างบางรับเป็นคดีพิเศษมี4กลุ่มโกงสอบท้องถิ่น18กรรมการกลางโดนกันหมดเลขาธิการปปช.เผยมีมติรับคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษแล้วพบผู้เกี่ยวข้องมหาศาลกว่า 6,000 คนแบ่งเป็น4กลุ่มส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับเช็คบิน2อธิบดีสถ.ปปช.ตั้งไต่สวน 6,000 รายรัฐบาลฟันดาบ2จริยธรรมอนุทินได้รับรายงานแล้วบุคคลบ้านบิ๊กท้องถิ่นองค์เอียวโกงสอบขณะที่ปกรณ์นั่งหัวโต๊ะนัดแรกทุบโต๊ะตัดเนื้อร้ายออกจากระบบไม่ให้เกิดซ้ำอีกจี้ปลัดสปน.และเลขากพ.ลงดาบ2ผิดจริยธรรมตัดทอนเข้าระบบการเมืองพร้อมเคาะส่งรายงานล็อตแรกนายก15กรกฎาคมชุด2 27กรกฎาคมแจงบทบาทคล้ายโมเดลชุดวิชาคดีบอสด้านปปช.รุกคืบ ตั้งไต่สวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษพุ่งเป้า4กลุ่มบิ๊กสถและเจ้าหน้าที่จัดสอบนายหน้าเรียกรับเงินบุคคลอื่นที่ผิดพังงากว่า 6,000 คนอยู่ในร่างแหโผล่ชื่อเมียบิ๊กปปช.ร่วมด้วยครับ
1: ขณะที่ทางเลขาธิการปปช.นะคะนายสุรพงษ์อินทะถาวรค่ะในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็แถลงความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะโดยระบุว่าจากการที่ทางปปช.นั้นดำเนินการ

ะก็พบว่ามี4กลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง4กลุ่มนี้ค่ะก็มีทั้งผู้บริหารระดับสูงของสถ.กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีกลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนที่ได้รับในกระดาษคำตอบนะคะและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งกลุ่มบุคคล4กลุ่มนี้ค่ะที่ถูกปปช.ไต่สวนมีมากถึง 6,014 คนในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของสถ.ก็มีชื่อของ2อดีตอธิบดีด้วยขณะที่กลุ่มของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะที่มีหน้าที่ในการจัดสอบประมวลผลมีผู้ถูกปปช.ไต่สวน22คนนะคะมีชื่อของผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการกลางในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นภรรยาของกรรมการปปช.รวมอยู่ด้วยทำให้กรรมการปปช.ท่านนั้นค่ะขอถอนตัวจากที่ประชุมคดีพิเศษนะคะพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากอีกฉบับหนึ่งนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะปปช.กังชื่อ53รายชื่อบิ๊กสถ.ข้าราชการสอบกงสอบแก้คะแนนรีดเงินค้นห้องรองผู้ว่าเอี่ยวเจอหลักฐานมัดอธิบดีสถ.กับพวก53คนแก้ไขคะแนนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปปช.มีมติเดินหน้าไต่สวนเป็นคดีพิเศษเอาผิดผู้ร่วมขบวนการ4กลุ่มประสานกองปรา

0: กลุ่มประสานกองปราบบุคคลคอนโดหรูรองผู้ว่าทำหน้าที่ร่างทีโออาร์สอบท้องถิ่นหาพยานหลักฐานคดีเฉา
1: ด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยพ.ร.ก.กู้เงินฉบับนี้แบ่งเป็น2ส่วนครับแผนงานที่1เนี่ยใช้บรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้า 200,000 ล้านที่ใช้ช่วยลดค่าครองชีพตรงนี้ไม่ได้ติดปัญหานะครับแต่ว่าแผนงานที่2เกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 200,000 ล้านที่จะไปอุดหนุนโซล่าภาคประชาชนรถแล้วก็สถานที่ชาร์จ EV เป็นสิ่งที่ถูกฝ่ายค้านยื่นให้วินิจฉัยครับซึ่งจากคำร้องอ้างอิงตามรัฐธรรมนูญมาตรา172และก็มาตรา173ฝ่ายค้านอ้างว่าเงินกู้ในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านบาทไม่เกี่ยวข้องกับความมั่งคงทางเศรษฐกิจและก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการเร่งด่วนฉุกเฉินที่มีความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับและก็มีการคาดการณ์3แนวทางวันนี้ในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับก็คือยกคำร้องก็สามารถเดินหน้าต่อหรือว่าชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรืออีกแนวทางหนึ่งก็ชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ก็ต้องตกไปพอกฉบับนี้ครับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นกลไกในการจัดหาแหล่งเงินสำหรับดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพควบคู่กับการลงทุนปรับโครงสร้างด้านพลังงานของประเทศก่อนที่สภาจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่จึงยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมปัญหานี้จับตาวันนี้ครับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าการตรากฎหมายมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยผลการวินิจฉัยในวันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเดินหน้ามาตรการตามกรอบกฎหมายนี้นะครับก็เป็นพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในไทยโพสต์ครับลุ้นศาลชี้ชะตาพ.ร.ก.กู้เงินครม.อนุทินลุ้นศาลรัฐธรรมนูญลงมติชี้ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ปชน.หรือว่าพรรคประชาชนวาง2ฉากทัศน์ชี้รุนแรงสุดกฎหมายไม่ผ่านนายกควรลาออกรัฐเคาะรื้อสัญญาซื้อไฟเอกชนโซล่าและลมสั่งเลิกสัญญาชั่วนิรันดร์หันราคารับซื้อเหลือ2บาท16สตางค์เท่าโครงการโซล่าชุมชนจ่อชงกปช.แก้มติเดิมก่อนให้3การไฟฟ้าทำสัญญาใหม่หวังดึงค่า FT ค่าไฟลดลงครับ
0: พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องมติสภาเกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษกรรมค่ะรวมไปถึงการเมืองอื่นๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขค่ะหรือเรียกง่ายๆว่ากฎหมายนิรโทษกรรมนะคะซึ่งมติสภาฉลุย360เสียงไฟเขียวร่างนี้ค่ะหลังจากที่สว.ส่งร่างกฎหมายที่แก้ไขกลับมาให้สภาพิจารณาว่าจะยืนยันให้ความเห็นชอบหรือไม่โดยสว.มีการแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมจากในชั้นสภาผู้แทนราษฎรไม่ให้นิรโทษกรรมความผิดมาตรา112แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีค่ะขณะที่ทางสสชลบุรีพรรคประชาชนนายสหสวัสดิ์คุ้มคงก็อภิปรายว่าไม่เห็นด้วยกับการที่สว.แก้ไขความผิดมาตรา112ไม่ให้รวมถึงเด็กอายุ18ปีที่ผ่านมามาตรา112ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งกลายเป็นจำเลยนะคะในขณะที่พรรคเพื่อไทยสสบัญชีรายชื่อนายธงธรรมเวชยชัยค่ะก็บอกว่าการสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ก็ยอมรับ ับว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่สมบูรณ์แบบสิ่งที่สวแก้ไขไม่ให้เด็กอายุ18ปีได้รับการนิรโทษกรรมความผิดมาตรา112เข้าใจถึงความผิดหวังค่ะแต่ในโลกการเมืองหรือว่าในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีกฎหมายใดที่ทำให้

0: ทุกฝ่ายได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแต่ถ้าหากสภาเลือกใช้วิธีตั้งกรรมธิการร่วมสิ่งที่ต้องเจอก็คือการรอคอยอย่างน้อย1ปีประชาชนหลายพันคนก็จะไม่มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตเลยนะคะส่วนนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีก็อภิปรายว่าสนับสนุนร่างพรบ.ที่สว.แก้ไขแต่สิ่งที่กังวลค่ะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความลับประเทศการช่วยผู้อื่นไม่ให้รับโทษการช่วยเหลือผู้หลบหนีกังวลว่าจะเกี่ยวข้องกับการชุมนุมอย่างไรหรือว่าต้องการเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือไม่นะคะพาดหัวข่าวค่ะเรื่องนี้อยู่ในผู้จัดการรายวันค่ะร่างนิรโทษผ่านฉลุยข้องใจหมกเม็ดล้างผิดหัวสปหมอวรงค์หวั่นเอื้อบางกลุ่มสส306เสียงไฟเขียวร่างกฎหมายสร้างเสริมสันติสุขตามสวแก้ไขปิดช่องเยาวชนถูกฟ้องคดีมาตรา112ยื่นยุติคดีอภิสิทธิ์หนุนหลักการนิรโทษกรรมแต่หวั่นล้างผิดคดีหัวสปส่วนหมอวรงค์หวั่นล้างผิดช่วยคนหลบหนีคดีเอื้อบางกลุ่มด้านจะพบชี้แม้กฎหมายไม่สมบูรณ์แบบแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสมานฉันท์เปรียบเหมือนการสร้างเรือพาประเทศเดินหน้าก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมารับผู้ที่ยังตกค้างค่ะ
1: มีนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยอภิปรายในเรื่องนี้ด้วยนะครับที่กรณีมีข้อถกเถียงรุนแรงการนิรโทษกรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีการหัวสว.ในการได้มาซึ่งสว.ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจะต้องมีการเตรียมการไว้แต่ในส่วนนี้มีการเสนอฐานความผิดไว้ตั้งแต่ตอนเสนอกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดเลือกตั้งจากการปิดหน่วยเลือกตั้งหรือว่าฉีกบัตรเลือกตั้งตนเป็นคนเพิ่มเข้าไปเองจึงให้ความเห็นกับสว.ไปว่าควรทำให้ชัดเจนในคำว่าเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยทุจริตการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติที่เป็นเท็จตนเสนอเปลี่ยนปรับปรุงในร่างเพื่อให้ชัดเจนขึ้นส่วนกรณีอ้างยี่นั้นไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดเลือกตั้งเป็นกฎหมายอีกฉบับถ้ามีความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรก็รับโทษไปไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาสว.จึงขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันนายนิกรบอกว่าสำหรับมาตรา11สว.ไม่ได้ตัดคำหรือแก้ไขแต่เป็นการเพิ่มความนี่คือสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นตามหลักการเดิม25ฐานความผิดแนบท้ายซึ่งยกให้เฉพาะเยาวชนไม่ได้เขียนว่าให้นิรโทษกรรมมาตรา112แล้วมาตัดทิ้งซึ่งสว.เชื่อว่าการเพิ่มความหมายเช่นนี้ครับคือทำให้มันชัดเจนขึ้นยกตัวอย่างกรณีการพิจารณาคดีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีในเรื่องอื่นๆที่อยู่นอกเหนือฐานความผิดอนุญาตให้หมดแต่มาตรา112ลองคิดดูว่าถ้าขึ้นไปแล้วจะผ่านศาลหรือไม่ผ่านกรรมการหรือยังต้องไปชนกับมาตรา3ที่มีการระบุห้ามไว้ความเห็นส่วนตัวของตนตั้งแต่ตอนแก้ไขแล้วดูแล้วน่าจะผ่านยากหรือไม่ผ่านเพราะขัดหลักการกับกฎหมายฉบับนี้นะครับส่วนที่ระบุหากปล่อยจุดนี้ไปเพื่อลดความขัดแย้งนั้นขอให้คิดมุมกลับด้วยว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านไปคือหากเยาวชนกระทำผิดมาตรา112ได้รับการนิรโทษกรรมร่องรอยของกฎหมายฉบับนี้จะเหมือนกับ 66/23 หากในอนาคตมีใครไปบอกเยาวชนว่าเดินไปมุมนี้และมีการกระทำใดไปก็จะมีความขัดแย้งนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าถ้ากฎหมายไม่ผ่านเท่ากับเอากรณีนี้มัดคน 6,000 คนไปด้วยซึ่งไม่เป็นธรรมต้องยุติความขัดแย้ง20ปีเสียให้ผ่านไปหาทางให้สังคมเย็นลงจึงอยากให้ที่ประชุมเห็นชอบแล้วก็ในที่สุดที่ประชุมก็ผ่านพ.ร.บ.ฉบับนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพาดหัวข่าวในข่าวสดด้วยนะครับพาดหัวบอกว่ามติสภา306เสียงไฟเขียวร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตามสว.แก้ไขเผย 6,000 คนพ้นผิดมติสภา306เสียงไฟเขียวร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตามสว.แก้ไขปิดช่องเยาวชนถูกฟ้องคดีมาตรา112ยื่นยุติคดีด้านนิกรแจงไม่มีล้างผิดคดีหัวสว.และอ้างยี่ครับ
0: มากันที่การเมืองอื่นๆนะคะก็มีพาดหัวข่าวอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะพาดหัวข่าวเช้านี้นะคะเมินนั่งที่ปรึกษานายกปลัดยุติธรรมไข่ก๊อกผวาแขวนไปตบยุงรุฑพลเบรกไม่เซ็นอนุมัติอนุทินการันตีไม่ยุบกอรมน.ค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะวันนี้นะคะก็มีพาดหัวข่าวในอีกหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นเรื่องเออร์ลี่รีไทร์ค่ะราชการค่ะตั้งเป้าหมื่นคนประกอบดันเออร์ลี่ รีไทยยึดเอาความสมัครใจตั้งเป้าหมื่นคนประกอบเออร์ลี่รีไทยประกอบเมินคนแซะแนวคิดให้เข้าราชการเออร์ลี่รีไทยอายุ40ปีขึ้นไปชี้ปัญหาหมักหมมมานานย้ำยึดความสมัครใจเผยกลุ่มอายุ50ปีมองเกษียณไม่เอื้อเปลี่ยนสกิลอาชีพใหม่ไม่ทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอนุทินถกกรอรับมือน้ำท่วมฟื้นฟูหาดใหญ่เสร็จ100วันนายกถกกรอนัดพิเศษกำหนดมาตรการป้องกันน้ำท่วมใหญ่จังหวัดสงขลาทำแซนบ็อกซ์ภาคใต้ยืนยันเยียวยาทั้งระบบไม่มีค้างลุยตั้งงบประมาณเร่งด่วนฟื้นหาดใหญ่ภายใน100วันอัดซอฟโลนอุ้มธุรกิจค่ะ
1: โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของกรมน.นะครับขอขยายความครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีถูกถามประเด็นนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับยังคงยืนยันหนักแน่นถึงจุดยืนด้านความมั่นคงของประเทศโดยระบุครับว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะยุบกรมน.เนื่องจากเป็นสถาบันหลักในการดูแลประชาชนและทำงานด้านความมั่นคงควบคู่กันไปพร้อมเตรียมเข้าพูดคุยปรับความเข้าใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮานะครับในฐานะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีล่าสุดครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกรมน.ครับก็ออกมายืนยันความจำเป็นของกรมน.ในการเป็นแกนกลางบูรณาการความมั่นคงทุกมิติไม่ใช่แค่ดับไฟใต้พร้อมน้อมรับคำสั่งสอนและคำสืบสวนจากสภาส่วนประเด็นร้อนยอมรับอดีตกำลังพลเอี่ยวคดีลอบยิงส.ส.นราธิวาสและพร้อมฟันไม่เลี้ยงปมทหารผีที่กินแรงเพื่อนย้ำชัดไม่มีเด็กนายและไม่มีปฏิบัติการ IO หรือว่าดักฟังประชาชนมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานและการทำงานที่โปร่งใสประเด็นนี้มีพาดหัวในไทยโพสต์ครับหนูจอคุยวันนอไม่ยุบกรมน.ทบ.โต้ไร้ฐาน IO นายกย้ำไม่ยุบกรมน.แน่นอนเพราะเป็นกลไกของรัฐบาลประสานกองทัพดูแลความมั่นคงทุกสุขประชาชนเผยให้วันนอได้ระบายบ้างขณะที่เสทบ.ยืนยันได้ปรับปรุงองค์กรให้เหมาะกับภัยคุกคามแล้วพร้อมเปิดสวนรื่นให้สื่อพิสูจน์ไร้ฐานบัญชาการ IO ครับ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของร้อยตำรวจเอกหญิงปมหิ้วกัญชาไปจีนค่ะจากการที่ทางปปส.นะคะขยายผลเครือข่ายรับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศหลังพบรูปแบบการก่อสร้างของขบวนการค้ายาเสพติดนะคะในเกี่ยวกับคดีข้ามชาตินะคะโดยเรื่องนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าทั้งเรื่องของแอร์สาวมีนาด้วยโดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าหน่วยงานในสังกัดนะคะของร้อยตำรวจเอกหญิงรายดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงดำเนินการในคดีที่เกี่ยวข้องและพบว่าผู้เสียหายรับจ้างขนสิ่งของผ่านเพจรับหิ้วสินค้าเดินทางไปประเทศจีนก่อนที่จะมีการถูกจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่จีนนะคะพบกัญชาซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระด้วยคดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติมีการปรับเปลี่ยนวิธีการค่ะอาศัยพฤติกรรมของผู้ที่ใช้งานผ่านโซเชียลมีเดียติดต่อจ้างผ่านเพจหรือว่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อหลอกให้ขนสิ่งของผิดกฎหมายนะคะก็เตือนประชาชนว่าอย่าไปรับฝากสิ่งของแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะทำให้ผิดกฎหมายได้โดยที่เราไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรค่ะมีพาดหัวข่าวนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะสอบวินัยร้อยตำรวจเอกลอบขนกัญชาไปจีนสาธารณสุขเร่งออกกฎหมายคุมเข้มใช้ผิดประเภทส่วนในมติชนก็มีประเด็นของนายกรัฐมนตรีนะคะนายกสั่งเร่งสาธารณสุขออกกฎหมายใหม่คุมกัญชาใช้ทางการแพทย์ตำรวจแจ้งปมเหยื่อจ้างหิ้วของอนุทินสั่งสาธารณสุขเร่งออกกฎหมายใหม่คุมกัญชารัฐบาลโต้ฝ่ายค้านเทงอัดหนูภูมิใจไทยปลดล็อกจี้กำกับทุกหน่วยงานสางปัญหาตำรวจเตือนประชาชนอย่ารับฝากหิ้วของค่ะ
1: ยาบ้าก็ถูกจับได้หลายวันเลยนะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปทลายเซฟเฮ้าส์กลางเมืองสิงห์บุรีนะครับกวาดล้าง

0: ทั้งยาบ้าลดมาหึมา8ล้านเม็ดนะครับแยบยลอำพรางซุกม้วนกระดาษยักษ์ลำเลียงจากภาคเหนือครับโดยที่กองบังคับการตำรวจภูธรสิงห์บุรีเมื่อวานนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายวราดีสอนอ่อนนุชและก็ผู้การสิงห์บุรีพลตำรวจตรีชัยรบจุนนวัฒน์นะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ของกลางยาบ้า8ล้านเม็ดโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับติดต่อประสานงาน2เครื่องก็จับกลุ่มผู้ต้องหาที่2รายแล้วก็หลบหนีไปได้1รายนะครับซุกยาบ้า8ล้านเม็ดอยู่ในม้วนกระดาษยักษ์ลำเลียงมาจากภาคเหนือเตรียมส่งเครือข่ายนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแนวหน้าพาดหัวข่าวบอกว่าตำรวจภาค1ทัพทีมจับกลุ่มเครือข่ายยาบ้า8ล้านเม็ดซุกอาคารพาณิชย์สิงห์บุรีส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพตำรวจจับกุมนายอภิเชษปิ่นแสงทองและก็นายวัชรพงษ์เดชมงคลลักลอบขนยาบ้า8ล้านเม็ดจากภาคเหนืออำพรางมากับม้วนกระดาษยักษ์ซุกซ่อนในอาคารพาณิชย์ตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีครับโดยไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่ายึด8ล้านเม็ดรังพักยานรกอำพรางมากับม้วนกระดาษซุกกลางเมืองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจับมือพ่อเมืองสิงห์บุรีแถลงจับ2ผู้ต้องหาเครือข่ายยานรกยึดยาบ้าล็อกมหึมา8ล้านเม็ดครับ
1: มากันที่เรื่องของหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นของทรายสกอตค่ะทรายเดินหน้าเอาผิดพี่จี้ครอบครัวเร่งเจรจาพร้อมกับภาพนะคะภาพนายศิรณัฐสกอตหรือว่าทรายสกอตนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชื่อดังพร้อมด้วยนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินร่วมกันแถลงข่าวหลังศาลมีคำสั่งอนุญาตให้มารดาของทรายสกอตถอนฟ้องในคดีขอเพิกถอนการให้ทรัพย์สิน
0: เรื่องของพระธุดงค์ที่ถูกเด็กวัย11ขวบนะครับซึ่งเป็นเด็กพิเศษขับรถกระบะพุ่งชนมรณภาพไป10รูปนะครับเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุสงฆ์7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวแล้วนะครับพิธีจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติโดยมีพระธรรมวชิระวิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสาวแนนบุญทิดาสมชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับภายในงานก็มีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหัวหน้าศูนย์ราชการพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมส่งพระภิกษุทั้ง7รูปเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัยครับก่อนเริ่มพิธีสำนักงานคปภ.ก็ร่วมกับเทเวศประกันภัย

0: อันนี้ครับเป็นไปตามพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับศพพระภิกษุทั้ง7รูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะสงฆ์ญาติผู้วายชนและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศครับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับอาลัยแน่นวัดเผา7พระธุดงค์ทำบุญใหญ่อุทิศกุศลจุดเด็กชาย11ปีซิ่งชนสาธุชนครึ่งหมื่นร่ำไห้ระงมวัดร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเผาร่าง7พระธุดงค์เหยื่อเด็กพิเศษตีนผีวัย11ขวบซิ่งกระบะพุ่งชนร่างแหลกครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะทางฝั่งของสหรัฐเองค่ะก็ประกาศนะคะว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลายระลอกถล่มเป้าหมายกว่า80แห่งเพื่อทำให้อิหร่านชดใช้และเสียหายหนักเพราะการกระทำก้าวร้าวที่ไม่สมควรเป็นการกระทำอันตรายถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกลงเตือนอิหร่านด้วยนะคะว่าการโจมตีและการตอบโต้ของสหรัฐจะรุนแรงกว่านี้มากหากว่าอิหร่านยังคงพุ่งเป้าโจมตีเรือต่างๆที่ช่องแคบฮอร์มุซค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะสงครามปะทุแล้วสหรัฐอิหร่านรบต่อถล่มกันดุเดือด80จุดตะวันออกกลางเดือดปุดหลังกองทัพสหรัฐสั่งสอบเตหารานสั่งสอนเตหารานเหตุยิงเรือ3ลำขณะแล่นผ่านฮอร์มุซโดยส่งขีปนาวุธโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ปูพรม80จุดรวมถึงถอนใบอนุญาตขายน้ำมันด้าน IRGC สวนกลับถล่มฐานทัพหลักของมักกันในบาเรนและคูเวตเอาคืนทันทีโดยผู้แทนเจรจาระดับสูงของอิหร่านกล่าวไม่ยอมจำนนอีกแล้วส่วนทรัมป์ประกาศหลังถก NATO ฉีก MOU สันติภาพไม่เจรจาใดๆค่ะเช่นเดียวกันกับอีกฉบับหนึ่งนะคะของ Daily News ค่ะราคาน้ำมันโลกพุ่ง 5% พิษสหรัฐถล่มอิหร่านโจมตีทางอากาศ80จุดสางแค้นยิงเรือฮอร์มุซราคาน้ำมันตลาดโลกระส่ำปรับตัวเพิ่มขึ้นทันทีมากกว่า 5% ค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยโพสต์ครับสหรัฐถล่มอิหร่านระลอกใหม่ตอบโต้เหตุโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซกองทัพสหรัฐได้เปิดฉากยิงถล่มอิหร่านครั้งใหม่หลังจากเรือพันธุ์ที่3ลำถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่สั่นคลอนความพยายามยุติสงครามในตะวันออกกลางขณะที่อิหร่านกล้าวก็เตรียมตอบโต้ส่วนข่าวสดก็มีด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับบอกว่าส่อหวนระอุซ้ำสหรัฐตอบโต้กล่าวหาอิหร่านละเมิดข้อตกลงโจมตีเรือบรรทุกสินค้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฟิตกลางดึกนายกบึงวงเวียนใหญ่เที่ยงคืนตรวจน้ำรั่วอุโมงค์ MRT สายม่วงใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สังเกตการบริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังตลอดทั้งวันเกิดน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งเกิดเหตุน้ำรั่วตั้งแต่ช่วงสายวานนี้และระดับน้ำเริ่มสูงขึ้น

0: ขึ้นภายหลังปริมาณฝนในวันนี้มีจำนวนมากโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ร่วมด้วยนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์ตอนนี้เราดูในเชิงวิศวกรรมการแก้ไขป้องกันใช้หลักวิศวกรรมขณะนี้ปริมาณน้ำในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนขณะนี้เราสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้รัฐบาลเร่งกำหนดมาตรการเฉพาะพื้นที่ลดผลกระทบการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยกระทรวงคมนาคมเร่งกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองภายหลังได้รับข้อเสนอและข้อกังวลจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับการประสานจากนายสราวุธโลคันเดและนายกฤษดายุทธวงศ์สิริซึ่งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชุมกำหนดมาตรการดูแลประชาชนเป็นการเฉพาะจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการผลกระทบเฉพาะพื้นที่เนื่องจากบริเวณวงเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองเป็นย่านชุมชนเมืองเก่าที่มีบ้านเรือนอาคารพาณิชย์โรงเรียนศาสนสถานตลาดและแหล่งวัฒนธรรมตั้งอยู่หนาแน่นจึงต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยคำนึงความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้า

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เลสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: การหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจ
3: ทำความดีด้วยหัวใจ
4: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
5: เด็กๆจะเรียนรู้สิ่งรอบตัวและพฤติกรรมของคนที่อยู่ภายในครอบครัวการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวนี่แหละครับ
6: การทำดีของพ่อแม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยปลูกฝังให้ลูกทำดีตามได้ค่ะ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมจริยธรรมสังคมดีเริ่มที่ครอบครัว
8: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายปลายใจอสมทพัทลุงค่ะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตนะคะรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงพักเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะในชั่วโมงพักเช้าแบบนี้นะคะ

0: ไปมากักตัวห้องเราป่ะ
1: วันนี้คุณผู้ฟังดื่มกาแฟกันได้ยังคะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะขอแนะนำเน็ตกาแฟเรดคัพขนาดใหม่เรียกว่าขนาดคุ้มเพราะเน็ตกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียง20บาท1ซองชงกาแฟได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกแล้วเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าทั้งความอร่อยหอมกลมกล่อมยังอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยเพราะเนสกาแฟเรดคัพเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าและผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้เป็นกาแฟที่หอมเข้มเต็มตัวกลมกล่อมนะคะคอกาแฟคนไหนที่อยากจะเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดรีบไปจัดกันด่วนๆนะคะจากพูดได้เลยนะคะว่าเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่16กรัมเป็นกาแฟที่สวนกระแสเศรษฐกิจที่สุดในโลกคุ้มค่าหอมเข้มกลมกล่อมลงตัวชงง่ายและชอบกาแฟดำหรือว่าสายกาแฟนมเนสกาแฟเรดคัพคลาสสิกซองสีแดงตัวนี้ตอบโจทย์ดื่มอร่อยการันตีถูกใจคนที่เริ่มทุกเช้าด้วยการดื่มกาแฟแน่นอนเพราะกำแบงเขียว1ใบแค่หรือแค่20บาทนะคะไปร้านชำใกล้บ้านก็ได้กาแฟมาชงดื่มยาวๆได้ถึง8แก้วดื่มวันละแก้วตกวันหนึ่งค่ากาแฟไม่เกิน3บาทนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้จะไปหาความคุ้มค่าแบบนี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นใครที่กำลังมองหากาแฟคุณภาพดีหอมอร่อยกลมกล่อมเต็มรสกาแฟคุณภาพคับแก้วคุ้มราคาห้ามพลาดเน็ตกาแฟเรดคัพขนาดใหม่16กรัมอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อได้เลยค่ะ

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392นึกถึงของฝากนึกถึงขนมอร่อยๆ อย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงสดใหม่จากเตาทุกวันบ้านขนมลุงมีขนมมงคลอร่อยๆเบี้ยมงคลไส้ต่างๆเพื่อไข่เค็มทุเรียนงาดำถั่วแดงถั่วชาเขียวพายเค้กนุ่มๆพับไส้แน่นๆและอีกหลากหลายความอร่อยพร้อมสะดวกที่ไหนแวะที่นั่นได้เลย6สาขาใกล้บ้านคุณพัทลุงสาขาท่าแคสาขาปตท.บางแก้วสาขาปตท.เขาชัยสนสาขาปตท.นาท่อมนครศรีธรรมราชสาขาปตท.ท่างิ้วสาขาปตท.นาสารบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับโทร074-843-988
1: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
2: ้10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

เราอยู่ด้วยกันกับบ้านขนมลุงนะคะถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับคุณผู้ฟังที่อยากจะได้ขนมอร่อยอร่อยวันนี้นึกถึงบ้านขนมลุงได้เลยไม่ว่าจะเป็นชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนบัวหิมะพายไส้ต่างๆขนมกว่า100รายการและมีถึง6สาขาสาขาท่าแคสาขาปั๊มปตท.บางแก้วสาขาปั๊มปตท.นาท่อมสาขาปั๊มปตท.ท่างิ้วนครศรีธรรมราชสาขาปั๊มปตท.นาสารนครศรีธรรมราชใกล้สาขาไหนก็สอบถามได้สาขานั้นนะคะกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกบอกยังไม่ได้คุยวันนอปมเสนอยุบกอรมนไว้คุยบนเครื่องระหว่างบินไปมาเลเซียร่วมกับเสทบนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้เสนอในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนเพื่อลดงบประมาณของรัฐโดยมีการเคลียร์ใจกันแล้วหรือไม่หลังขออาสาไปพูดคุยปรับความเข้าใจด้วยตัวเองว่าไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดได้ทุกอย่างซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาได้ร่วมคณะเดินทางไปมาเลเซียด้วยซึ่งผู้สื่อข่าวก็เห็นทุกคนเจอกันเป็นปกติเราทำงานอย่าไปคิดมากความคิดเห็นต่างกันได้แต่ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นเท่านั้นเองเมื่อถามย้ำว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้คุยและจะไปคุยกันบนเครื่องบินซึ่งวันนี้จะมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกไปด้วยและจะมีการพูดคุยกันอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ได้เดินทางมาทักทายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทางในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาได้ยืนพูดคุยกับเสทบและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยทั้ง3มีสีหน้ายิ้มแย้มนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการลงพื้นที่สังเกตการเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวแซวว่าฟิตจังเลยเที่ยงคืนแล้วยังทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่ามีข่าวแบบนี้มาใจไม่ค่อยดี

0: ต้องเร่งออกไปดูซึ่งความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เร็วมากทั้งฝั่งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องประสานงานกันหมดส่วนดูแล้วไม่น่ากังวลใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลทางวิศวกรรมสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้มีรอยรั่วซึมของน้ำเข้ามาจากจุดที่ต่ำสุดน้ำเข้ามายังจุดบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับกรณีหน้าวชิรพยาบาลซึ่งตรงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างสถานีที่พังลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างสามารถควบคุมตรวจเช็คระดับน้ำว่าหลังจากที่สูบน้ำออกไปแล้วมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งจนถึงช่วงเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีรัฐบาลเผยผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยามะเร็งนวัตกรรมราชวิทยาลัยสถาบันจุฬาภรณ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเหมาะสมเช่นยาอิมครานิปและยาเจฟครานิปนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการพัฒนายารักษามะเร็งดังกล่าวสืบเนื่องจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระบบประกันสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เฟสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: และวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ขอโทษครับ
3: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
4: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
4: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงนะคะหน้าร้อนแบบนี้ก็จะมีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างใน

อายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอมหมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ราอยู่ด้วยกันกับเมกาสปอตไลท์นะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องติดสายวุ่นวายเสียทั้งเงินและเวลาวันนี้แนะนำนะคะเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง1,290บาทโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศาลรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติพรกกู้400,000 ล้านศาลรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133 คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1/5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1และได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173 วรรค 1สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งมาเฝ้าติดตามผลคำวินิจฉัยโดยแนวทางวินิจฉัยจะออกมาได้3 แนวทางแนวทางแรกคือศาลเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญวิกฤตพลังงานเข้าข่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172พ.ร.ก.มีผลบังคับใช้ต่อรัฐบาลเดินหน้าโครงการและดำเนินการกู้เงินได้ทันทีทำให้รัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพแนวทางที่2หากศาลเห็นว่าเหตุผลในอาการออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่เข้าขั้นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสามารถใช้กระบวนการออกพระราชบัญญัติได้ซึ่งก็จะมีผลให้พ.ร.ก.กู้เงินฉบับดังกล่าวตกไปและรัฐบาลต้องเริ่มกระบวนการใหม่ซึ่งก็อาจจะทำให้รัฐบาลประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของรัฐบาลและแนวทางที่3หากศาลเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนเนื่องจากโครงการด้านพลังงานบางโครงการเป็นโครงการระยะยาวไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงอาจจะให้ผ่านเฉพาะในส่วนมาตราการเยียวยาและอาจให้พ.ร.ก.มีผลเฉพาะในส่วนมาตราการเร่งด่วนหรือมาตราการเยียวยาอนุทินบินเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการขนทัพรัฐมนตรีวันนอถกอันวาเดินหน้ากระชับสัมพันธ์ยกระดับเศรษฐกิจชายแดนปมไฟใต้สินค้าเกษตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาออกเดินทางจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองเมื่อเวลา 8:00 นที่ผ่านมาไปยังกรุงกัวลัมเปอร์มาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมตามคำเชิญของดาโต๊ะซารีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นมีรัฐมนตรีหลายคนร่วมคณะด้วยรวมถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้นับเป็นการเยือนในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเป็นทาง

0: การประเทศที่2ต่อจากเวียดนามหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลโอกาสนี้ผู้นำทั้ง2ประเทศจะหารือแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันอาทิการส่งเสริมการค้าการเกษตรการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและจะหารือเรื่องความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการแก้ไขปัญหานำไปสู่สันติสุขรวมทั้งการประสานความร่วมมือปราบตามอาชญากรรมข้ามชาติแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าพลังงานและภัยพิบัตินอกจากการเยือนอย่างเป็นทางการแล้วผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมเป็นประธานพิธีเปิดชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะที่รัฐบาลทั้งสองประเทศร่วมกันผลักดันมาตั้งแต่ปี2562เพื่อขยายการค้าการส่งออกของไทยที่สามารถเชื่อมโยงต่อไปยังอำเภอแม่สายอำเภอแม่สอดและจีนตอนใต้จึงนับเป็นอีกหนึ่งประตูสำคัญที่จะเปิดรับรายได้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นกว่าเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลยกระดับการจัดระเบียบสังคมทั่วประเทศตั้งชุดเฉพาะกิจมท.เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดทุกมิตินางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับจัดระเบียบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนอย่างจริงจังโดยกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมเพื่อบูรณาการทำงานฝ่ายปกครองทั่วประเทศเร่งปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมยกระดับบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นโปร่งใสและตรวจสอบได้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยครั้งที่1ทับ2569โดยได้กำชับทุกหน่วยงานยึดหลักการทำงานของนายกรัฐมนตรีปิดชื่อดูพฤติกรรมคือการพิจารณาบังคับใช้กฎหมายจากพฤติการแห่งคดีโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเร่งดำเนินการกับการกระทำความผิดทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดอาชญากรรมการหลอกลวงทางไซเบอร์การฟอกเงินเครือข่ายผิดกฎหมายรวมถึงการกระทำสิ่งที่สร้างผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมอุตุเตือนฝนตกหนักหลายภาค 10-15 กรกฎาคมบาวีไม่กระทบไทยโดยตรงแต่หนุนมรสุมแรงขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ระบุว่าในช่วงวันที่ 10-15 กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลหลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งก่อนหน้านั้นในช่วง 9-10 กรกฎาคมประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของภาคเหนือและด้านตะวันออกของบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย

0: ทำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมส่วนพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเคลื่อนตัวอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านบริเวณตอนบนของเกาะไต้หวันก่อนจะขึ้นฝั่งทางตะวันออกของประเทศจีนในช่วง 9-11 กรกฎาคมโดยพายุลูกนี้ไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศของประเทศแต่จะช่วยเสริมกำลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ของไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและทะเลมีคลื่นลมแรงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติM-Cot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: M-Cot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: สุขกายบายใจ

เข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลกันต่อเนื่องนะคะสำหรับในช่วงนี้สนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อได้เลยนะคะที่074611399หรือว่าจะเป็น063916535

ช่วงนี้นะคะพัทลุงของเรานะคะก็เดินหน้าปฏิบัติการพัทลุงปลอดภัย90วันระดมกำลังลาดตระเวน4ตำบลสกัดยาเสพติดและอาชญากรรมนะคะโดยนางสรุดาอินทรพันธ์นายอำเภอเมืองพัทลุงมอบหมายให้ปลัดอำเภอเมืองประจำตำบลท่าแคร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าแคร์ตำบลเขาเจียกตำบลชัยบุรีและตำบลท่ามิรังนะคะออกตรวจตราและลาดตระเวนดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และสถานที่สำคัญอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะรวมถึงป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตามแผนปฏิบัติการพัทลุงปลอดภัย90วันค่ะ

0: มวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
0: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอมข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
2: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916 5392

ช่วงนี้จะมีการเตือนนะคะจังหวัดพัทลุงก็ได้มีการกำหนดจัดการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังนะคะซึ่งในวันนี้เมื่อช่วงเวลา 9:00 นเป็นต้นไปหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่อำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงนะคะก็จะมีการฝึกประกอบด้วยการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกปฏิบัติการเพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยจริงจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ทราบโดยทั่วกันนะคะ

0: สังคมที่ดีได้ครับ
1: Mcord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
2: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยนมาเลเซียอันวาต้อนรับด้วยตัวเองสารสัมพันธ์ผู้นำไทยมาเลเซียเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนเวลา 11:20 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับโอกาสนี้นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยด้วยตัวเองก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์โดยผู้นำสองประเทศร่วมเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เชิญนายกรัฐมนตรีร่วมเดินทางด้วยรถยนต์คันเดียวกันไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปุตตาจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและการหารืออย่างเป็นทางการการต้อนรับอย่างอบอุ่นครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระหว่างผู้นำสองประเทศซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นชัดชาติสกรับหนังสือรับรองผลเลือกตั้งจากกกต.ประกาศลุยงานทันทีนายชัชชาติสิทธิพันธ์เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการจากกกต.ภายหลังกกต.มีการประกาศรับรองผลไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นผู้มอบหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งให้แก่นายชัชชาติด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นโดยสกหลายเขตต่างเดินทางเข้ามาทักทายและร่วมถ่ายรูปร่วมกับนายชัชชาติทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้กำหนดเชิญผู้ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสกรวมทั้งสิ้น51คนทยอยเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งณบริเวณโถงอาคารชั้น2ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้รับเลือกตั้งสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่บริหารงานกรุงเทพมหานครต่อไปโดยนายชัชชาติกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้กลับมาทำงานรับใช้ประชาชนอีกครั้งพร้อมยืนยันพร้อมที่จะร่วมลุยทำงานต่อทันทีเนื่องจากมีหลายเรื่องที่รอการดำเนินการอยู่นายชัชชาติกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์100วันว่าจะมีการนำแผนทั้งหมดทำประมาณ261โครงการสลัตโกดาลิชประกาศอำลาโครเอเชียสลัตโกดาลิชประกาศอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติโครเอเชียหลังคุมทีมมานานเกือบ9ปีปิดฉากหนึ่งในยุคที่ประสบความสำเร็จที่สุดของวงการฟุตบอลโลกโครเอเชียในการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์หลังโครเอเชียพ่ายโปรตุเกส1ประตูต่อ2ตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026โดยดาลิชเปิดเผยว่าแม้ยังมีความ

0: ความมุ่งมั่นจะพาทีมประสบความสำเร็จแต่เชื่อว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งต่อหน้าที่ต่อคนรุ่นใหม่ตลอดการคุมทีมดาริชพาโครเอเชียคว้ารองแชมป์ฟุตบอลโลก2018อันดับ3ฟุตบอลโลก2022และรองแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีก2023รวมทั้งสร้างยุคทองให้กับทีมชาติร่วมกับลูก้าโมดริชและขณะที่ประธานฟุตบอลโครเอเชียยังไม่ได้ประกาศชื่อผู้จัดการทีมคนใหม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาดติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452
4: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
5: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
6: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ้าจ่ายคงดูแลกันต่อนะคะในช่วงนี้กับทีพีคอนกรีตสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะ

จากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตนะคะโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสารธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอมข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
1: ้สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำ

0: การของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี่พี่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดพี่พี่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181พี่พี่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากม.อ.ก.เลขที่213-2552
2: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงนะคะช่วงนี้ยุงก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: มงรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สุดรฟมย้ำชัดโครงสร้างยังแข็งแรงแต่ผู้รับเหมาไม่รับรองความปลอดภัย 100% คลิปลับว่อนเน็ตตำรวจบุกรวบช่างภาพรับงานถ่ายรูปนักศึกษาปล่อยภาพลับแฟนเก่าแปะลิงก์เว็บพนันยอดผู้ติดตามหลักแสนปปส.ขยายผลออกหมายจับ2ชาวลาววัยกลางคนระดับสั่งการนำเข้าเฮโรอีนข้ามโขงส่งให้แอมีนาชัดชาติมาแล้วรับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งจากกกต.ประกาศลุยงานทันทีสหรัฐจะเต็มดึงจัสตินบีเบอร์ร่วมแสดงฮาล์ฟไทม์โชว์ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศร่วมมาดอนน่าชากิล่า BTS เบอร์นาบอยและวงโคเพลย์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะเป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานให้ได้รับทราบกันนะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเราพบกันในวันพุธที่9กรกฎาคม2569วันนี้ก็อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะวันนี้ค่ะที่จับตากันเลยนะคะก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการประชุมแถลงด้วยวาจานะคะกรณีเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทล่าสุดนะคะศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาแล้วค่ะแต่ก็ขอเริ่มบรรยากาศที่ตอนเช้าก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามีการเริ่มประชุมนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเพื่อจะนำไปสู่การวินิจฉัยคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1/5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรที่มีการเสนอชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปีพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ค่ะโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญวันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งนะคะไปเฝ้าติดตามผลคำวินิจฉัยก่อนหน้าที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาก็มีการเดาแนวทางออกไว้3แนวทางแนวทางแรกก็คือศาลเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญวิกฤตพลังงานเข้าข่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172พ.ร.ก.มีผลให้บังคับใช้ต่อรัฐบาลเดินหน้าโครงการแล้วก็ดำเนินการกู้เงินได้ทันทีทำให้รัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพและแนวทางที่2ที่มีการเดาก่อนหน้านี้คือถ้าหากศาลเห็นว่าเหตุผลในการออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่เข้าขั้นความจำเป็นเร่งด่วนสามารถใช้กระบวนการออกพระราชบัญญัติได้ซึ่งก็จะมีผลให้พ.ร.ก.กู้เงินฉบับดังกล่าวตกไปและรัฐบาลจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตรงนี้อาจจะทำให้รัฐบาลประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของรัฐบาลส่วนแนวทางที่3คือถ้าหากศาลเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนเนื่องจากโครงสร้างด้านพลังงานบางโครงการเป็นโครงการระยะยาวไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงอาจจะให้ผ่านเฉพาะในส่วนของมาตรการเยียวยาทั้งนี้อาจให้พ.ร.ก.มีผลเฉพาะในส่วนมาตรการเร่งด่วนหรือว่ามาตรการเยียวยาค่ะล่าสุดผลออกมาแล้วค่ะโดยล่าสุดนะคะมติของศาลรัฐธรรมนูญมติเสียงข้างมาก7-2ชี้ว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะทำให้รัฐบาลค่ะรอดได้ไปต่อนะคะในส่วนนี้นายกรัฐ

0: มนตรีนะคะก็เคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะเดินทางไปมาเลเซียบอกว่าเคารพคำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าจะออกมาอย่างไรในส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยออกมาในวันนี้นะคะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนที่ผลจะออกมายืนยันว่าเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตามส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจี้ให้รับผิดชอบทางการเมืองหากผลออกมาเป็นลบนายกรัฐมนตรีปฏิเสธจะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ย้อนถามสื่อมวลชนสั้นๆนะคะว่าณัฐพงษ์คือใครคะ
1: มาดูเหตุระทึกเมื่อคืนนี้นะคะนายกบึงไปตรวจที่วงเวียนใหญ่ตอนเที่ยงคืนเลยนะคะเพราะว่ามีน้ำรั่วที่อุโมงค์ MRT สายสีม่วงใต้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานมานะคะว่าเที่ยงคืนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปสังเกตการบริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังตลอดทั้งวันมีน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกค่ะซึ่งเหตุน้ำรั่วก็ตั้งแต่ช่วงสายของวันที่8กรกฎาคมนะคะระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นหลังจากฝนมากช่วงค่ำค่ะนายกตรวจสอบสถานการณ์ในเชิงวิศวกรรมนะคะทั้งการแก้ไขและการป้องกันยืนยันสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้เพิ่มขึ้นโดยย้ำว่าเคสนี้ต่างจากเหตุการณ์อุโมงค์ยุบที่โรงพยาบาลวชิระค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เห็นรอยรั่วตั้งแต่แรกก็เลยเร่งอุดรอยรั่วได้ทันด้านรฟม.ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารโดยรอบนะคะซึ่งยังไม่พบสิ่งผิดปกติและเช้าวันนี้ก่อนที่นายกจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่มาเลเซียก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเรื่องนี้ค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็แซวก่อนเลยนะคะว่าฟิตจังเลยเที่ยงคืนแล้วยังทำงานนะคะนายกก็ตอบกลับแบบติดตลกว่าเสียวจะตายนะคะมีข่าวอย่างนี้มาก็ใจไม่ค่อยดีต้องเร่งออกไปดูซึ่งความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เร็วมากค่ะทั้งฝั่งกระทรวงคมนาคมปภ.แล้วก็การตรวจสอบข้อมูลทางวิศวกรรมก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะจุดนี้ไม่เหมือนกับกรณีหน้าวชิรพยาบาลซึ่งตรงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างสถานีพังลงมาทั้งโครงสร้างแต่ว่าจุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแล้วก็สามารถควบคุมระดับน้ำได้ค่ะนายกก็ย้ำนะคะให้จุดอื่นเนี่ยเตรียมพร้อมเรื่องระบบระบายน้ำด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการก่อสร้างเยอะแยะไปหมดนะคะพร้อมจะเตรียมเชิญผู้ว่ากทม.คนใหม่หารือเพื่อหาแนวทางสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็โพสต์ชี้แจงผ่าน Facebook นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สันนิษฐานเบื้องต้นค่ะว่าน้ำรั่วซึมมาจากบริเวณรอยต่อของบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์แต่อย่างใดโดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำควบคู่กับการควบคุมปริมาณน้ำที่รั่วซึมตอนนี้ก็สามารถจะควบคุมปริมาณการรั่วซึมของน้ำได้นะคะก็เลยไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงพร้อมสั่งเฝ้าระวังความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อช่วงเช้านี้นะคะทางทีมข่าวก็ไปที่จุดเกิดเหตุก็พบว่าภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าก็ยังมีการทำงานตามปกตินะคะมีคนงานมีเครื่องจักรเข้าไปทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ยังไม่พบการทรุดตัวของพื้นผิวถนนในลักษณะเป็นวงกว้างหรือว่าความเสียหายรุนแรงแต่ยังคงพบรอยร้าวบนพื้นผิวถนนบางจุดรวมถึงรอยร้าวที่บริเวณอาคารที่อยู่ใกล้แนวก่อสร้างค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องมือตรวจวัดการเอียงของโครงสร้างทั้งบริเวณพื้นผิวถนนและตัวอาคารเพื่อจะเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และก็โครงสร้างอย่างใกล้ชิดก็มีการบันทึกข้อมูลต่อเนื่องทุกชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อจะประเมินความปลอดภัยทางด้านผู้กำกับสน.บุพพารามค่ะพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพบอกว่าจากการไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าพื้นผิวถนนมีการทรุดตัวเล็กน้อยนะคะบริเวณถนนประชาธิปกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ก็ตั้งแต่ตีสี่ค่ะผู้รับเหมาก็นำรถที่จะเทปูนซีเมนต์ลงไปเพื่ออุดรอยรั่วภายในอุโมงค์ใช้ทั้งหมด2คันแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะคะส่วนเรื่องของการจราจรตอนนี้ก็ปิดช่องทางจราจรฝั่งซ้ายสุด2ช่องทางถนนประชาธิปกขาออกเมืองก่อนนะคะจากนั้นพอ11โมงของวันนี้จะมีการปิดการจราจรที่4แยกบ้านแขกมาถึงถนนประชาธิปกมายังวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางค่ะแล้ว

0: ก็จะปิดจุดเบี่ยงบริเวณสี่แยกบ้านแขกให้เบี่ยงออกไปใช้ถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าเพื่อจะอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงบริเวณจุดเกิดเหตุใกล้แยกบ้านแขกนะคะผู้รับเหมายืนยันนะคะว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบการทรุดตัวของอาคารโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างค่ะอย่างไรก็ตามก็แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะจะให้รับรองความปลอดภัย 100% ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะยืนยันได้นะคะต้องรอการตรวจสอบจากทางผู้รับเหมาก่อนค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้านะคะไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่งวันนี้เดินทางเยือนมาเลเซียไปหารือดับไฟใต้แล้วก็คุยเรื่องเศรษฐกิจชายแดนด้วยช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้

0: ติดตามข่าวกันต่อกับภารกิจนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าค่ะนายกนำทัพบินเยือนมาเลเซียถกดับไฟใต้เศรษฐกิจชายแดนโดยย้ำว่าเห็นต่างปมยุบกรมน.ตรงนี้เป็นเรื่องปกตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงออกเดินทางจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือรอบด้านทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานและแก้ปัญหาภัยพิบัติโดยผู้นำทั้ง2ประเทศก็จะหารือแบบเต็มคณะในเรื่องความมั่นคงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ตลอดจนร่วมเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียและถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เพื่อขยายมูลค่าการค้าการส่งออกร่วมกันนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการยุบกรมน.นะคะให้ความเห็นก่อนออกเดินทางโดยให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้กับสื่อมวลชนรวมถึงประเด็นการเมืองกรณีที่นายวันมุฮัมมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกนำเสนอในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อลดงบประมาณนายกบอกว่าไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ในการทำงานก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องยึดตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุดซึ่งในทริปนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาและพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกก็ร่วมคณะไปด้วยก็จะใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะในการพูดคุยปรับความเข้าใจกันบนเครื่องบินค่ะ
1: มาดูคดีที่ช่างภาพนะคะที่เป็นช่างภาพรับถ่ายนักศึกษาค่ะปล่อยภาพลับอดีตแฟนแปะลิงก์เว็บพนันค่ะตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลห้องพักที่หอพักแห่งหนึ่งในชุมชนคงพัฒนาตำบลดงพัฒนาตำบลขออภัยค่ะซอยดงพัฒนา7ตำบลท่าเชิงทุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะคะจับกุมนายนพพลอายุ23ปีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาความผิดฐานนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกภายในห้องพบอุปกรณ์ถ่ายภาพสตูดิโอจำนวนมากนะคะจากการตรวจสอบพบโทรศัพท์มือถือของนายนพพลค่ะยังมีคลิปที่ถ่ายกับแฟนใหม่เก็บไว้อยู่นะคะจึงทำการตรวจยึดการ์ดกล้องโน้ตบุ๊กแฟลชไดรฟ์ไปทำการตรวจสอบค่ะการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้หญิงผู้เสียหายนะคะไปแจ้งความที่สน.พญา

0: ไทยและสภ.พนัสนิคมค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นผู้โพสต์กลุ่มลับใน TikTok ที่มีสมาชิกกว่า 100,000 รายแต่มีคนโพสต์แค่ 2-3 เท่านั้นนะคะเตรียมเรียกมาสอบสวนรวมถึงดูว่ายังมีผู้เสียหายรายอื่นๆอีกหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมที่จ้างถ่ายแล้วก็ถูกนำภาพไปแบล็กเมลค่ะเจ้าตัวยอมรับทำไปเพราะความคึกขนองไม่ได้นำไปแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นนะคะส่วนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเส้นเงินค่ะว่ามีการเชื่อมโยงกับเว็บใดบ้างถ้าพบว่ามีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนอกจากนี้ก็จะมีการคุมตัวผู้ต้องหารายนี้กลับไปที่สน.พญาไทตามกฎหมายต่อไปนะคะผู้สื่อข่าวได้ไปคุยกับนางสาวบีนามสมมติอายุ19ปีเป็นอดีตแฟนของนายนพพลค่ะแล้วก็เป็นผู้เสียหายบอกว่าคบหากับนายนพพลช่วงปี66ค่ะกระทั่งประมาณมกราคมปี67มีคลิปลับของตนหลุดนะคะซึ่งคลิปนี้ตัวเองมีแค่คนเดียวซึ่งเชื่อว่าเป็นคนปล่อยนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อว่าอดีตแฟนคุณนพพลนี่เป็นคนปล่อยนะคะแต่พอถามเจ้าตัวก็ปฏิเสธค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบถึงความรู้สึกมานาน2ปีกว่าแล้วรู้สึกอายจนต้องย้ายโรงเรียนมาเรียนที่ใหม่ค่ะนางเสบียงเล่าต่อว่าที่ผ่านมาตอนคบกับนายนพพลเนี่ยมักถูกทำร้ายร่างกายนะคะรวมถึงมีพฤติกรรมที่ชอบรับงานถ่ายรูปผู้หญิงแนวเซ็กซี่ซึ่งมีการแอบเก็บรูปทั้งตนเองแล้วก็ลูกค้าคนอื่นเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์มือถือดรอมไดฟ์รวมถึงแอบเอาคลิปที่ถ่ายไว้ไปขายในช่วงที่ไม่มีลูกค้ามาจ้างถ่ายงานจากนั้นได้นำเรื่องทั้งหมดปรึกษาคุณอาแล้วก็ตัดสินใจเดินทางแจ้งความค่ะโดยทางทนายเนี่ยเป็นผู้มาช่วยเหลือนะคะด้านทนายความสำนักงานกฎหมายวงศกรบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคสนี้เกิดจากเคสเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยทางภาคเหนือหลายคนมาขอความช่วยเหลือกรณีที่ขู่ปล่อยภาพลับบางคนถูกเว็บพนันนำภาพที่ถูกถ่ายไปใช้โปรโมทเว็บซึ่งตนเองก็กำลังติดตามอยู่ค่ะส่วนเคสน้องเนี่ยมีทางสารวัตรเคตำรวจที่สกลนครคอยตามเรื่องกรณีที่แจ้งความไปทำร้ายร่างกายพอเชื่อมเรื่องได้ก็เลยรู้ว่าตัวของคนรับซื้อคลิปว่าเป็นกลุ่มไหนเป็นใครก็เลยตามได้ว่าเป็นอดีตแฟนซึ่งยังไม่ยอมรับทั้งที่ตอนถ่ายก็อยู่แค่2คนไม่มีใครนอกจากนั้นค่ะ
1: ค่ะมาดูความคืบหน้านะคะกรณีคดีที่มีแอร์โฮสเตสนะคะไปถูกจับกุมที่ต่างประเทศเรื่องของคดีลักลอบขนยาค่ะล่าสุดปปส.ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับ2ชายชาวลาววัยกลางคนตัวการเบื้องหลังเจ้าของยาเสพติดเฮโรอีนล็อตที่แอร์สามีนามีได้ไปถูกจับกุมนะคะที่ต่างประเทศยืนยันเป็นถึงระดับสั่งการนำเข้ายาเสพติดผ่านแม่น้ำโขงเข้าฝั่งไทยสำหรับนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกปปส.ที่วันนี้มีการเปิดเผยการขยายผลตรวจสอบเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติกรณีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมามีการรวบรวมหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับชายชาวลาววัยกลางคน2คนอายุ 40-50 ปีค่ะอาศัยอยู่ในลาวทั้งคู่ก็ถือเป็นตัวการหลักสำคัญเลยนะคะในการสั่งการเครือข่ายให้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ไทยบริเวณริมแม่น้ำโขงก่อนที่จะมีคนไทยมารับเอายาเสพติดไปกระจายพักยังจุดต่างๆแล้วก็เตรียมนำส่งเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นในไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการจัดการส่งผ่านกล่องวัสดุหรือว่าวิธีการใดก็ตามกระจายออกประเทศที่3หากศาลอนุมัติหมายจับประสานสปป.ลาวทันทีเพื่อจับกุมส่งตัวดำเนินคดีในไทยข้อหาสมคบสนับสนุนร่วมกันลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดรวมถึงความผิดอาชญากรข้ามชาติพบประวัติทำมาแล้วหลายครั้งจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังก็พบว่าชายชาวลาว2คนเคยใช้เครือข่ายส่งยาเสพติดลักษณะคล้ายกับกรณีนางสาวมีนามาแล้วบ่อยครั้งยาล็อตนี้ก็เลยไม่ใช่ล็อตแรกนะคะนอกจากนี้ผู้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างแกะรอยตรวจสอบความเชื่อมโยงของบัญชีอวตารที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อตัดตอนไม่ให้สาวถึงตัวการใหญ่จากบัญชี Facebook ของโรสนะคะมีการทักข้อความไปหานางสาวมีนาค่ะที่จะฝากหิ้วกระเป๋าผ้านะคะซึ่งซุกเฮโรอีนไปยังออสเตรเลียก็มีนางเดียรอรับพัสดุที่ปลายทางแล้วก็มีลายรินรินอวตารเป็นคนติดต่อสั่งการจ่ายเงินให้นายอุทัยซึ่งเป็นไรเดอร์เสื้อฮูดน้ำเงินที่จับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้ค่ะและวันพรุ่งนี้นะคะทางหน่วยงานหลักได้แก่ปปส.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะมีการประชุมเริ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีจัดทำรายงานแผนภาพใหญ่ของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้ค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8

0: 8ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้กรรมธิการปปช.ค่ะเจอคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นเบี้ยวนัดนะคะไม่มาแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะนายอัศพงษ์สันไรภพ ส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรบอกว่าวันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมศว.พร้อมคณะแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบของมศว.มาเข้ามาชี้แจงกรรมธิการนะคะเพื่อใช้เวทีของกรรมธิการปปช.พูดเรื่องราวทั้งหมดที่ไม่ได้พูดต่อสังคมถึงเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นส่วนประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นได้ติดต่อมาว่าไม่สามารถมาร่วมประชุมได้แล้วเพราะว่าติดธุระค่ะจึงต้องเชิญมาในการประชุมครั้งถัดไปนะคะก็ไม่มาก็จะใช้อำนาจเรียกของกรรมาธิการค่ะโดยกรรมาธิการตั้งใจสอบถามเรื่องพบการทุจริตสอบ 5,000 คนว่า 5,000 นี้ยังสามารถทำงานได้อยู่หรือไม่นะคะคนที่ไม่ได้ทุจริตแล้วสอบผ่านมีอยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองอยู่แล้วสามารถจะเลื่อนบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาได้หรือไม่และคนที่อยู่เหนืออธิบดีอยู่ในขบวนการนี้หรือไม่นะคะส่วนนายกค่ะวันนี้ก็พูดถึงความคืบหน้าคดีทุจริตโกงข้อสอบข้าราชการนะคะโดยย้ำให้ประชาชนสบายใจได้บ้างได้ว่าไม่มีการประนีประนอมหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้มี4หน่วยงานหลักกำลังตรวจสอบนะคะโดยปปช.ได้เข้ามาดำเนินการโดยเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็สั่งย้ายผู้ที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องออกจากหน้าที่เพื่อไม่ให้กระทบรูปคดีแล้วค่ะพร้อมกันนี้ตนก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผบ.ตร.อัยการสูงสุดและเลขาปปท.เพื่อขยายผลจับกลุ่มขบวนการเอเจนต์และในหน้านอกกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานแข่งกันทำงานตามกลไกกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
2: มาแล้วนะคะสำหรับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะวันนี้เข้ารายงานตัวนะคะเป็นการรับหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการกับการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทม.สมัยที่2นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ค่ะเดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่ศาลาว่าการกทม.หลังจากช่วงเช้าไปรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่สำนักงานกกต.ทั้งนี้เมื่อเข้ามาที่ศาลาว่าการกทม.นายชัชชาติสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพิธีเข้ารับตำแหน่งรับมอบงานจากนั้นประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนภารกิจกทม.และมีการกล่าวช่วงหนึ่งก่อนการประชุมขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนักครั้งนี้เป็นการเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2คะแนนทั้งหมดที่ได้มาเป็นผลงานร่วมกันกับทีมงานทุกคนรวมถึงข้าราชการกทม.หลังจากนี้อีก4ปีก็ขอให้ร่วมมือกันทำงานให้ดีกว่าเดิมจากนั้นมีการแถลงข่าวเปิดตัวคณะผู้บริหารกทม.มีทีมรองผู้ว่ากทม.4คนประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญและนายพรพรหมวิกิเศษก็ถือว่าเข้ามาเพิ่มเติมอีก1คนนะคะในทีมรองผู้ว่าแทนโควต้าตำแหน่งนายจักรพันธ์ผิวงามโดยนายพรพรหมเป็นทีมบริหารกทม.ในฐานะอดีตผู้บริหารด้านความยั่งยืนคนแรกของกทม.มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนและตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ก็คือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่ากทม.ส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลก็รับตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ
1: มีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะในหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทอง30บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเหมาะสมนะคะอย่างเช่นยาอิมครานิปแล้วก็เจฟคานิปค่ะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการพัฒนายารักษามะเร็งนี้สืบเนื่องมาจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะคะที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนก็สอดคล้องกับเป้าหมายของ ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกฟีฟ่าเตรียมจัดงานแสดงชุดใหญ่ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกช่วงพักครึ่งเวลารอบชิงชนะเลิศหลังประกาศดึงจัสตินบีเบอร์ร่วมขบวนศิลปินระดับโลกอีกมากมายจัสตินบีเบอร์นะคะก็เป็นหนึ่งในศิลปินป๊อปนะคะที่จะร่วมในเวทีระดับโลกนี้ด้วยค่ะจัสตินบีเบอร์เป็นศิลปินป๊อปชาวแคนาดาที่ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในศิลปินนำแสดงโชว์ช่วงพักครึ่งนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดวันที่19กรกฎาคมนี้ที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาฟีฟ่าและ Global Citizen ระบุว่าบีเบอร์จะขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่างมาดอนน่าชาคิร่า BTS ในโชว์ความยาว11นาทีถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่มีการจัดแสดงพักครึ่งในนัดชิงชนะเลิศอย่างเป็นทางการนอกจาก4ศิลปินหลักแล้วค่ะการแสดงครั้งนี้ยังมีเปอร์นาบอยศิลปินชาวไนจีเรียเจ้าของเพลงใดๆที่ร่วมงานกับชาคิร่าและเป็นเพลงทางการของฟุตบอลโลก2026ร่วมปรากฏตัวด้วยโดยโชว์ทั้งหมดค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของคริสมาร์ตินฟรอนท์แมนวงโคลด์เพลย์แล้วก็มีการจัดโชว์พักครึ่งนี้การจัดโชว์พักครึ่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งความร่วมมือระหว่าง FIFA แล้วก็ Global Citizen ผ่านกองทุน FIFA Global Citizen Education Fund ซึ่งตั้งเป้าระดมทุน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,600 ล้านบาทขยายโอกาสด้านการศึกษาแล้วก็ฟุตบอลให้กับเด็กทั่วโลก FIFA จะสมทบเงิน1ล้าน1ดอลลาร์สหรัฐจากตั๋วทุกใบของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เข้ากองทุนดังกล่าวค่ะ
1: ยังอยู่ที่สหรัฐนะคะแต่เป็นสหรัฐที่โจมตีอิหร่านอยู่ค่ะตอนนี้เป็นการโจมตีระลอกใหม่เป็นวันที่2แล้วนะคะเพื่อจะรักษาเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์โมซให้เปิดใช้งานได้ตามปกติค่ะปฏิบัติการครั้งนี้สหรัฐบอกว่าเป็นการตอบโต้เหตุการณ์เมื่อวันอังคารที่มีการโจมตีเรือสินค้า3ลำที่กำลังเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์โมซโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายทางการทหารของอิหร่านไปประมาณ90จุดตลอดแนวชายฝั่งซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนยุทโธปกรณ์ทางเรือและระบบโลจิสติกทางการทหารค่ะการโจมตีของสหรัฐส่งผลกระทบหลายเมืองตลอดแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านแล้วก็ไฟฟ้าดับบางพื้นที่นะคะส่งผลให้ฝั่งอิหร่านตอบโต้ทันทีโดยมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐค่ะด้านกระทรวงกลาโหมของคูเวตบอกว่าสามารถจะสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนเอาไว้ได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม True Social เตือนว่านี่คือการลงโทษอิหร่านที่โจมตีเรือสินค้าและถ้าเกิดขึ้นอีกสถานการณ์จะเลวร้ายลงกว่านี้มากก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีนะคะว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ลงนามกันเมื่อวันที่17มิถุนายนนั้นจบสิ้นลงไปแล้วค่ะเพราะว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่รักษาเกียรติอย่างไรก็ตามในทรัมป์เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่บานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบและทุกอย่างจะจบลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเรื่องของน้ำมันด้วยนะคะขณะเดียวกันโมฮัมหมัดบาเคอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าทีมเจรจาอิหร่านก็โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ค่ะตอบโต้ว่าสหรัฐต้องเรียนรู้ว่าการข่มขู่และการผิดข้อตกลงนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าสหรัฐโจมตีก็ต้องถูกโจมตีกลับและช่องแคบฮอร์โมซจะเปิดใช้งานภายใต้ข้อตกลงของอิหร่านเท่านั้นไม่ใช่เพราะคำขู่ของสหรัฐความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานทันทีนะคะราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 1% ค่ะไปอยู่ที่ 78.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือประมาณ 2,836 บาท80สตางค์อย่างไรก็ตามนะคะราคายังอยู่ในระดับต่ำยังอยู่ที่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในช่วงปลายเดือนเมษายนที่เคยทะลุเกินกว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือประมาณ 4,320 บาทค่ะ
2: ยังอยู่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเพราะว่าการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีแม้เสร็จสิ้นลงไปแล้วเป็นแต่ก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ย้ำจุดยืนการต่อต้านนาโต้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมีประเด็นขัดแย้งกับพันธมิตรด้านความมั่นคงที่สหรัฐเป็นแกนนำอยู่หลายเรื่องอย่างกรณีที่เขาต้องการครอบครองกรีนแลนด์สัดส่วนการจ่ายเงินเป็นงบประมาณนาโต้ความขัดแย้งกับสมาชิกประเทศอื่นๆรวมถึงการทำสงครามกับอิหร่านโดยก่อนการประ ชุมวงใหญ่ร่วมกับผู้นำนาโต้32คนตัวเขาได้ย้ำถึงความต้องการเข้าครอบครองกรีนแลนด์ที่เป็นดินแดนของเดนมาร์กโดยยืนกรานความจำเป็นด้านความมั่นคงแล้วยังได้ตำหนิสมาชิกนาโต้ที่ไม่ได้ช่วยเหลือสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านตัวทรัมป์นะคะยังได้แสดงความไม่พอใจเรื่องงบประมาณกลาโหมของแต่ละสมาชิกถึงแม้ว่าจะมีการตกลงค่ะว่าจะเพิ่มงบเป็น 3.5% ของ GDP แต่ละประเทศก็ตามโดยกล่าวว่าสหรัฐจ่ายเงินมากเกินไปหลาย

0: พันล้านดอลลาร์ไม่ยุติธรรมเลยและที่สหรัฐปกป้องนาโต้แต่นาโต้กลับไม่ช่วยเหลือสหรัฐสำหรับกรณีของสเปนซึ่งก็ไม่ยินยอมเพิ่มงบส่วนนี้และต่อต้านการทำสงครามอิหร่านอย่างเต็มที่ทรัมป์ได้ขู่ว่าจะยุติการสัมพันธ์ด้านการค้ากับสเปนทั้งหมดนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าร่วมประชุมวงใหญ่แบบลับกับบรรดาผู้นำทรัมป์ไม่ได้ยกประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวนะคะไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังแถลงกับผู้สื่อข่าวเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความรักหากจะให้อธิบายการประชุมต้องใช้คำว่าสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันแถลงร่วมของการประชุมที่ทรัมป์ลงนามยังยืนยันถึงความเป็นพันธมิตรและยึดมั่นในมาตรา5ที่มีการกำหนดนะคะว่าการโจมตีสมาชิกนาโต้ชาติใดก็ตามเท่ากับเป็นการโจมตีสมาชิกทุกชาติด้วยทำให้ชาติยุโรปต่างโล่งใจเพราะว่าหากเกิดความขัดแย้งแตกแยกกันขึ้นนะคะในหมู่สมาชิกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูอย่างรัสเซียค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณเยมินแบนคือเรดิสันดาราการทองลิมลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ยะลา

0: าวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ฐาน

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็กลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้เราก็เจอกันนะคะในวันพฤหัสที่9 กรกฎาคม 2569นะกับรายการปักใต้บ้านเราในเวลาค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะช่วงเที่ยงครึ่งนะคะจนถึงบ่ายโมงค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะกับช่วงเวลานี้ค่ะที่จะนะส่งข่าวสารต่างๆทั่วภาคใต้นะกับดีเจฟ้าชอฟ้าค่ะคุณผู้ฟังและวันนี้ก็รับหน้าที่นะคะเป็นแม่ข่ายเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังจากอสมทจังหวัดยะลาค่ะนะก็ต้อนรับนะคุณผู้ฟังทุกท่านกันเลยทุกพื้นที่ด้วยทั่วภาคใต้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีนะคะข่าวสารต่างๆทั่วภาคใต้หลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะก็จะเป็นเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็จะอยู่กันที่จังหวัดยะลากันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะก็ทางเทศบาลนครยะลาค่ะก็ขอเชิญนะคุณผู้ฟังทุกท่านพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมกิจกรรมกับวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะวันพฤหัสนะที่9 กรกฎาคมค่ะทางเทศบาลนครยะลาค่ะก็มี

พิธีหล่อเทียนพรรษากันด้วยนะคะก็ใกล้นะจะเข้าวันเขาเรียกว่าวันสำคัญทางศาสนานะก็เป็นวันเข้าพรรษานั่นเองนะคะทางเทศบาลนะก็จะมีการหล่อเทียนพรรษากันก่อนนะคะก็จะเริ่มวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 13:00 นนะช่วงบ่ายนะที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะก็ขอเชิญนะคะคุณผู้ฟังพุทธศาสนิกชนทุกท่านเลยนะที่อยากจะร่วมนะหล่อเทียนพรรษาค่ะก็ไปกันได้ช่วงบ่ายวันนี้นะคะ 13:00 เป็นต้นไปที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะนะคะก็ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะในการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวพุทธนะของเรานั่นเองเนาะให้คงอยู่สังคมไทยสืบไปนะคะแล้วก็สำหรับในพิธีสมโภชเทียนพรรษาค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีในวันอังคารนะที่21กรกฎาคมแล้วก็จะมีการแห่เทียนพรรษาในวันพุธนะคะที่22กรกฎาคมนั่นเองค่ะอ่ะก็ฝากกันไปนะคะกับข่าวจังหวัดยะลาในช่วงต้นรายการกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวใครว่างไปได้เลยช่วงบ่ายนะคะและในจังหวัดยะลาค่ะก็ยังมีนะคะช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังงานนะคะการจัดงานมหกรรมผลไม้นะคะและของดีเมืองยะลาค่ะประจำปี2569นะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลานะคะในวันที่8ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนะคะที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะก็เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมผลไม้ค่ะและของดีเมืองยะลาประจำปีนี้กันด้วยนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะเพื่อบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะและนะคะนางสาวฟาริดามาเร็มค่ะพัฒนาการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายชัยดียะยูริค่ะนะนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนะคะก็ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนนะคะผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดยะลาค่ะให้เข้าร่วมจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงานงานครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาค่ะในปีนี้นะคะที่จะจัดขึ้นนะคะก็จะจัดในวันที่4ถึง6สิงหาคมนะในเดือนหน้าค่ะคุณผู้ฟังเตรียมพร้อมกันได้เลยนะคะที่สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยะลาค่ะก็เพื่อเปิดโอกาสนะคะให้กับเกษตรกรนะคะผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าชุมชนค่ะได้นำผลไม้นะคะผลผลิตทางการเกษตรค่ะผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ด้วยสินค้าโอท็อปต่างๆนะคะของดีประจำท้องถิ่นจากทั้ง8อำเภอของจังหวัดยะลานั่นเองนะคะก็มาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายสร้างโอกาสทางการตลาดค่ะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันด้วยนะภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายนะที่น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการค่ะด้านการเกษตรนะคะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรค่ะการสาธิตแปรรูปผลผลิตการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของดีเมืองยะลาและก็มีการแสดงด้วยนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงบนเวทีตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เผยแพร่อัตลักษณ์ของจังหวัดยะลานะเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดค่ะพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะโอท็อปเนาะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนะคะก็เดือนหน้านะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็เตรียมพร้อมกันได้เลยกับงานมหกรรมผลไม้ของดีเมืองยะลานะคะในวันที่4ถึง6สิงหาคมนะคะและสำหรับที่จังหวัดยะลาค่ะยังมีอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็ที่ยะลาตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังในวันที่ก็เกี่ยวกับสินค้าโอท็อปนะคะยังอยู่ในสินค้าโอท็อปอยู่ในวันที่13กรกฎาคมนะคะก็จะมีการคัดสรรสุดยอดโอท็อปนะคะในปี2569ทางจังหวัดยะลาค่ะก็ส่ง188ผลิตภัณฑ์นะคะที่เพื่อที่จะเข้าประเมินแล้วก็ยกระดับสินค้าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นเองค่ะเมื่อวันที่8นะคะณห้องวังแก้วโรงแรมยะลาแกรนด์พาเล

นะอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะในอำเภอในอำนาจชูทองค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยนะคะในปีนี้กันด้วยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่คณะทำงานจากส่วนราชการค่ะสถาบันการศึกษาองค์กรและภาคเอกชนนะคะก่อนดำเนินการพิจารณาตรวจสอบและกันกรองผลิตภัณฑ์โอท็อประดับจังหวัดก็คือจะมีการกำหนดจัดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีที่ห้องกังสดานโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซนะคะโดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาค่ะและมีพาณิชย์นะคะจังหวัดยะลาประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาค่ะวัฒนธรรมจังหวัดยะลาแล้วก็คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกันด้วยนะคะสำหรับโครงการการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปในครั้งนี้นะคะของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะจัดระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและศักยภาพทางการตลาดนะคะพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตลอดจนประชาสัมพันธ์และสร้างการยอมรับในคุณค่าของสินค้าโอท็อปนะให้สามารถสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนอย่างยั่งยืนนะรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดยะลานั่นเองค่ะนะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะของทางจังหวัดยะลานะคะและในส่วนของปัตตานีนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีงานกันด้วยนะที่จะจัดขึ้นในวันที่11ถึง19กรกฎาคมนี้นะคุณผู้ฟังก็ขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไปเที่ยวงานกับปัตตานีดีโคเดดนะคะหรือปัตตานีดีโคดนั่นเองนะ2026นะคะภายใต้แนวคิด Riverization นะคะบทสนทนาผ่านสายน้ำนะคะที่จะมีการกำหนดจัดงานขึ้นนะคะในวันที่11ถึง19กรกฎาคมนี้นะคะที่พื้นที่ริมน้ำเมืองเก่าปัตตานีค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็ต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตผู้คนค่ะและทรัพยากรธรรมชาติผ่านกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์นะอันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เมืองปัตตานีกันด้วยนะก็ขอเชิญทุกท่านเลยนะคะก็ที่จะมีการจัดงานขึ้นเป็นงานปัตตานีดีโคเดดหรือปัตตานีโคตรดีนั่นเองนะคะ2026นะคะ11ถึง19กรกฎาคมนี้ที่ริมน้ำเมืองเก่าปัตตานีค่ะอ่ะก็ผ่านกันไปนะคะจากข่าวจากจังหวัดยะลานะจังหวัดปัตตานีกันแล้วนะคะและในส่วนของข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ฟังส่งกันมานะคะจากทางนครศรีธรรมราชนะคะก็จะมีการเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days นะคะผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนั่นเองค่ะนะคะในส่วนของนายสมชายลีล่าน้อยนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะพร้อมย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้าปฏิบัติการครอบคลุม3มิตินะคะก็ได้แก่การป้องกันนะคะการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนะคะโดยมีพันเอกนะคะวิชาญสาริกพันธ์นะคะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะฝ่ายทหารนะคะมีพันตำรวจเอกณัฐวุฒิทองทิพย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดค่ะนายอาคมสุชาติพงศ์นะคะศึกษาธิการจังหวัดนายสวัสดิ์หึงสาชูค่ะหัวหน้าส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย1ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8นะคะแล้วก็นายธรรมนูญชำทองรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชพันตำรวจโทนรากรเอียดช่วยนะคะรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมด้วยกำลังพลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า350นายก็ได้เข้าร่วมพิธีนะคะในครั้งนี้กันด้วยกับการ
ปฏิบัติการ Operation 90 Days นะคะ

แผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะก็จะมีระหว่างวันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่30กันยายน2569นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ได้แบบแสดงความพร้อมในการป้องกันนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นนั่นเองค่ะนะคะและนี่ก็เป็นข่าวนะคะจากดีเจพี่ดิวนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะที่ได้ส่งข่าวกันมานะคะและต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราไปกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะไปภูเก็ตกันบ้างนะคะก็ในเรื่องของลูกพยูนค่ะคุณผู้ฟังนะใครได้ยินข่าวนี้กันบ้างเนาะลูกพยูนพลัดหลงฝูงนะเสียชีวิตที่ภูเก็ตนั่นเองค่ะนะคะรมว.ทส.นะก็สั่งชันสูตรด่วนนะคะยกระดับการช่วยสัตว์ทะเลหายากนะคะก็เมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนาะลูกพยูนเพศผู้นะคะอายุอย่างน้อยค่ะที่พลัดหลงฝูงแล้วก็เกยตื้นบริเวณหาดแหลมสนค่ะจังหวัดระนองนะคะก็เสียชีวิตแล้วนะคะทีมแพทย์นะคะสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลนะคะแล้วก็ชายฝั่งก็จะเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะหลังส่งตัวมารักษาที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารนะจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้แสดงความเสียใจนะคะต่อการสูญเสียพร้อมสั่งเร่งชันสูตรหาสาเหตุการตายค่ะเพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวนะแนวทางในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะทางด้านดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีค่ะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะก็ได้เปิดเผยว่าลูกพยูนนะคะก็มีความยาว112ซมนะคะน้ำหนัก25กิโลกรัมค่ะก็ตรวจพบนะคะภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะขาดน้ำรุนแรงค่ะแล้วก็มีแก๊สระบบสะสมในระบบทางเดินอาหารนะคะเนื่องจากไม่ได้รับอาหารเป็นเวลานานนั่นเองค่ะก่อนเกิดภาวะช็อกนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าทีมสัตวแพทย์นะคะจะพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจนะคะแล้วก็ให้ยากระตุ้นอย่างเต็มกำลังกันแล้วนะคะแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องไว้ได้นะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการชันสูตรอย่างละเอียดนะเพื่อที่จะหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะแล้วก็นำผลไปยกระดับมาตรการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของสัตว์ทะเลหายากในอนาคตกันด้วยนะคะอ่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับน้องพยูนนะลูกพยูนที่พลัดหลงฝูงนะที่เสียชีวิตที่ภูเก็ตนะคะอ่ะก็นะจบกันไปกับข่าวของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ส่งกันมาจากดีเจพี่แจงนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะจากอสมทจังหวัดภูเก็ตค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟัง14นาฬิกากับ12นะคะ12นาฬิกากับอีก47นาทีนะก็เป็นช่วงเวลาเที่ยงที่คุณผู้ฟังก็ได้ฟังข่าวไปด้วยทานข้าวไปด้วยนะคะก็ยังรับฟังกันอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังและเรานะคะก็ยังมีข่าวนะคะจากสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากดีเจพี่กระเพราเนาะที่ส่งกันมาก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะทางจังหวัดสุราษฎร์ค่ะคุณผู้ฟังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็ได้เสด็จทอดพระเนตรนะคะกิจกรรมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะคะเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมภายในโรงไฟฟ้าหลังพลังน้ำนะคะเขื่อนรัชประภาโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายนรินทร์เผ่าวณิชค่ะผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและก็นายจุมพจน์นาวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจนะคะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะก็ในการนี้นะคุณผู้ฟังก็ได้เสด็จเข้า

0: ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าชั้น4นะคะก็ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมค่ะและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้านะโดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์นะคะจำนวน3เครื่องแล้วก็มีกำลังผลิตติดตั้งรวม400เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยนะคะก็เริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกเมื่อเดือนตุลาคมในปี2530นั่นเองนะคะและนะคะในส่วนของเวลา 16:00 นกับอีก41นาทีนะคะก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพลับพลานะคะเขื่อนรัชประภาได้ทอดพระเนตรเทศกาลนะคะชุด48พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยค่ะแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะพระคู่บารมีองค์ราชันนะพระราชกรณียกิจนานัปการค่ะที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทางกฟผ.นะคะก็ได้มีการจัดแสดงเทศกาลนะคะเขื่อนรัชประภาค่ะแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรด้วยก็ได้นำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนรัชประภานั่นเองค่ะและในโอกาสนี้นะคะทางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันด้วยนะคะอ่ะก็ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะโดยตลอดสองข้างทางก็มีราษฎรจำนวนมากนะคะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ได้รอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จนะคะด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะนะคะก็นะกับข่าวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ส่งกันมานะคะจากดีเจพี่กับเรานั่นเองนะจากอสมทจังหวัดสุราษฎร์ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปฟังข่าวนะคะจากพี่ดีเจจ้าจ๋าค่ะที่ส่งกันมานะคะเดี๋ยวต้องจากข่าวสงขลาก่อนนะคะคุณผู้ฟังนะคะสงขลาเนาะจากดีเจพี่แจ๊คค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรีในโอกาสลงพื้นที่เปิดใช้ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ถึงด่านบุกิจกยูฮิตัมพร้อมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย10กรกฎาคมนี้ขณะที่แม่ทัพภาคที่4กำชับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการของคณะทำงานจัดพิธีเปิดใช้ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจกยูฮิตัมประเทศมาเลเซียพร้อมแถลงแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดตั้งกองในการรักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลร่วมกับนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมวลชนทหารบกที่42พลตำรวจตรีธีรศักดิ์ชัยโยธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานายประทีปอุ่ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมณห้องประชุม1ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามความพร้อมในทุกมิติเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพิธีเปิดใช้ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจกยูฮิตัมในวันที่10กรกฎาคม2569ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีโดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปรายละเอียดและความพร้อมในทุกด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้กองในการร่วมเป็นศูนย์กลางการบูรณาการโดยจัดผู้แทนที่มีอำนาจในการประสานงานและสั่งการเข้าปฏิบัติหน้าที่พร้อมกำชับให้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในทุกจุดเสี่ยงและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมตรวจความพร้อมและติดตามสถานการณ์ด้านการ

0: ข่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พิธีเปิดดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้กำหนดลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานด้านพิธีการการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยและนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียรวมถึงพิธีเปิดใช้ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ถึงด่านบุกิตกายุฮิตัมในวันที่10กรกฎาคมนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากดีเจพี่แจ็คลักษณะด้วยนะจากอสมทจังหวัดสงขลานะในเรื่องของการประชุมเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรีนะในโอกาสลงพื้นที่เปิดใช้ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กันด้วยนะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังไปกันต่อนะคะกับจังหวัดพัทลุงค่ะ
2: จังหวัดพัทลุงยกเครื่องแผนรับมือภัยพิบัติเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มด้วยการวางแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยและลดความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดประจำปีงบประมาณ2569กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยมีนายคงศักดิ์คงปานหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงนายสุรเชษฐ์สุทธิกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมอิราวดีชั้น3ศาลากลางจังหวัดพัทลุงเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมด้านแผนเผชิญเหตุบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์และการประสานงานในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งการฝึกครั้งนี้กำหนดดำเนินการ2รูปแบบได้แก่การฝึกบนโต๊ะเพื่อจำลองสถานการณ์ทดสอบระบบการวางแผนการสั่งการและการตัดสินใจและการฝึกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจังหวัดพัทลุงได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเผชิญเหตุและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพโดยมีเป้าหมายยกระดับความพร้อมในการรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินถล่มลดผลกระทบต่อประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบทางด้านนายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนำบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยในปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์จุดเสี่ยงและจุดอันตรายในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วผ่านระบบเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสซึ่งเป็นระบบส่งข้อความฉุกเฉินตรงไปยังหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทันทีโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมรับมือได้ทันตลอดเวลาตลอดจนกำชับให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์และจัดทำแผนสำรองอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำหรือเรือท้องแบนสามารถประสานขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดได้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติจริงเพราะการป้องกันดีกว่าการแก้ไขและการลดความเดือดร้อนของประชาชนต้องเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดของทุกหน่วยงานทั้งนี้จังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากฝนตกหนักในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มดังนั้นจังหวัดพัทลุงจึงได้เตรียมมาตรการป้องกันและการแจ้งเตือนการช่วยเหลือการฟื้นฟูอย่างครบวงจรเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอันเป็นการสร้างความพร้อมของจังหวัดในการรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกฎชนิพานนิลเคจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากพี่ดีเจจ้าจ๋านะคะจากอสมทจังหวัดพัทลุงด้วยค่ะและช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดินทางกันมาช่วงท้ายของรายการปักใต้บ้านเรากันแล้วนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะในเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

ภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอ้อส้มมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุ

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคล QR barcode ในบัตรเลือกตั้ง26สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่อ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อ8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR code ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95และมาตรา224ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาจึงได้กำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันพุธที่26สิงหาคมในเวลา 10:30 นาทีกรมรางติดตามเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้ไม่พบอาคารใกล้เคียงทรุดตัวเพิ่มนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาปูนราชบูรณะสายสีม่วงใต้บริเวณอุโมงค์ฝั่งด้านใต้จุดบ่อพักน้ำที่อยู่ใต้อุโมงค์ทางวิ่งบริเวณปลายถนนประชาธิปกเข้าสู่วงเวียนใหญ่โดยมีบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างจากการลงพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากรฟม.ว่าเมื่อวานนี้พบน้ำใต้ดินซึ่งระดับน้ำใต้ดินสูงกว่าอุโมงค์ประมาณ20เมตรรั่วซึมเข้ามาบริเวณฐานของบ่อพักน้ำที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนายพิเชษฐ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ช่วงสายวันนี้พบว่ามีปริมาณน้ำรั่วซึมเข้ามาในบ่อพักลดน้อยลงและผู้รับจ้างได้ดำเนินการฉีดคอนกรีตผสมสารก่อตัวในดินที่อยู่ใต้พื้นถนนเพื่อลดปริมาณน้ำใต้ดินเข้าสู่บ่อพักและดำเนินการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลแรงดันน้ำกับผนังอุโมงค์ทั้งนี้จากการตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารร้างและอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวของอาคารที่มีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามอาคารร้างดังกล่าวได้มีการทรุดตัวของอาคารมาก่อนหน้านี้แล้วจึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษบขส.ปรับลดค่าโดยสาร3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่ม11กรกฎาคมนี้หลังราคาน้ำมันลดลงนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าบริษัทได้ประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่มตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกที่ให้ปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหลังราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจ

0: ที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
0: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
2: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
4: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
5: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
2: ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึกรักส

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

0: มเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
1: M-Cot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
2: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
3: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
1: M-Cot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
1: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

0: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเราสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
4: วันสิ่งแวดล้อมโลกหรือ World Environment Day ตรงกับวันที่5มิถุนายนในปีนี้ทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายหลักคือการหาวิธีแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกภายใต้แคมเปญ Beat Plastic Pollution
5: ลดการใช้พลาสติกใช้แก้วน้ำหรือขวดน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แยกขยะรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
6: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
7: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Greenไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT

0: มวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเสียงแปลกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกทำธุรกรรมด้านการเงินทางโทรศัพท์โปรดอย่าหลงเชื่อทำตามเป็นอันขาดจะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์ให้ประชาชนทำธุรกรรมด้านการเงินเจ้าหน้าที่รัฐจะมีหนังสือราชการติดต่อนัดหมายในสถานที่ราชการเท่านั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
2: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
1: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่น ผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ต ส่วนผมชอบภูเขา เที่ยวดอยอินทนนท์ แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
5: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
6: ดิฉันเป็นคนไทยรักประเทศไทย
7: ผมเป็นคนไทยรักประเทศไทยครับ
8: หนูเป็นคนไทยรักประเทศไทยค่ะ
7: ประเทศไทยของเราจะสงบสุขได้ด้วยพลังรักประเทศไทยของคนไทยทุกคนMCOT Radio Network รักประเทศไทย
9: ด้วยความสามัคคี
10: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
5: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
11: เด็กๆจะเรียนรู้สิ่งรอบตัวและพฤติกรรมของคนที่อยู่ภายในครอบครัวการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวนี่แหละครับ
12: การทำดีของพ่อแม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยปลูกฝังให้ลูกทำดีตามได้ค่ะ
3: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสังคมคุณธรรมจริยธรรมสังคมดีเริ่มที่ครอบครัว

0: ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงข่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ9ต่อ0ว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นผลคำวินิจฉัยไม่ได้ผิดไปจากที่พรรคคาดการไว้แต่ยังคงเห็นตรงกันว่ารัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องใช้อำนาจพิเศษออกพรก.เงินกู้ฉบับนี้เพราะไม่ได้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนแต่หากเป็นการพยายามสอดไส้โครงการต่างๆที่สามารถบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อยู่แล้วพลตำรวจตรีธีรเดชเปิดเบื้องหลังคดีแอมีนาชี้พลังประชาชนและโซเชียลช่วยคลี่คลายคดีพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเบื้องหลังคดีแอมีนาระหว่างการสัมมนาพัฒนาทักษะและบูรณาการบุคลากรการทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วงหนึ่งพลตำรวจตรีธีรเดชได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังในการทำคดีตัวอย่างแอมีนาสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของตำรวจและพลังของสื่อโซเชียลมีเดียในการคลี่คลายคดีพร้อมเดินหน้าแผ่ความจริงเตือนคนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อโดยพลตำรวจตรีธีรเดชระบุว่าไม่อยากพูดว่าจ่อแจ๊แต่เป็นแฟนคลับของแจ๊ที่จับมือรวมพลังการนำข้อมูลมาให้เมื่อรายงานขึ้นมาจึงได้รายงานพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อขอไฟเขียววัตถุประสงค์หลักคือต้องการนำความจริงมาตีแผ่เพื่อไม่ให้คนไทยตกเป็นเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่านอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกระบวนการทำงานที่ต้องอาศัยการประสานงานอย่างหนักทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและการรวบรวมพยานหลักฐานในทุกมิติและพลังประชาชนเกิน 100% เป็นกลไกสำคัญช่วยสืบสวนแม้กำลังพลในทีมสืบสวนจะมีข้อจำกัดเพียง10คนแต่ด้วยความเชื่อมั่นในประชาชนที่มีต่อทีมงานทำให้เบาะแสและข้อมูลไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องกลต.ฟันธงสุภาพรรายงานซื้อหุ้นเป็นเท็จทั้ง6หลักทรัพย์ผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับและจำคุกนางพรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานกลต.แถลงผลการตรวจสอบรายงานแบบ 246/2 ของนางสาวสุภาพรพิมพงษ์ว่ามีการรายงานการได้มาของหลักทรัพย์7รายการรวม6หลักทรัพย์ซึ่งเป็นการได้มาของหลักทรัพย์ที่ต่างเวลากันตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมาโดยมีการบันทึกเข้ามาเป็นระบบเมื่อวันที่30มิถุนายน2569และวันที่2กรกฎาคม2569ผลตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องใน3ประเด็นได้แก่ไม่พบชื่อผู้รายงานผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนในช่วงภายหลังของการได้มาและไม่มีการรายงานของการจำหน่ายออกประเภทหลักทรัพย์ที่รายงานการได้มาไม่มีอยู่จริงในช่วงระยะเวลาที่ระบุในรายงานการรายงานจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองหรือได้มาไม่ใช่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงด้านนายธวัชชัยพิทยโสพลรองเลขาธิการกลต.กล่าวว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลยืนยันว่าสามารถติดต่อตัวตนผู้รายงานได้จริงทางนี้กรณีการนำส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญต่อกลต.เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 302/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาท

0: TikTok mania.
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
4: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

าสู่ชั่วโมงของเรดิโอโอห้างนะคะกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในชั่วโมงช่วงภาคต้องบอกว่าบ่ายๆนะคะวันนี้พร้อมโปรโมชั่นที่นำคุณผู้ฟังกันนะคะมาบอกกันแล้วก็ล่าสุดนะคะในส่วนของโปรวันนี้นะคะใครที่มองหาเสื้อผ้านะคะเป็นเสื้อผ้ากีฬานะคะเดฟโฟวันนี้นำมาจัดโปรสำหรับทุกท่านกันเลยนะคะใครที่มองหาเสื้อผ้าใส่สบายใส่นอนใส่เที่ยวใส่เล่นกีฬาใส่ลำลองใส่อยู่บ้านนะคะแนะนำเดฟโฟนะคะลดสูงสุดถึง 70% ค่ะกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษนะคะครอกโคไดลดสูงสุดนะคะ 70% และราคาเริ่มต้น290 บาทรองเท้าสกอร์นะคะรองเท้าเพื่อคุณภาพขวัญใจคนไทยเป็นรองเท้าสไตล์ลำลองทุกย่างก้าวลด 20% นะคะกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมความสุขของคุณค่ะ

โคลอสเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ไม่อมเหนื่อยช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290รองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยรองเท้าสไตล์ลำลองนุ่มสบายทุกย่างก้าวลดสูงสุด

Coliseum. Coliseum Farms. ผีอมตะแผดเผาคลั่งยกครัวทุกครอบครัวล้วนมีผีร้ายเตรียมขนพองสยองกล้าวความผวาบทใหม่จากตำนานผีอมตะเพลงชายสยองขวัญที่ไม่มีวันตายอาถรรพ์จากโบราณกาลจะแผดเผาหนึ่งครอบครัวให้วอดวายจนไม่เหลือซากผีอมตะแผดเผา9 กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

0: Cheers.
1: Oh.
2: You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
3: And they want you.
4: Minion and Monster. นี่คือเรื่องราวแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนี่ยมแอนด์มอนสเตอร์นี่คือเรื่องเล่าแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่สูญเสียทุกอย่างปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกไปสู่โลกแล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนียมแอนด์มอนสเตอร์วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: Moana. I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
1: Moana, ภาพยนตร์ live action ฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์มหาสมุทรเรียกหาพวกเขาถึงเวลาเดินทางสู่มหาสมุทรโอเชียเนียผจญภัยครั้งใหญ่สุดประการตาไปกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโมอาน่า9กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงThis mission has no chance.

ไปดูในส่วนของรีวายกันบ้างนะคะรีวายวันนี้ก็มีนิวคอลเลกชันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรต้องบอกว่านิวคอลเลกชันนะคะเป็นเสื้อยืดคอกลมลดสูงสุด 10% หรือว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะคะเป็นนิวคอลเลกชันนะคะวันนี้แล้วก็รวมไปถึงลดสูงสุด 50% เฉพาะรุ่นนะคะที่เคาน์เตอร์รีวายชั้น10กันค่ะโคลอสเซียมพัทลุงนะคะเคาน์เตอร์ใกล้ๆกันนะคะก็จะมี Max G นะคะ Max G วันนี้ลดนะคะจับคู่แบบ2ชิ้น 40% นะคะแล้วก็เสื้อในราคาพิเศษนะคะ 50% รวมไปถึงแอคเซสซอรีในราคาพิเศษ 50% ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

นย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ไม่อมเหนื่อยช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบกระดาษเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290บาทรองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยรองเท้าสไตล์ลำลองนุ่มสบายทุกย่างก้าวลดสูงสุด

อมตะแผดเผาคลั่งยกครัวทุกครอบครัวล้วนมีผีร้ายเตรียมขนพองสยองกล้าวความผวาบทใหม่จากตำนานผีอมตะเฟรชายสยองขวัญที่ไม่มีวันตายอาถรรพ์จากโบราณกาลจะแผดเผาหนึ่งครอบครัวให้วอดวายจนไม่เหลือซากผีอมตะแผดเผา9กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: Cheers.
1: Moana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
2: Moana, popular live action from Yak Hang Pi, Jack Disney. มหาสมุทรเรียกหาพวกเขาถึงเวลาเดินทางสู่มหาสมุทรโอเชียเนียออกจนไปครั้งใหญ่สุดประการตาไปกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโมอาน่า9กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: Oh, you see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader, and they want you.
2: Minion and Monster. นี่คือเรื่องราวแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนี่ยมแอนด์มอนสเตอร์นี่คือเรื่องเล่าแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่สูญเสียทุกอย่างปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกไปสู่โลกแล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนียมแอนด์มอนสเตอร์วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: Plis, por favor.

ที่เซเว่นเซ่นนะคะวันนี้กับโปรพิเศษสุดนะคะใครที่มองหาฟุตตี้ช็อกโกป๊อปนะคะวันนี้มีรสชาติใหม่มาแล้ว6รสชาตินะคะกับผลไม้ซิกเนเจอร์ใครที่รอคอยกันอยู่นะคะวันนี้ก็จะมีทุเรียนสตรอเบอรี่สับปะรดลิ้นจี่นะคะมะม่วงนี่ก็จะอยู่ในเชอร์รี่สดด้วยนะคะก็จะอยู่ในกล่องสวยงามเลยทีเดียวนะคะเป็นแบบใหม่ผิดจากต้องแบบต่างจากรอบที่แล้วนะคะ1กระปุกเพียง199บาทนะคะวันนี้แวะไปช็อปกันได้เลยนะคะทุกสาขาสาขาโคลิเซียมพัทลุงและสาขาโลตัสพัทลุงนะคะกับฟุตตี้ช็อกโกปั๊บนะคะจากเซเว่นเซ่นนะคะมีรสมะพร้าวด้วยนะคะก็ต้องไปชิมกันนะคะรอบที่แล้วใครได้ชิมกันแล้วนะคะรอบนี้ก็ต้องไปชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนนะคะฟุตตี้ช็อกโกปั๊บจากเซเว่นเซ่นค่ะ

ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้ภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงนะคะแล้วก็เข้าโรงวันแรกนะคะ2เรื่องด้วยกันนะคะกับอโมนาแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะผีอมตะแผดเผานะคะเข้าโรงวันนี้วันแรกที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงราคาตัวหนังนะคะเพียงแค่100บาทนะคะนักเรียนนักศึกษาในราคาส่วนลดนะคะ60บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอสเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงค่ะส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลพรรคประชาธิปัตย์น้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้เงินระบุจะติดตามการใช้เงินส่วนที่2เหตุยังไม่มีรายละเอียดชัดในการทำงบปี70นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติเอกฉันท์พ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร้องรับทราบและน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่ทราบเหตุผลรายละเอียดเนื่อง

0: านเกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอแต่เป็นภาวะเศรษฐกิจปกติในส่วนเงินก้อนที่2ที่นำมาใช้ในโครงการเกี่ยวกับพลังงานแม้แต่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็มีตุลาการเสียงข้างน้อยให้เห็นว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทำความชัดเจนและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองโครงการต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใสให้มากที่สุดในเมื่อรัฐบาลยืนยันว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและหากไม่ทำจะกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจคิดว่าการกู้เงินจะต้องเกิดขึ้นโดยเร็วแต่ขณะนี้จากการติดตามของกลไกต่างๆรวมทั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้จึงเป็นห่วงว่าสรุปแล้วความพร้อมในการกลั่นกรองโครงการดังกล่าวเป็นอย่างไรสืบนครบาลจับเจ้าหน้าที่เวชระเบียนหนึ่งในขบวนการกุมารจีนชุดสืบสวนตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าจับกุมนางสาวสอเสือเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านธนบุรีหลังพบว่าเป็นหนึ่งในขบวนการกุมารจีนซึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าของขบวนการในการจัดหาลูกค้าชาวจีนนำมาทำคลอดที่โรงพยาบาลโดยมีค่าบริการแพ็กเกจ 70,000 บาทแต่เจ้าตัวได้ค่าในหน้าประสานงานในการเดินเรื่องเอกสารให้ 20,000 บาทพบทำมาแล้วกว่า5ปีจากการตรวจสอบเวชระเบียนในโรงพยาบาลพบว่ามีคนจีนที่ใช้บิดาชาวไทยมาแจ้งเกิด164คนและไม่พบประวัติการฝากครรภ์ที่มีบิดาคนไทยมาก่อนแต่โรงพยาบาลรับรองหนังสือการเกิดโดยมีบิดาโผล่มาในทีหลังชุดสืบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตพร้อมแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ต้องหาจากนั้นได้คุมตัวผู้ต้องหาไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8เพื่อสอบปากคำและขยายผลเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
8: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรม

0: แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
0: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
2: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้างหมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเตือนภัยเสียงแปลกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกทำธุรกรรมด้านการเงินทางโทรศัพท์โปรดอย่าหลงเชื่อทำตามเป็นอันขาดจะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์ให้ประชาชนทำธุรกรรมด้านการเงินเจ้าหน้าที่รัฐจะมีหนังสือราชการติดต่อนัดหมายในสถานที่ราชการเท่านั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
2: เราคนไทยอยู่ร่วมกัน

M-Cot Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: เตือนใจมาแล้วรายงานตัวกันตรงนี้กับช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชทำไร่ทำสวนทำนายังไงให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าอย่าลืมนึกถึงบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยคือทางเลือกทางรอดดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงเราไม่รู้นะว่าปุ๋ยเคมีมันจะขึ้นจะลงในช่วงไหนอะไรยังไงเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะปุ๋ยเคมีมันเป็นปุ๋ยนำเข้าเนาะปัจจัยทั้งนอกทั้งในนะคะมีผลกระทบกับราคาปุ๋ยเคมีแน่นอนวันนี้มันลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรกับบุญพืชกันดีกว่านะคะคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปกับผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงกับปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีจากบุญพืชที่อยู่ด้วยกันมากับพี่น้องเกษตรกรไทยไม่ใช่ปี2ปีแต่เราอยู่ด้วยกันมา25ปีเป็นประกันแล้วค่ะ
1: ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซับและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินเรื่องซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีรากพืชขยายชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชบุญพืชโทร0861849000ไลน์แอดบุญพืชแอดบีพี2544
0: 25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยมั่นใจไม่ตีหัวเข้าบ้านแน่นอนค่ะส่วนช่วงนี้ไปฟังเพลงกันดีกว่ารักกูหลงกูไม่ได้ด้วยเลขก็เอาได้กลเนาะคุณผู้ฟังไม่ได้ด้วยมนต์ก็คาถาช่วงนี้เขาฮิตโมกันอยู่ไหมนะคะกับรักกูหลงกูจากสายศิวพรค่ะและยังฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติม0861849000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาวบุญพืชสายด่วนบุญพืช0861849000ค่ะ

กไล่มนให้สะกดมนตราให้หลักกูล่องกูเอาแต่พั่มเบอร์ห้านอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเซ็คคาถาให้รักเพียงแต่กูให้หลักกูล่องกูหลักกูล่องกู

เสียวให้รูปรสกลิ่นเสียงมีแค่ขั้นเพียวๆเป่าให้เธอนั้นลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดเป่าให้เธอนั้นจำได้เพียงแค่ชาติคนเดียวและปวดตรวจให้เธอรักให้เธอลงให้เธอมีแค่ชาติคนเดียวตรา

0: ดดจะร้อนฝนตกหนักลมหนาวมาภัยแล้งถามหาเราไม่กลัวเพราะเรามีบุญพืชที่ช่วยให้พืชแข็งแกร่งต้านทานโรคทนแล้งดินดีที่สำคัญราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรแน่นอนคุ้มสุดๆกับบุญพืชที่ร้านปุ๋ยใกล้บ้านโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544 บุญพืชมั่นใจทั้งแผ่นดิน
1: ต้าต้า number one ผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งจากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดต้าดอกใช้ต้าต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ต้าต้าทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ต้าต้าช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ต้าต้าต้าต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยต้าต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
2: ลืมนะคะว่านปุ๋ยทั้งดีและฉีดพ่นทางใบด้วยตาตารับรองว่าผลผลิตออกมาสุดยอดนะคะคือร่วมด้วยช่วยกันนะคุณผู้ฟังหว่านปุ๋ยทั้งดินก็พืชก็จะให้รากพืชชอนชัยไปหาอาหารแล้วก็ดูดซับธาตุอาหารขึ้นไปนะคะแต่ในส่วนของการฉีดพ่นทางใบเนี่ยใบพืชก็เปรียบเสมือนห้องครัวของพืชนะคะเมื่อเราฉีดพ่นสารอาหารเข้าไปเติมสารอาหารเข้าไปทางใบโดยตรงเหมือนกับเติมหมูเนื้อไก่ปลาผักอะไรต่างๆเข้าไปในห้องครัวโดยตรงอ่ะมันก็สามารถที่จะปรุงอาหารได้เร็วแล้วก็ให้พืชได้แล้วก็ส่งไปสู่ทุกส่วนของพืชได้อย่างเต็มที่ก็เหมือนปรุงอาหารได้เร็วและให้เราได้กินได้ทันทีว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าปุ๋ยทางดินดีนะคะแล้วก็ทางใบดีนะคะโอ้โหรวมด้วยช่วยกันนี่สุดยอดด้วยต้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องทำต้นทุนให้ต่ำด้วยนะเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ดีเราไม่แน่ใจว่าราคาผลผลิตมันจะเป็นยังไงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องต้นทุนต่ำด้วยแล้วก็ผลผลิตดีด้วยยังไงพี่น้องเกษตรกรไทยก็มีกำไรแล้วก็อยู่รอดได้ถ้าใช้บุญพืชช่วงนี้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันนะคะพี่สมชายปลูกพืชผักสวนครัวนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะอีกหนึ่งพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกับการใช้บุญพืชในการปลูกพืชผักนะคะพืชผักเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นพืชอายุสั้นเนาะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยใช้บุญพืชไม่ได้หรอกมันต้องใช้อาศัยเวลาแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นะคะแล้วก็เอาไปผสมได้เอาไปบวกกับปุ๋ยที่เคยใช้ได้มันก็จะลดต้นทุนลงไปได้เยอะนะคะแล้วก็คุณภาพผลผลิตจะดีมากๆและยิ่งใช้กับตาตาก็จะยิ่งดีดีขนาดไหนขนาดไหนอะไรยังไงนะคะไปฟังโกใหญ่คุยกับพี่สมชายกันค่ะ
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
3: ตอนนี้ถั่วประมาณกี่วันนะฮะ
4: 20วัน
3: 20วันมันแตกยอดแล้วก็แตกใบอย่างเงี้ยดีไหมพี่สมชายผมถามจริง
4: ดีครับดีมากมาก
3: ครับพี่สมชายเคยเก็บไปรุ่นหนึ่งแล้วใช่ไหมถั่วฝักยาว
4: ใช่
3: มันเป็นยังไงรุ่นแรกที่ใช้
4: เป็นรุ่นแรกเป็นดกเอาไม่ทันเลยครับได้เยอะเลยดอกก็เยอะผลผลิตก็เยอะเลยก็ดกเลยยังงงเลย
3: งงกับตัวเองเลยทำไมดอกนี้ใช้เป็นพืช
4: เมื่อก่อนใช้เคมีทำไมมันไม่ค่อยมีลูกไม่ค่อยมีดอกพอผสมบุญพืชกับเคมีโอ้ยดกเลย
3: ต่างกันเลย
4: ต่างกันเยอะเลยเกษตรกรไม่เชื่อก็ลองดูก็เจอความจริงแล้วทีนี้ไม่เปลี่ยนแล้วครับ
3: ครั้ง
4: น
3: ี้ลองมาหลายยี่ห้อแล้วไม่ใช้ยี่ห้ออื่นแล้ว
4: ใช่ใช่
3: เอาบุญพืชเป็นหลักเลยร่วมกับเคมีใช่ไหม
4: ใช่ใช่
3: นะมั่นใจเลย
4: มั่นใจ100%เลย
3: 100%เลยทำให้ดินดีผลผลิตเพิ่มขึ้น
4: ดีขึ้นเยอะ
3: ชีวิตก็ดีขึ้น
4: มัน
3: ต
4: ้
3: องอยู่กับสารเคมีนะ
4: กำลังใจปลูกขึ้นเยอะดีหมดอ่ะ
3: ใช้พืชแล้วมันงามทุกสิ่งทุกอย่างผลผลิตเพิ่มขึ้นกำลังใจเราม
4: ีท้อแท้นะเมื่อก่อนปลูกเคมีไม่อยากจะปลูกแล้ว
3: ปลูกเท่าไหร่ก็ไม่งามไม่ดีขึ้น
4: ไม่ขึ้นใช้ยาก็ไม่ดีขึ้นสุขภาพก็แย่ลง
3: ใช่
4: ก็เลยเปลี่ย ี่ยนมาอย่างนี้เลยชัวร์เลย
3: ชัวร์เลย
4: เออโอเคเลยโอเลยเจอตัวจริงแล้ว
3: เจอตัวจริงแล้วนะ
4: ใช่เลยใช
3: ่โอ้ดีใจครับดีใจพี่สมชายอีกท่านหนึ่งใช้มา 4-5 ปีถูกและดีถ้าไม่ดีป่านนี้คงใช้ไม่ถึง 4-5 ปีหรอก
4: ใช่ๆอยากแนะนำเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยๆอ่ะที่มีพื้นที่น้อยๆปลูกเคมีแล้วก็ปลูกซ้ำที่ไม่ได้อ่ะก็ลองใช้บุญพืชดูเราจะปลูกได้ตลอดปี
3: เราไม่ต้องไปเปลี่ยนที่บ่อยๆ
4: ใช่เราไม่ต้องสลับที่บ่อยๆลองดู
3: ครับผมทำจริงๆจากใจพี่เลยตอนนี้ดีไหม
4: ก็ดีเปลี่ยนชีวิตได้ชีวิตที่ว่าไม่มีกำลังใจปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตพอมาใช้บุญพืชก็โอเคเลยนะ
3: คือยัง
4: ใส่เสื้อบุญพืชเลย
3: วันนี้ผมมาทำผ้ายังใส่เสื้อ
4: มีกำลังใจที่ว่าเราจะทำขึ้นไงผลผลิตเดี๋ยวมันได้เยอะก็มีกำลังใจขึ้นก็มีอะไรในกระเป๋าเยอะขึ้นอะไรอย่างเนี้ย
3: เรื่องลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยต่างกับการซื้อปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนาะและอีกอย่างเพิ่มผลผลิตให้เราเนาะ
4: ถูกไหมและสำคัญที่สุดเลยผล
3: ถูกไหมผลผลิตสำคัญที่สุดเกษตรกรทำผลผลิตออกมาก็ได้เงินเยอะ
4: ใช่ใช้บุญพืชแล้วก็เนี่ยผลผลิตลองดูอ่ะผมว่าโอเคนะใช้ได้
3: สุดยอดนะบนพืชร่วมกับปุ๋ยเคมีนะพืชผักล้มลุกทั่วไปนะ
4: ลองดูปลูกผักทั่วไปอ่ะมะเขือมั่งมะเขือยาวถั่วแตงแล้วก็ผักหวานพวกผักหวานนี่ยิ่งดีเลยนะใบจะเขียวผ
3: ัก
4: หวานใบจะเขียวปื้ดเลยดีขึ้นเยอะลองดูเกษตรกรไม่ลอง
3: ไม่รู้เหมือนพี่สมชายนะปัญหาเคมีปวดหัว
4: ไม่รู้ก็ไม่เห็นไม่ทำก็ไม่เห็น
3: ใช่นะผมถึงเข้ามาดูว่าไม่ดูก็ไม่เห็นอย่างพี่สมชายบอกวันนี้ผมมาดูกับตาผมเองแล้วมาสัมภาษณ์พี่สมชายถึงสวนถึงบ้านกันแล้วว่ามันจริงไหมที่ใช้เพื่อนร่วมเคมีแล้วมันดีกันอย่างนี้สุดท้ายนี้พี่สมชายบอกชื่อพร้อมที่อยู่พร้อมผมหน่อยครับ
4: ผมสมชายชัยริ119หมู่8คนปิงอำเภอเมืองตรังนะ
3: ครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่สมชายมากนะครับสวัสดีครับ
4: ครับ
5: มุนพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้ปุ๋ยพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้ปุ๋ยพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
2: บอกไม่ลองไม่รู้แต่พี่สมชายลองแล้วรู้แล้วว่าใช้บุญพืชร่วมกับปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชผักแล้วได้ดีมากดีมันดีไปทุกอย่างทุกส่วนเนี่ยนะคะดินต้นใบแล้วก็โหติดดอกดีผลผลิตดีมากนะคะบอกไม่เปลี่ยนแล้วเจอตัวจริงละเปลี่ยนมาหลายอย่างแล้วมันไม่เจอสักทีท้อแท้ใจพอมาเจอบุญพืชแล้วโอ้โหประทับใจภูมิใจดีใจแล้วเราชาวบุญพืชก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความอยู่รอดแล้วก็ความสำเร็จของพี่น้องเกษตรกรไทยนอกจากพี่สมชายแล้วก็มีเกษตรกรไทยทั่วประเทศไทยที่ใช้บุญพืชมาจนถึงวันนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันมา25ปีคุณผู้ฟังอยู่ได้ด้วยคุณภาพอยู่ได้ด้วยมาตรฐานอยู่ได้ด้วยคุณสมบัติแล้วก็ราคาที่คุ้มค่านะคะเรียกว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ควักจ่ายไปอะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีอย่างที่ทราบกันนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ลดต้นทุนเราจะทำไงให้คุณภาพผลผลิตดีนะคะ2 อย่างเนี้ยสำคัญมากๆและแน่นอนค่ะบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใครยังไม่เคยใช้อยากลองใช้แวะไปร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านได้เลยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% หรือจะเป็นปุ๋ยเดอะคิงสุดยอดราชาแห่งปุ๋ยนะคะมีคุ้มครบเลยทั้งยูเรียเกรด 3A ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเต็มประสิทธิภาพแล้วก็มีบุญพืชนะคะที่พี่น้องเกษตรกรรู้จักและเลือกใช้กันมายาวนานช่วยปรับปรุงโครงสร้างสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้สวยดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาอย่างมากมายดินดีมีธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชหว่านปุ๋ยทั้งดินแล้วอย่าลืมฉีดพ่นทางใบด้วยตาตาเพื่อความสมบูรณ์ในระดับเซลล์นะคะเพื่อความต้านทานต่อโรคหนอนแมลงได้ในระดับที่ดีแล้วก็คุณภาพผลผลิตที่ซูเปอร์จัมโบ้นะคะหว่านปุ๋ยทั้งดินแล้วฉีดพ่นทางใบด้วยตาตารวมกันแค่นี้รับรองว่าสุดยอดจริงๆค่ะ
6: ตาตาใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและราก
7: ทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
8: ต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบ
7: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
8: ต้าต้า
7: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
8: ต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: ลุงกำนันเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป
1: อะไรกันวะมาเรียกข้าทำไมข้าจะรีบไปนะ
0: ก็เรื่องนาข้าวนี่แหละที่ฉันจะถามลุงกำนันน่ะ
1: เอาจะถามอะไรก็ว่ามาข้ายิ่งรีบๆอยู่ด้วย
0: ฉันละสงสัยเหลือเกินว่าทำไมปีนี้ข้าวของลุงกำนันทำไมงอกงามเหลือเกินฮะแน่ลุงกำนันได้เคล็ดลับอะไรดีๆมาเก็บเงียบไม่บอกกันบ้างเลยนะ
1: เก็บเงียบอะไรกันเขาประกาศออกวิทยุกันโครมๆเองไปอยู่ไหนมาถึงไม่รู้เรื่องกับเขา
0: พอดีวิทยุที่บ้านมันเสียนะลุงยังไม่มีกระตังเอาไปซ่อมเลยเอ๊ะว่าแต่เขาประกาศอะไรกันเหรอฉันอยากรู้นะลุงเล่าให้ฉันฟังหน่อยดิ
1: เอาละเล่าก็เล่าวะถ้าอยากให้ข่าวของเองงามเหมือนของข้าละก็ตั้งใจฟังให้ดีล่ะตอนนี้ที่บ้านเรามีปุ๋ยดีมาใหม่ชื่อว่าปุ๋ยพลังบุญพืชของเขาดีจริงๆถ้าเองอยากให้ข้าวสมบูรณ์แข็งแรงทนทานน้ำหนักเยอะแกลบน้อยทนโรคทนแล้งได้ดีไม่มีแมลงรบกวนก็ให้ใช้ปุ๋ยพลังบูนพืชเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่เองเคยใช้นั่นแหละรับรองว่าได้ดีอย่างที่ต้องการจะหว่านเดียวหรือหว่านร่วมก็ได้ไม่มีปัญหาปุ๋ยพลังบูนพืชเขายังเพิ่มธาตุซิลิก้าให้อีกถึง 15% ด้วยนะ
0: โอ้สุดยอดไปเลยลุงกำนันว่าแต่ว่าดีขนาดนี้ถ้าจะแพงละสิท่า
1: โอ้ยไม่แพงเลย
0: โอ้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วเออว่าแต่ว่าปุ๋ยอะไรนะลุง
1: อู้วะไอ้นี่บอกให้ตั้งใจให้ฟังให้ดีๆข้าจะบอกอีกทีเดียวนะชื่อปุ๋ยพลังบุญพืชจำให้แม่นๆแล้วรีบไปเอามาใช้ซะ
2: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: มาล็อกผีเห็นผีนะคะจากแอลกอฮอล์ค่ะสองเพลงเรียบร้อยผ่านไปในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชไม่รอช้าค่ะวันนี้กระชับเวลากระชับเวลาเราพาคุณผู้ฟังไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรกันอีกสวนหนึ่งแล้วละกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูสวนไม้ผลของป้าสายทองที่อยู่บ่อไร่จังหวัดตราดกันค่ะ
1: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
2: นี่เราอยู่ในเขตของอำเภอบ่อไร่อำเภอบ่อไร่ตำบลด่านชุมพลด่านชุมพลอันนี้เป็นเขื่อนหรืออะไรนะ
3: คะเป็นเขื่อนเขื่อนกระดูกช้าง
2: เขื่อนกระดูกช้างเราไม่ได้เจอกันเป็น10ปีเลย
3: นานนานจนลืมฉันบอกว่าเอ้ย
2: แล้วยังจำอยู่ได้ใช่ไหมนี่เรามาสวนรอบที่2คือตั้งแต่หนูไปมาลุงไม่เคยใช้อย่างอื่นเลย
3: ไม่มีเลย
4: แต่มีผสมที่น้อง
3: มีผสมที่แบบ
2: 5ต่อ1 3ต่อ1
3: ใช่ใช่
4: งั้นมีใครใส่
3: แต่ตัวนี้ไม่มีการทิ้ง
2: มีปีไหนที่ใช้แล้วผิดหวังมั้ย
3: ไม่มี
2: โอ้โหเอฟซีของเราจริงๆเลยเนี่ย
3: ดีขึ้นเยอะแต่รสชาติอย่างนี้นะไม่มีแค่ถั่ว
2: โอ้โห
3: พวกผักเอาไปขายเขาก็มาขายขายไม่ออกอ่ะแต่ของยายบ้าหมดจังยายถามหมดทุกอย่างเลยเขาหวานขนาดกุ้งกับพวกเขาถามว่าจ้าหากระโพดมาเปล่าแต่ปู่ขายธรรมดาได้นะผมซื้อมันอร่อยของมันจริงๆยอมรับว่ามันรสชาติมันสุดยอดยอมรับบนพืชเนี่ย
2: ที่เรายืนอยู่ก็จะเป็นต้นเงาะ
4: โรงเรียน
2: โรงเรียนนี่คือกำลังติดกำลังดีเลยเน
4: า
2: ะ
4: กำลังดี
2: ต
4: ้
2: นนี่ขนยาวมากเลยนะเนี่ยกำลังเขียวนี่กะว่าเวลาจะตัดนี่ประมาณ
4: ตรงเมษาไป
2: หลังสงกรานต์ได้ไหมคะ
4: ลง
2: วันนี้น่าจะได้รุ่นแรกๆเขาอยู่มั้งคะ
4: ก็มันรุ่นเนี่ยเยอะ
3: มันรุ่นนี้เยอะ
2: เนี่ยแล้วลูกเสมอกันไม่มีลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็ติดกองงาม
3: ทุกปีด้วยนะลูกมันเสมอกันแต่ปีที่แล้วมันเที่ยลง
4: ขนาดต้นแรกเอาไปวางขายที่ร้านนะไม่เคยพอกัน
2: เนี่ยแล้วแปลงนี้ทั้งแปลงมี
4: แบบนี้หมดเลย
2: กี่ต้นคะ
4: มันประมาณ30ต้น
2: 30ต้นแล้ว30ต้นนี่มีทุเรียนอีกมีลำไยอีก
4: มีมังคุด
2: กระท้อนมังคุดลุงหวานอยู่2คนตายายนะ
3: ครับ
2: หนูยืม 30,000 ก่อนดิทำไปเพื่อใครเนี่ยเออไม่มีเวลาใช้ตังค์หนูยืมไปใช้ก่อน
3: ยายใจป่ะ
2: เดี๋ยวเราลองเดินดูทั่วๆกันก่อนเนาะ
5: เด็กทุเรียนเกว่าที่ลุงกระเป๋ามาว่านใจปุ่นฟืดมา
6: น่าหวาใจนะ
5: เออจ้างก็หวาใจเป็นชาติอาหารที่เราต้องการเพียบเลยแก้มดินอย่างดีขึ้นอีกต่างหาก
6: ปุ่นฟืดนี่แรงจริงเลย
5: ปุ่นฟืดดีชายแทนปุ๋ยเคมีราคาไม่แพงมีค่ายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
2: ก็คือตอนนี้ก็ผลก็สวยลูกก็เคียงเนี่ยลุงไม่ได้ใช้แต่ปุ๋ยอย่างเดียวลุงใช้อาหารเสริมตาต้าเราด้วย
3: ตาต้าตลอดไม่เคยทิ้ง
2: ว้าวทุกครั้งที่พ่อยาใช้ตลอด
3: นี่ก็เพิ่งกินเสร็จเมื่อวานนี
4: ่ลุงช่อ
3: ตั้งแต่ดอกเลยตั้งแต่เอา
2: ปกติ
3: ต
2: ั้งแต่เอาอ่ะมันจะมีผลอย่างนี้ใช่ไหมคะโรคของมันจริงๆเพี้ยหอยเพี้ยแป้งอย่างโรคลามันจะชอบเข้าไปหลบอยู่ในตรงขนมัน
4: กลัว
2: แต่ตรงนี
3: ้กลัวมากเลยแหละ
2: มันขาวใสเขียวปี๋เห็นชัดเจนเนาะแล้วทำให้เราเห็นน้ำหนักหรือว่าเมื่อตอนที่จะตัดคือได้น้ำหนักแน่นอน
3: ได้
2: เพราะขนยาวอย่างนี
3: ้แล้วใครกินมีการติดเม็ดด้วย
2: ว้าว
3: มีที่ตะกอปล้น
2: ว้าว
4: ต้องรอบ
2: ถ้าไปนี่ยังบอกเลยนะว่าถ้าไปร้านเฮียอาไม่เอาไปฝากหนูนะ
4: จ้าจ้า
2: เครื่องจริงเลยดูเนี่ย
4: เดี๋ยวตัดไปฝากลูก
3: ใครกินสวนเนี่ยกินบุญพืชเนี่ยไม่ใครว่ามันจิตใจหายาก
2: เท่าที่เรามาดูแล้วก็ปลื้มใจเนาะป้าเนาะที่มันงามทุกต้นเลยเน
3: า
2: ะ
3: ทุกต้นเหมือนกันหมดงอนี่เหมือนกันเที่ยงเลย
2: ใช่นี่คือเราก็ประทับใจเนาะที่ว่าเห็นรอยยิ้มเกษตรกรของลุงกับป้าโหเราไม่ได้เจอกัน10กว่าปีขนาดนี้เลยเนาะทุกต้นอ่ะใบมันงามจริงๆเล
3: ยงาม
2: ทุกช่อก็กำลังดี
4: ท่านน้องมาเห็นตอนออกช่อโหมันยาว
2: น
4: ี
2: ้นี่ป้าบอกว่าไม่ได้ผสมแกสอนอะไรเท่าไหร่เลย
4: ฮะก็หน้าตาเขาฉีดไม่ทิ้งเลยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยมัน
2: โอ้ตายังฉีดยาเองอีกเหรอ
3: ฉีดคนเดียวนั่นเน
2: ี่
3: ย
2: พักได้แล้ว
3: รากสายคนเดียวฉีดคนเดียว
1: ไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่สารเคมีแต่ต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนการเพาะปลูกช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่พืชได้ทุกชนิดช่วยป้องกันและลดการเข้าทำลายของโรคและแมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อราได้เป็นอย่างดีต้นทุนต่ำเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 50% ต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ
0: ฟังลุงกับป้าพูดแล้วชื่นใจนะคะใช้บุญพืชแล้วดีมีกำไรเกษตรกรไทยมีกำไรพวกเราก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะแล้วก็สัญญาว่า25ปีที่ผ่านมากับต่อ26 27 28ปีจน30 40 50ปีที่ต่อไปเราก็ยังคงจะรักษามาตรฐานดีๆแบบนี้กับสินค้าทางด้านการเกษตรมาตรฐานดีแบบนี้ในราคาที่คุ้มค่าแบบนี้เพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยตลอดไปด้วยเช่นกันนะคะวันนี้กับทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชค่ะ
7: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร086184 9000หรือ LINE @bp2544
0: ไปพักไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเบียร์วราวุธอาสยามกับเพลงเธอคือชีวิตค่ะใครอยากฟังเพลงไหนอื่นใดเพิ่มเติมเอิ้นมาเนอร์บอกมาเนอร์ฝากขอเพลงกันได้กับทีมงานบุญพืชที่

0: ปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% จากบุญพืชปลูกซ้ำที่ได้ไม่ต้องย้ายที่บ่อยปุ๋ยพลังในนาข้าว
1: เดินดีขึ้นเม็ดเต็มมันจะไม่ค่อยมีเม็ดรีบเท่าไหร่น้ำหนักดีครับเดินดีขึ้นราคาก็ต่างกันครับปุ๋ยเคมีบางปีมันก็พันกว่าพันเจ็ดพันแปดบางปีก็พันเอ็ดพันสองเนี้ยว่าของบนพืชหลักร้อย
0: ปุ๋ยพลังในพืชไร
2: ใส่กระมันสับปะหลังกับกระเทียมประมาณ3ไร่จ้ะมันน้ำหนักดีแล้วมันหมอนเน่ามันร่วนนะจ้ะมันบ่มีเชื้อราตัวปีก่อนที่บ่ได้ใส่นี่คือมันเน่าทั้งสวนเลยเพียแป้งอันนี้น่ะมันน้อยลงมันได้ผลผลิตนักน้ำนักได้อันนี้แป้งเนี่ยบำรุงดินของเขาตัว
0: ปุ๋ยพลังในพืชผัก
1: เกยกับมะเขือกับพริกขึ้นดอกแล้วก็ออกดอกเยอะรูปลูกเมื่อก่อนใช้สารเคมีไม่ผสมมันเกยบ่อยมีต้นพืชมันเจ๋ามันเอียวรากมันพอใจมันไปที่ดินมันเอียวมันเจ๋าพอผสมกับสารเคมีก็เหมือนบำรุงต้นนั่นมันไม่เจ๋าแล้วก็ไม่เอียวเอียวก็ชื้นมันก็ร่วนดินดีดินดีมันร่วนดินไม่แข็งไม่ด่าง
0: ฟื้นฟูปรับปรุงดินเติมธาตุอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้ปุ๋ยพลังปุ๋ยดีพลังดีปุ๋ยพลังจากบุญพืชโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
3: ใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและรากทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
4: ตาใช้ฉีดพ่นทางใบ
3: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
4: ตา
3: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
4: ตาหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
5: หมดเวลาค่ะอย่าลืมนะคะทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาและวิกตอรีวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านทั่วประเทศสายด่วนบุญพืช086-184-9000 086-184-9000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาวบุญพืชแม่ก้อยคนสวยรอรับสายกันอยู่นะคะแล้วก็ไลน์แอดบุญพืชทีมงานบุญพืชรอรับข้อมูลแล้วก็สายได้นะคะเพราะว่าไลน์ถ้าเกิดได้แอดกันแล้วเราก็โทรไลน์คอลไลน์คุยกันได้นะคะที่ ID ไลน์บุญพืช @bp2544 นะคะ @bunpeuch @bp2544 เนาะเอาเป็นว่ายังไงวันนี้เวลาหมดแล้วตื่นใจแล้วทีมงานบุญพืชลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมค่ะถ้าเกิดว่าอะไรนะเอาละค่ะไปแล้วเดี๋ยวยิ่งพูดยิ่งผิดนะคะขอให้คุณทุกฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชสวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรวีเผยสภายังไม่ได้รับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญโยนสภาหารือเปิดสมัยประชุมวิสามัญนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ว่ามีเพียงกระแสข่าวที่ทราบจากหน้าสื่อมวลชนแต่ทางรัฐสภายังไม่ได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการกลับมาที่สภาในเร็ววันนี้การจะเปิดสมัยประชุมวิสามัญหรือไม่นั้นสภาต้องหารือกับคณะรัฐมนตรีเพราะกฎหมายฉบับนี้ทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเข้ามาส่วนคณะรัฐมนตรีจะมีแนวทางในการขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่นั้นต้องพิจารณาต่อไป

0: ว่าช่วงเย็นวันนี้จะมีการอ่านพระบรมราชโองการในการปิดสมัยประชุมสภาเกิดอุบัติเหตุบ้านจันทร์ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายไม่เกี่ยวข้อง M82กรมทางหลวงโดยหมวดทางหลวงบางโทรัฐได้รับแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นเกิดอุบัติเหตุบ้านจันทร์ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบนทางคู่ขนานถนนพระราม2สายทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วบ้านบางน้ำวนจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการโดยสำนักก่อสร้างทางที่1มีผู้รับจ้างคือบริษัทธนงศักดิ์วิศวพันธ์สาเหตุการล้มเกิดจากการยกชิ้นงานเข็มตอกเพื่อที่จะทำการตอกเข็มและเกิดแรงกระชากจากตัวเข็มที่ยกเหวี่ยงทำให้ตัวปั้นจันทร์เสียการทรงตัวแล้วล้มลงตามแรงเหวี่ยงคนงานผู้ช่วยผู้ควบคุมปั้นจันทร์ถูกทับเสียชีวิต1รายทั้งนี้เหตุดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 แต่อย่างใดน้ำเงินบุญหนักจากไปในวัย86ปีเตรียมรดน้ำศพเย็นนี้วงการบันเทิงเศร้านักแสดงอาวุโสน้ำเงินบุญหนักจากไปอย่างสงบเช้าวานนี้ด้วยโรคชราในวัย86ปีปิดตำนานนักแสดงกระสือใหญ่สายหลังลูกชายแจ้งข่าวเศร้าผ่านมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสว่าคุณแม่จากไปอย่างสงบแล้วท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวทั้งนี้มีกำหนดการรดน้ำศพขึ้นในวันนี้ในวันนี้และสวดพระอภิธรรมจนถึงวันที่13กรกฎาคมเวลา 18:30 นาทีจากนั้นจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่14กรกฎาคมเวลา 16:00 นที่ศาลา11ประเสริฐเดชาสันติณวัดนวลจันทร์ศาลเกาหลีใต้พิพากษายืนจำคุกอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ศาลฎีกาเกาหลีใต้พิพากษายืนให้ลงโทษจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเป็นเวลา7ปีในความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากกรณีสั่งการให้เจ้าหน้าที่อารักขาสกัดกั้นฝ่ายสืบสวนไม่ให้เข้าควบคุมตัวเขาหลังพยายามประกาศกฎอัยการศึกแต่ล้มเหลวนอกจากนี้ศาลยังตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาใช้อำนาจมิชอบละเมิดสิทธิคณะรัฐมนตรีตลอดจนปลอมแปลงและทำลายเอกสารทางราชการเพื่อปกปิดความผิดด้วยคำตัดสินนี้ถือเป็นคำพิพากษาจากศาลสูงสุดคดีแรกจากทั้งหมด8คดีส่วนคดีหลักข้อหาก่อกบฏยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หลังศาลชั้นต้นสั่งจำคุกตลอดชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุก

รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Greenไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำ

0: แม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
1: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

กับดีเจแจ็คผู้น่ารักนะครับอสมทสงขลา FM 96.5 นะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music นะแล้วก็ทักทายไปยังอสมทพัทลุงนะครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะครับชั่วโมงยามเย็นครับวันนี้หาดใหญ่ฝนตกนะที่พัทลุงเป็นยังไงกันบ้างครับอากาศเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่ได้ไกลกันมากวันนี้ที่สงขลายังคงคึกคักกับบรรยากาศเรื่องของงานกาชาดกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันบ้างหรือยังเมื่อคืนนี้ก็มีแฟนๆจากพัทลุงเนี่ยก็มากันเยอะทีเดียวที่สำคัญนี่คือมาไม่ได้มาเปล่านะมาอุดหนุนร้านนาวากาชาด20บาทนี่คือรับรางวัลใหญ่กันไปเห็นได้ทั้งทีวีหม้อหุงข้าวพัดลมรถจักรยานนะครับมาจากทางปากพยูนมีมาจากทางกงหราก็มีนะครับอำเภอเมืองพัทลุงก็มาหลายท่านอยู่เหมือนกันคิดว่าก็น่าจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับสำหรับงานกาชาดที่จะมี FC มาจากต่างจังหวัดค่อนข้างจะเยอะเห็นแต่ละปีนี่ก็คนรางวัลกลับไปเยอะทีเดียวรวมไปถึงบัตรนาวากาชาดก็20บาทเหมือนเดิมนะครับสลากกาชาดใบละ100แฟนๆจากสตูลนี่เมื่อวานนี้ก็ได้รางวัลใหญ่กันไปบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคุณพี่ถ้าซื้อสลากกาชาดเนี่ยก็ต้องซื้อเป็นเล่มๆเลยนะจะได้แบบว่ามีลุ้นในการถูกรางวัลเยอะหน่อยถ้าแบบว่าซื้อแบบว่าเป็นใบเนี่ยก็อาจจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ในการถูกก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าสลากกาชาดเนี่ยรางวัลที่1ก็จะเป็นรถยนต์ Fortuner นะฮะรางวัลที่2ก็จะเป็นรถยนต์ Yaris แล้วก็รางวัลที่3เนี่ยจะเป็นมอเตอร์ไซค์เสื้อคอทองคำเนี่ยก็กระจายกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้รางวัลใหญ่นะก็ไปเดินชิวๆนะฮะไปเดินชิวๆด้านในก่อนแล้วก็ส่วนร้านนาวากาชาดค่อยออกมาตอนที่จะใกล้จะกลับเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยจะได้รางวัลกอไก่นั่นก็คือถ้วยเซรามิกเพราะว่าถ้วยค่อนข้างจะหนักนะคุณถ้าคุณแบบคุณถือสัก5ใบอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณก็เดินไปช้อปปิ้งอยู่ในงานนี้ก็บางทีก็เข็ดมือเหมือนกันนะวางแผนให้ดีก็แล้วกันนะครับไปมอเตอร์ไซค์น่าจะง่ายสุดเนื่องจากว่าอะไรเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะเป็นการจอดที่แบบสะดวกไงครับถ้ารถยนต์เนี่ยก็ต้องลำบากหน่อยไปหาที่จอดนะบางคนก็เวียนแล้วเวียนอีกหาที่จอดไม่ค่อยจะได้นะครับไอ้ครั้นจะไปจอดตรงเขาตังกวนเนี่ยก็กลัวว่ากลับมาน้องลิงมือบอลเนี่ยจะแบบว่าหรืออุปกรณ์รถของคุณเนี่ยออกมากองกันอยู่นะฮะหลายคนนี่รู้บอกว่าเข็ดหลาบเลยไม่กล้าจะไปจอดกันอีกแล้วนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยลิงเขาตังกวนจะมีคดีเยอะนะล่าสุดก็ไปกัดเด็กอยู่นะคุณผู้ฟังนะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับใครที่ไปเที่ยวงานกาชาดในช่วงนี้กับเรื่องของลิงนะฮะเป็นศัตรูของเรากันในช่วงนี้วันพรุ่งนี้นะครับจะมีอีเวนต์ใหญ่ของจังหวัดสงขลาแล้วก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ระดับประเทศเลยนะครับนั่นก็คือการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นะครับเชื่อมต่อกันกับด่านบุกิจกายูฮิตัมของมาเลเซียก็ใครที่จะเดินทางข้ามแดนเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอกันหลังจากที่พิธีเปิดเสร็จสิ้นกันก่อนนะถึงจะใช้ได้แต่ว่าเพราะว่าตอนนี้นี่คือด่านใหม่เนี่ยเขายังปิดอยู่นะเพราะว่าเตรียมความพร้อมในเรื่องของพิธีการทีนี้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นะครับก็จะตั้งอยู่บนถนนกาญจนวณิชในตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาซึ่งมีพื้นที่โครงการทั้งหมด596ไร่1งาน18ตารางวาครับซึ่งด่านศุลกากรสะเดาถือว่าเป็นประตูเศรษฐกิจทางบกที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมานะครับด่านศุลกากรสะเดาแห่งเดิมเนี่ยก็ประสบกันกับปัญหาความแออัดเนื่องมาจากว่าข้อจำกัดด้านพื้นที่และก็เส้นทางคมนาคมรัฐบาลและก็กรมศุลกากรจึงได้ผลักดันโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ขึ้นเพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งด่านศุลกากรสะเดาก็ถือว่าเป็นจุดผ่านแดนทางบกที่มีมูลค่า
ทางการค้าระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับ1ของประเทศโดยในปีงบประมาณที่ผ่านมามีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้ารวมทั้งสิ้นกว่า 471,500 ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็แต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่เดินทางผ่านแดนสูงกว่า6ล้านคนซึ่งด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ก็เริ่มต้นในการก่อสร้างเมื่อวันที่13พฤษภาคม2559ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 1,532.07 ล้านบาทในส่วนของอาคารหลักก็ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จกันไปตั้งแต่28กันยายน2562โดยในภายในพื้นที่ก็ประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานอาคารตรวจปล่อยสินค้าอาคารผู้โดยสารและก็ยานพาหนะแล้วก็อาคารที่พักอาศัยครับสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีภายในก็มีการจัดเตรียมช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องแล้วก็ในส่วนของอาคารตรวจสินค้าหรือว่าคาร์โก้เทอร์มินอลก็สามารถที่จะรองรับรถบรรทุกสินค้าทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกได้จำนวนขาละ8ช่องตรวจครับโดยได้มีการติดตั้งเทคโนโลยีตรวจสอบที่ทันสมัยระบบเอ็กซเรย์แบบฟาสต์แกนจำนวน2ระบบด้วยกันนะครับระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าอย่างละ2ระบบซึ่งการเปิดใช้เส้นทางเชื่อมต่อสายใหม่ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกข้ามแดนสามารถที่จะลดปัญหาความแออัดในพื้นที่แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แบบฟาสต์แกนก็จะช่วยให้กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าและพิธีการศุลกากรมีความรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้นการลดต้นทุนด้านเวลาและก็ค่าขนส่งก็จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศแล้วก็กระตุ้นมูลค่าการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียให้เติบโตอย่างมั่นคงนอกจากนี้ก็ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงประชาชนและการท่องเที่ยวซึ่งก็จะสร้างความประทับใจและก็ดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่จังหวัดสงขลาแล้วก็กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของประเทศมาเลเซียนะครับก็จะประกอบไปด้วยโครงการก่อสร้างถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์จากเส้นทางหมายเลข4นะครับตรงแยกพรุเตียวก็จะเข้าด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ตรงนี้จะมีระยะทาง 5.5 กิโลเมตรจากถนนหลักนะครับคุณผู้ฟังส่วนโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นะครับกับด่านบูกิตกายูฮิตัมอันนี้จะมีระยะทาง850เมตรส่วนโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข4นะครับกับทางหลวงสายพรุเตียวด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ระยะทาง 1.15แล้วก็ 0.60 กิโลเมตรครับโครงการก่อสร้างยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่หรือว่าตรงไฟแดงบริเวณแยกพรุเตียวแล้วก็มีโครงการติดตั้งราวกั้นอันตรายนะครับแล้วก็รวมไปถึงป้ายการจราจรด้วยซึ่งตอนนี้นะครับก็ถือว่าดำเนินการเนี่ยนะครับแล้วเสร็จซึ่งระยะนะครับในเรื่องของโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เนี่ยคุณผู้ฟังถ้าเป็นโครงการก่อสร้างระยะที่1ตรงถนน4ช่องจราจรความกว้างของผิวจราจร20เมตรระยะเวลาในการก่อสร้าง360วันนะครับระยะทางรวม 574.549 เมตรงบประมาณในการก่อสร้าง 63.87 ล้านบาทครับโครงการก่อสร้างระยะที่2เป็นถนน6ช่องจราจรความกว้างทางของผิวจราจร27เมตรระยะทางรวม300เมตรตรงนี้ใช้งบประมาณก่อสร้าง28ล้านบาทแล้วก็โครงการขยายช่องจราจรระยะที่3เพิ่มช่องจราจรข้างละ 3.50 เมตรนะครับรวมความกว้างทางหลัก27เมตรแล้วก็ระยะทางรวม 575.549 เมตรงบประมาณในการก่อสร้าง 12.5 ล้านบาทครับสำหรับโครงข่ายคมนาคมก็ได้มีการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมอันนี้จะอยู่ที่ระยะทางประมาณ
850เมตรรวมทั้งเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข4แล้วก็โครงข่ายถนนสายหลักของประเทศก็ทำให้ด่านแห่งนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภาคใต้เชื่อมโยงเครือข่ายทางหลวงเอเชียไปยังท่าเรือสำคัญของมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ได้อย่างสะดวกครับซึ่งการเปิดใช้งานถนนเชื่อมต่อระหว่าง2ด่านอย่างเป็นทางการก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของทั้ง

0: มนาคมขนส่งของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมพรุ่งนี้เช้าคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามอัปเดตภาพบรรยากาศกันได้จะมีภาพเรื่องของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับมาเลเซียที่จะเกิดขึ้นกับการเยือนในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราต้องติดตามข่าวสารจากพื้นที่จังหวัดสงขลากันได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับ
1: 96.5 Modern Life Modern News

0: are listening to MCOT Radio Network 96.5. Modern life, modern music.
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออแกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆ

0: าสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
7: Mcot Radio Modern Life Modern Music In Song Class
8: กำลังดูในเรื่องของข้อความนะครับที่ส่งกันเข้ามาเดี๋ยวขอเอี้ยวตัวนิดนึงต้องโยกไม้โอ้ยไอเลยทีเดียวนะเพราะว่าหมุนไปหมุนมากราบขออภัยมิตรรักแฟนเพลงนะฮะไข้หวัดยังไม่หายดีเลยเนี่ยไอกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ชอบไปกินพวกน้ำคงน้ำแข็งนะคุณผู้ฟังใช่ไหมหลายคนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคุณซองทูเกเตอร์สวัสดีนะจ๊ะมีปักใจของนิวช่วยไหมแล้วก็มีของมีเพลงคาร์ลบลายด้วยนะครับคุณชันนาราเหรอครับชันต้าต้องถ้าเกิดว่าอ่านผิดนี่ขออภัยด้วยนะสำหรับ FC ของเรานะฮะบางท่านนี่ก็เพิ่งจะแอดมาใหม่ล่าสุดด้วยคุณคานันน่ะเพิ่งมาใหม่เลยเนี่ยกลิ่นฝนนี่ขอมาเยอะมากเลยเพลงนี้นะครับแวะมาขอเพลงกลิ่นฝนมาด้วย The First One ใช่ไหมครับถูกต้องไหมเต้นเอาของเต้น First One คุณกัญญาพัก289นะครับก็ขอกลิ่นฝนมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาเป็นภาษาญี่ปุ่น ่านไหมออกอ่านชื่อไหมออกแต่ว่าก็คือขอกลิ่นฝนมาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวใครอีกบ้างนะคุณเกรซคุณเกรซนี่ก็ขอกลิ่นฝนกันเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับดูทีละคนเลยคุณดรีมคุณดรีมสุธิดานะฮะก็ขอกลิ่นฝนมานะครับ the first one กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจของเติ้ลหรอครับอ๋อกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจใช่ไหมเดี๋ยวไปตั้งเพลงให้นะจ๊ะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับแฟนๆก็ขอกันมาเอาเกมเมื่อกี้เพลงอะไรนะปักใจเหรอเดี๋ยวตั้งปักใจก่อนนะฮะแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ลืมนะวันนี้ก็อะไรนะกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจต้องเซิร์ชตั้งไว้นะครับคือว่าคอมเนี่ยมันไปคนละนิดคนละทิศคนละทางนะฮะทีมงานก็มองเห็นนะครับแต่บางทีเนี่ยก็พอจะอ่านออกอากาศเนี่ยพอมันมีข้อความที่เยอะแล้วก็แบบต้องเอี้ยวตัวไปทางนึงก็อาจจะไม่สะดวกบ้างอะไรบ้างแต่ก็เห็นนะครับข้อความแล้วก็รวบรวมตลอดเลยนะสู่การเก็บเป็นคะแนนรายงานชาร์ตซึ่งเราก็จะรู้กันในวันพรุ่งนี้ตอน 5:00 นะครับคุณผู้ฟังคุณจูนนะครับคุณออยสะปุ๊กนิกล่ะครับ456ก็มีเพลงกลิ่นฝนมาเช่นเดียวกันนะครับคุณแบมคุณแบมเนี่ยก็ทักทายวันพระศุกร์พรุ่งนี้วันศุกร์ฝากเพลงกลิ่นฝนมาไว้ในเพลย์ลิสต์ของทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเลยคุณจินครับคุณ S104M นะครับก็มาส่งเพลงกลิ่นฝนไว้ในรายการก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนในช่วงบ่ายๆติดเย็นๆนะครับคุณเคทีหรือว่าเคทีอันยองเก็บคะแนนกลิ่นฝนด้วยนะครับของเติ้ล First One ซีรีส์เมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่านี่นะครับอ๋อเด็กเติ้ล First One กำลังจะบวงสรวงแล้วด้วยโอเคนะคุณพินครับเก่งไม่พอของ PP นะครับโอเคตั้งไว้แล้วคุณ Lucky the Dog นะครับก็ขอเก่งไม่พอคุณปาปิโป้ก็ของ PP มาเช่นเดียวกันนะครับคุณออกัสก็ขอของ PP กริดมาเช่นเดียวกันใครอีกเนี่ยคุณกุ้งแห้งสวัสดีครับสวัสดีทักทายด้วยนะบางทีถ้าข้อความไม่ได้ตอบกลับไปนี่นะครับต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าเห็นทุกข้อความแหละเพราะว่าทีมงานจะต้องมีการเก็บรวบรวมชาร์ตนะครับคุณหนูนุ่นล่ะครับคุณหนูนุ่นหนูนันเนี่ยนะฮะก็ฝากซีรีส์นะผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่านะครับเขาจะมีการบวงสรวงกัน27กรกฎาคมนี้นะอยากจะดูมากเลยหมายถึงว่าอยากจะไปดูที่เขาบวงสรวงจะได้เจอกับศิลปินนักแสดงด้วยนะครับคุณนิปปอนใช่ไหมนิปปอนชายขอเพลงอะไรเนี่ยเพื่อนชีวิตนะครับอ๋อช่วงเช้าด้วยใช่ไหมคุณสุนิคุณเบนซ่าคุณเบิร์ดขอบคุณนะครับมีเพลงไฟเขียวด้วยเหรอครับได้รักกันครั้งสุดท้ายของพี่เป๊กด้วยโอเคเดี๋ยวสแตนบายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังครบทุกเพลงแน่นอน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์สั่งปิดถนน 100% เร่งดำเนินการซ่อมอุโมงค์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้พร้อมกำชับทุกหน่วยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักในระหว่างนี้ให้เร่งแก้ปัญหาโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นจราจรปิดถนน 100% ทั้งสองฝั่งเพื่อเร่งดำเนินการซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในบริเวณรัศมีจากจุดรั่วซึมที่คาดว่าจะมีการทรุดตัวและให้ปภ.ได้ดำเนินการแจ้งประชาชนให้พิจารณาออกจากอาคารที่พักอาศัยในช่วงนี้โดยให้ทางผู้รับเหมาโครงการดูแลรับผิดชอบค่าที่พักค่าใช้จ่ายวุฒิสภาลงมติ145เสียงผ่านร่างกฎหมายอากาศสะอาดหลังถกมาราธอน3วันที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดซึ่งคณะกรรมการวิสามัญที่มีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.เป็นประธานได้พิจารณาแล้วเสร็จในวาระ2ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องยาวนานถึง3วันตั้งแต่วันที่6ถึง9กรกฎาคมเนื่องจากเป็นร่างพรบ.ที่มีจำนวนมาตราถึง273มาตราและมีการแก้ไขจากเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากด้วยหลังจากพิจารณาในวาระ2เรียงลำดับรายมาตราแล้วเสร็จที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบ140

0: รัชนีกรทองทิพย์สว.อภิปรายว่าหลังจากที่ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ขอให้มีการประเมินผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นระยะเพราะจากการพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวเป็นเวลา3วันพบว่ากฎหมายมีความซับซ้อนทั้งในส่วนของกรรมการบทกำหนดโทษเชื่อว่าจะมีผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อประชาชนทั้งส่วนบุคคลธุรกิจเอกชนขณะที่การแก้ปัญหาเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากขึ้นและเลี่ยยังไม่ได้ที่จะอาจทำให้เกิดการทุจริตกรรมาธิการปปช.เผยพบพิรุธข้อมูลจากสท.กับมสว.ไม่ตรงกันจ่อเชิญอธิบดีสท.แจงสัปดาห์หน้านายอัศพลสันไตรภพ สส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเรื่องตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้ปปช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั้ง 400,000 คนรวมถึงแฟลชไดรฟ์และหลักฐานทั้งหมดอยู่กับปปช.แล้วผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ยืนยันว่าหลักฐานที่อยู่ในมือของปปช.เป็นข้อมูลที่ไม่มีการแก้ไขซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญทางมสว.ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาเป็นผู้จ้างเหมาให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสำนักทดสอบได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้จัดพิมพ์กระดาษคำตอบและตรวจข้อสอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจข้อสอบก็มาจากบริษัทแห่งนี้ได้จ่ายจ้าง30ล้านบาทข้อมูลที่ได้รับฟังในวันนี้มีบางส่วนที่แตกต่างจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ชี้แจงต่อกรรมาธิการการกระจายอำนาจทันทีที่ประชุมมีมติเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกสท.และองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเข้ามาให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
8: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ้างเทงานที่ไร่น้ำตาเช็ดหัวเขา SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
1: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
0: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

0: application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหวยอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอ

ู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักที่อสมทสงขลา 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังพร้อมกันไปอสมทพัทลุง 95.75 นะครับแล้วก็อสมทตรัง 106.25 ครับทักทายกันในทุกพื้นที่รวมไปถึงการติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ครับที่ mcot.net และ mcot connect application นะครับคุณผู้ฟังส่งเพลงที่คุณอยากฟังได้เลยครับ Line ID mcot สงขลาหรือว่าจะเป็น Facebook Fan Page อสมทสงขลาครับสามารถที่จะกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับหน้าเพจFacebook ของเราติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังก็นำมาให้ได้รับชมนะครับแล้วก็ได้อัปเดตข่าวสารกันในรอบวันกันด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีเปิดนะครับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นะครับของไทยแล้วก็ฝั่งของมาเลเซียก็คือด่านบุกิตไกฮุยตัมของประเทศมาเลเซียนะครับกำหนดการในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาคุณผู้ฟังนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะรับฟังบรรยายสรุปด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และก็พิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่า ABD บรรเทาความเสียหายจากเหตุอุทกภัยณอาคารรับรองด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นะครับจากนั้น 10:30 นาทีก็จะเป็นพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิตไกยุฮีตัมนะครับก็จะเป็นพิธีร่วมกันกับนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียนะครับณบริเวณถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จากนั้นในช่วงของ 13:30 นาทีนะครับคณะก็จะไปตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร .1 ที่ถูกน้ำกัดเซาะเสียหายจากเหตุอุทกภัยปลายปีที่ผ่านมาครับณบริเวณประตูระบายน้ำคลองร .1 นะครับในตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับจากนั้นก็จะไปสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่ของวัดท่าช้างอำเภอบางกล่ำอันนี้ก็จะเป็นกำหนดการของวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้สิครับทางด้านของทีมรองโฆษกรัฐบาลก็นำคณะสื่อมวลชนกว่า50คนจาก22สำนักข่าวก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาครับไม่ว่าจะเป็นโรงสีแดงหับโฮหินไปจนถึงบ้านนครในกับกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเพรสทัวร์ก่อนออกเดินทางปฏิบัติภารกิจร่วมติดตามนายกรัฐมนตรีในการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิตไกยุฮีตัมในวันพรุ่งนี้นะครับนำทีมโดยนางสาวลลิตาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็นำคณะสื่อมวลชนนะครับร่วมกิจกรรมเพรสทัวร์จากทั้งหมด50คน22สำนักข่าวก็ไปพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาครับโรงสีแดงหับโฮหินอาคารโรงสีโบราณอายุกว่า100ปีบ้านนครในบ้านโบราณสถาปัตยกรรมจีนอายุกว่า300ปีบ้านประภัยแหล่งเรียนรู้มรดกเส้นทางสายไหมทางทะเลแล้วก็ปิดท้ายด้วยการนั่งรถเยี่ยมชมหาดสมิลาแล้วก็หาดชลาทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวตาอากาศของคนสงขลานะครับซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงโดดเด่นทั้งด้านของอาคารสถานที่อาหารเลิศรสแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ซึ่งก็พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียที่นิยมขับรถมาท่องเที่ยวแล้วก็ได้มีการเชิญชวนกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นภาษาจีนให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลานะครับแม้ว่าที่ผ่านมาพื้นที่นี้ก็จะเคยเป็นพื้นที่ที่มีการประสบอุทกภัยแต่ว่าปัจจุบันสภาพโดยรวมก็สถานการณ์การท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาคึกคักกันอีกครั้งซึ่งตัวเลขสถิติของนักท่องเที่ยวสะสมจนถึงปัจจุบันมีจำนวนสูงถึงประมาณหลักล้านคนครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างมหาศาลทั้งนี้นะครับทางชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้
้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็วางมาตรการรับมือกันกับสถานการณ์ต่างๆไว้เป็นอย่างดีรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนข้อบังคับเพื่อรองรับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่เพื่อที่จะมุ่งหวังให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงแม้ว่าในปัจจุบันตัวเลขสถิติของนักท่องเที่ยวจะยังไม่กลับมาเท่าเดิม 100% แต่ทว่าแนวโน้มความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการเดินทางกลับมาเยือนก็เริ่มส่งสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อยๆขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงแนวทางสำคัญในการผลักดันแล้วก็ต่อยอดการท่องเที่ยวบอกว่าจะมุ่งเน้นการชูเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของเมืองสงขลาทั้งความงดงามของวัดวาอารามสถาปัตยกรรมตึกเก่าโบราณแล้วก็วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นที่หลากหลายโดยจะมีจุดเช็คอินไฮไลท์สำคัญก็คือบริเวณโรงสีแดงหับโฮหินที่พร้อมเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสซึมซับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อารยธรรมในยุคสงครามตลอดจนวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวของชาวสงขลาและก็ชาวไทยเชื้อสายต่างๆนอกจากนี้ภาพรวมของเมืองสงขลาในปัจจุบันก็ยังได้รับการพัฒนาให้มีความสวยงามอย่างยิ่งมีการเติบโตของร้านคาเฟ่ที่พร้อมต้อนรับกลุ่มของคนรุ่นใหม่และก็นักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมการกินและก็การท่องเที่ยวที่ผสมผสานอดีตและก็ปัจจุบันได้อย่างลงตัวสำหรับบรรยากาศตลอดการลงพื้นที่ก็เป็นไปอย่างคึกคักอบอุ่นครับท่ามกลางการต้อนรับเป็นมิตรจากหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ชาวสงขลานะครับคณะสื่อมวลชนก็ได้สัมผัสเสน่ห์ของย่านเมืองเก่าสงขลาผ่านอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่วิถีชีวิตชุมชนแล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองใต้อย่างได้แบบประทับใจนะครับโดยเฉพาะการแสดงมโนราอันวิจิตรงดงามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมนิตนิคมรัฐศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปาการแสดงโนราประจำปี2564พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากขณะที่การเดินชมเส้นทาง Walking Tour นะครับที่ทำให้คณะสื่อมวลชนก็ได้มีการสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าอย่างใกล้ชิดทั้งการแวะชิมไอศกรีมถั่วเขียวสูตรดั้งเดิมจากร้านบัลลีเฮงแล้วก็เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมก่อนปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมหาดสมิลาหาดชลาทัศน์รวมไปถึงความงดงามของเกาะหนูเกาะแมวก็สร้างความประทับใจแล้วก็ได้รับความสนใจจากคณะสื่อมวลชนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลาในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและก็อัตลักษณ์ได้อย่างโดดเด่นครับนอกจากนี้คณะสื่อมวลชนก็จะร่วมกันปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับในการเป็นประธานเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายูฮิตัมของประเทศมาเลเซียวันพรุ่งนี้10กรกฎาคมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียในการยกระดับการค้าชายแดนการคมนาคมและโลจิสติกการท่องเที่ยวและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้นพร้อมเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคกระตุ้นการเดินทางและก็การแลกเปลี่ยนการค้าการท่องเที่ยวรวมไปถึงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศอาจจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนอย่างยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับมาเลเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกมิตินะครับส่งเพลงเพราะที่คุณอยากฟังกันได้นะครับในช่วงเวลายามเย็นแบบนี้เป็นเพื่อนคุณนะครับไม่ว่าจะขับรถกันอยู่ก็เปิดฟังอสมทเป็นเพื่อนกันได้

0: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
1: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย 1. เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน 2. ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย 3. เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ
0: Mcard Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcard Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: More music every hour. 96.5 MCOT Radio Network. 96.5 MCOT Radio Network.

คุณผู้ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะครับ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า

คุณผู้ฟังครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญคุณผู้ฟังร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก่อติดกับกระแสลูกหนังโลก2026รุ่นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านแสนบาทครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนและล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจMCOT Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดครับโดยแพ็กเกจสตาร์ทเริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นจะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์แต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดกันให้ตลอดทัวร์นาเมนต์เลยแบบจะเต็มก็จัดแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ MCOT Superfan Diamond จะได้รับถึง300สิทธิ์เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยครับร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเลยครับเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือว่าจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นเชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกไปเลยก็ได้ครับทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์

0: รดกับเรามีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon EV MPV Super Van 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง4 Go Gift Voucher จาก Super Rich 5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: 96.5Modern Life Modern Music
0: คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนต์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
2: ช่วงจั่วก่อนแชร์
3: เพราะอย่าลืมว่าระบบเบรกของรถ EV เนี่ย1ไม่มีหม้อลมเบรกเป็นไฟฟ้าผสมไฮโดรลิกเพราะการหน่วงต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนื่องจากมอเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วยางของรถ EV รถไฟฟ้าเนี่ยจะมีความพิเศษมากกว่ารถน้ำมันแน่นอน
4: บนโซเชียลแชร์แนะนำผู้ใช้งานรถยนต์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้ยางที่ออกแบบมาเฉพาะตรงรุ่นเท่านั้นหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาแชร์แนะนำว่ารถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้ยางที่ออกแบบมาเฉพาะตรงรุ่นเท่านั้นนี่จริงไหมครับ
3: จริงครับควรจะใช้ให้ตรงรุ่นเพราะคุณภาพของยางรถ EV รถไฟฟ้าเนี่ยจะไม่เหมือนของยางรถยนต์ที่ใช้โดยทั่วไป
4: แล้วทำไมรถยนต์ไฟฟ้าถึงต้องใช้ยางที่ออกแบบมาเฉพาะตรงรุ่นล่ะครับ
3: นี่คุณภาพของยางรถ EV อย่าลืมว่าจากเดิมที่เป็นเครื่องยนต์ถ้าเทียบกับ EV ในรถยนต์ขนาดเดียวกันนะฮะน้ำหนักของแบตเตอรี่มีตั้งแต่300ถึง500กิโลที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งเทียบกับถังน้ำมันที่เราออกไปพูดง่ายว่ารถ EV เนี่ยเอาถังน้ำมันออกแล้วเอาแบตเตอรี่มาแทนรถไฟฟ้าเนี่ยใช้แบตเตอรี่เป็นตัวส่งพลังงานไฟฟ้าไปให้มอเตอร์ซึ่งมีตัวแปลงสัญญาณแปลงเป็นกระแสสลับอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยการใช้งานที่รองรับน้ำหนักไอ้ตัวมอเตอร์ไม่เหมือนเครื่องยนต์มีแรงบิดแรงกระชากสูงมากเมื่อมีแรงบิดแรงกระชากสูงมากอ่ะคุณสมบัติของยางที่ใส่ตัวเสริมความแข็งแรงเข้าไปเนี่ยจะไม่เหมือนรถน้ำมันครับนี่คือหลักคร่าวๆทั่วๆไปที่แตกต่างจากรถน้ำมันเชื้อเพลิง
4: แล้วที่เขาบอกกันว่าถ้ารถ EV เปลี่ยนไปใช้ยางธรรมดาจะทำให้มีเสียงดังจริงไหมครับ
3: จริงครับเพราะว่ารถ EV เนื่องจากแรงกระชากแรงบิดมันสูงอัตราเร่งสูงเนี่ยจะได้ยินเสียงเขาอะไรใส่แผ่นซับในฟองน้ำ
4: นอกจากนี้ระยะการใช้งานก็อาจจะน้อยกว่าด้วย
3: จริงครับเพราะว่าการสึกหรอครับถ้าเอายางของรถน้ำมันมาใส่ EV เนี่ยเนื่องจากแรงตะกุยหรือแรงเสียดทานเนี่ยหรือแรงกระชากของรถมอเตอร์เนี่ยค่อนข้างสูงกว่ามันดอกยางย่อมสึกเร็วกว่า
4: อีกข้อที่น่าเป็นห่วงคือการยึดเกาะถนนที่ลดลง
3: ในสภาวะที่ถนนเปียกถนนแห้งซึ่งปกติแล้วยางรถ EV มีการออกแบบใช้ออซีซั่นก็มีคือใช้ทุกฤดูได้มีการรีดน้ำก็ต้องทำได้ฉับไวขึ้นดังการออกแบบดอกยางต่างๆครับมีความแตกต่างกันซึ่งตัวนี้เป็นประเด็นอาจจะเป็นภายนอก
4: และอีกอย่างที่น่ากังวลคือปัญหาของการเบรก
3: อย่าลืมว่าระบบเบรกของรถ EV เนี่ย1ไม่มีหม้อลมเบรกเป็นไฟฟ้าผสมไฮโดรลิกเพราะการหน่วงต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนื่องจากมอเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วยางของรถ EV รถไฟฟ้าเนี่ยจะมีความพิเศษมากกว่ารถน้ำมันแน่นอนครับ
4: แต่ถ้าต้องการใช้ยางธรรมดาที่ไม่ได้ออกแบบมาให้ตรงกับ EV อาจารย์ก็มีข้อแนะนำเพิ่มเติมไว้ดังนี้ครับ
3: กรณีที่เราใช้ยางธรรมดาถามว่าผิดไหมคงไม่ผิดเพราะเนื่องจากราคาที่ถูกกว่า2มือหาได้ง่ายกว่าก็ต้องหมั่นตรวจเช็คดอกยางสะพานยางดูการสึกหรอว่าขนาด

0: ใช้งานเนี่ยไปสักระยะหนึ่งเนี่ยดูว่าดอกยางเนี่ยเป็นยังไงบ้างสึกไหมลมยางที่เราเติมมีผลนะครับสังเกตจากการเบรกเวลาลุยน้ำหรือฝนตกน้ำท่วมฝนตกที่เฉอะแฉะถนนลื่นลองห้ามล้อดูข้างหลังด้วยนะครับรถหลังไม่มีติดตามลองแตะดูว่าประสิทธิภาพการเบรกลดลงไหมสิ่งแรกๆคือต้องดูเรื่องการสึกล้อ
1: ข้อแนะนำที่2
0: เรื่องเสียงถ้าเสียงดังขึ้นได้เรื่อยเนี่ยแสดงว่ายางเราสึกล้อสูงแน่นอนยิ่งสึกแต่เป็นบ้างก็คือตอนนี้ที่ช็อคอัพเราเสียแล้วเราไม่เคยไปเช็คยางเต้นเป็นบ้างเนี่ยก็มีผลก็เคยเจอปัญหาเรื่องยางบวมก็ได้ยินเสียงอันนี้ต้องรีบเปลี่ยนเลยนะครับยางบวมนี่ถือว่าปริภาพของเส้นใยเหล็กเริ่มผิดรูปร่างแล้วอันนี้อันตรายครับยางเสียงที่ถูกระเบิดได้ง่ายกว่า
1: แต่การใช้ยางที่ออกแบบมาโดยเฉพาะก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่า
0: แน่นอนครับการเลือกใช้ยางที่ตรงรุ่นเป็นของ EV โดยแท้จริงตั้งแต่ออกรถมาเป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดครับซึ่งเรื่องความปลอดภัยการห้ามล้อการหยุดรถเนี่ยเป็นเรื่องของรองรับน้ำหนักเนี่ยซึ่งสำคัญมากดังนั้นการใช้ยางรถยนต์ที่ถูกต้องกับ EV ถูกต้องตามสเปคตามมาตรฐานเนี่ยย่อมดีกว่าแน่นอน
1: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์แนะนำว่ารถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้ยางที่ออกแบบมาเฉพาะตรงรุ่นเท่านั้นนี่เป็นยังไงครับ
0: จริงครับแชร์ต่อได้ครับ
1: ใช้สิ่งของที่เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่ทนทานยาวนานและปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม

0: โอ๊ต
1: เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

ัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
1: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
0: ครับพี่ไพศาลได้เซลบอดแคสต์ไหมฮะเมื่อสักชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับ
1: ไม่ได้ฮะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได
0: ้อ๋อ
1: ผมก็เช็คดูคนที่ติดต่อกันเนี่ยที่อยู่ในพื้นที
0: ่ฮะ
1: ก็แถบทางบ้านผมไม่ได
0: ้ครับ
1: ไอ้ที่เขาจะปิดถนนประชาธิปกนั่นใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเมื่อคืนนี้ท่านนายกลงไปดูรอบหนึ่งตอนเช้าเห็นไปอีกรอบหนึ่งฮะก่อนที่จะไปที่มาเลเซียโอ้บอกว่ามันน่าห่วงใจมากๆครับประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าทางรฟมทางอธิบดีกรมขนส่งทางรางนะฮะวันนี้ท่านก็มาอธิบายบอกว่าก็ไม่ค่อยน่ากังวลนะครับสถานการณ์เริ่มควบคุมได้แล้วนะฮะระดับน้ำที่มันอยู่ในอุโมงค์เมื่อคืนดึกๆเนี่ยนะเขาสูบกลับออกไปจนตอนนี้ก็คุมสถานการณ์ได้แล้วครับ
1: แต่มันจำเป็นต้องมีไอ้เซลบอร์ดแคสต์อะเลิร์ทล่ะ
0: ก็เกรงว่ามันจะต้องซุดลงมาอีก ก็ดูเรื่องของอาคารข้างเคียงกลัวจะเหมือนที่หน้าโรงพยาบาลวชิระไงพี่เบสารอยู่ๆมันยุบหวบลงไปเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องของอาคารทรุดอาคารเอียงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยทางขนส่งทางรางบอกว่ามันไม่เอียงเพิ่มมันไม่สุดเพิ่มมันนิ่งอยู่กับที่แล้วแต่ว่ารายการเพื่อความปลอดภัยก็ต้องขอปิดไว้ก่อนวันนี้ครับ
1: ก็เพื่อความไม่ประมาท
0: ใช่ครับ
1: เราต้องยอมแลกเอากับความเดือดร้อนของผู้คนนะ
0: ครับโอ้จำเป็นต้องเซลล์บอร์ดแคสเลยครับเพราะว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรต้องหลบต้องเลี่ยงกันเยอะเลยแหละพี่เพศาน
1: โอ้มันเป็นเส้นหัวใจสำคัญเลยของฝั่งทน
0: ครับไอ้ตรงนี้คือที่ข้ามสะพานพระปกมาใช่ไหมหรือเปล่าพี่เพศาน
1: เอ้มันถนนประชาธิปกหรือเปล่า
0: ถนนประชาธิปกใช่ครับ
1: มันก็น่าจะเป็นที่จะไปสะพานพุทธอะตรงจากวงเวียนใหญ่อ
0: ่าฮะ
1: เพราะที่จะไปใกล้สะพานพุทธ
0: ครับใช่ครับ
1: มันจะเป็น2ช่วงใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็คือช่วงจากสี่แยกบ้านแขกไปที่โอเวนเล็ก
0: ครับ
1: แล้วก็อันนี้ขึ้นมาแล้วก็จากสี่แยกบ้านแขกไปนู่นเลยไปโอเวนใหญ
0: ่อ่าฮะ
1: เนี่ยมันจะมี2ท่อนที่ก็จะปิด
0: ครับ
1: ใช่ไหมถนนนี่คือประชาธิปก
0: ประชาธิปกใช่ครับปิดถนนประชาธิปกฮะเพราะว่าวันนี้อย่างเดี๋ยวผมขอดูเซลล์บอร์ดแคสต์ก่อนนะฮะ ที่เขาส่งมาเนี่ยอยู่ๆตกใจกันหมดเลยว่าไอ้ทำไมเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งอะไรมาเนี่ยนะฮะเป็นปภ.ครับแจ้งปิดจราจรนะครับตอน 16:58 4วินาทีบอกว่าตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบริเวณถนนประชาธิปกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับจึงขอแจ้งปิดถนนประชาธิปกจากสี่แยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางแล้วก็จากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกปิดจราจรทุกช่องทางตั้งแต่17:30 เป็นต้นไปครับโอย่านนั้นก็ใกล้ๆศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
1: ผมไม่ทราบอยู่ยังไง
0: ใช่ไหมครับผมเคยขับรถลงมาถนนไอ้สะพานประชาธิปกลงมาข้ามเจ้าพยาครับขับไปอีกนิดเดียวด้านขวามือเอ้านี่คือศาลรัฐธรรมนูญอยู่ตรงนี้เหรอ
1: ศาลเก่าเนี่ยศาลเก่า
0: น่าจะเป็นฮะเป็นศาลเก่าเหรอฮะ
1: ตอนนี้น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นอะไร
0: ของอ๋อยังเขียนอยู่ไหมเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญ
1: เขาย้ายไปอยู่ที่นู่นละที่ศูนย์ราชการ
0: อ๋อแจ้งวัฒนะเหรอครับ
1: แจ้งวัฒนะ
0: อ๋อ
1: ไปอยู่ที่นู่นละแต่ว่าตรงเนี้ยก็ดั้งเดิมอะสมัยแรก
0: สมัยแรกครับ
1: อยู่ตรงใกล้ๆวัดเรียบใช่ไหม
0: ครับพอขับมาพอมองด้านขวาไงพอเห็นอ้าวเรานึกว่านี่คืออ๋อยังเอาปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะฮะ
1: น่าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นอะไรต่างๆไปแต่ยังเป็นทรัพย์สินของศาลรัฐธรรมนูญ
0: ยังเขียนป้ายอยู่ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: พูดถึงศาลรัฐธรรมนูญก็วันนี้หุ้นขึ้นเลยนะ
0: ครับ
1: หุ้นบวกไป32จุดเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกเอ๊ะ7-2ไม่ใช
0: ่คื
1: ออ๋อมีมติเอกฉันท์ว่าพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยเยียวยาวิกฤตไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
0: อันนั้น70คร
1: ับ แล้วก็72ใช้ทำมาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานได
0: ้อันนี้ที่ฝ่ายค้านเขาติดใจสงสัยว่าทำไมไม่ผ่านพรบ.งบประมาณปกติคือไอ้งบ200,000 หลังเนี่ยแหละครับมติ72ครับ
1: ครับก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: รัฐบาลก็เดินหน้าต่อ
0: ครับ
1: ตลาด

0: นักลงทุน
1: ขายรับเลยเหรอครับ
0: ขายรับ
1: ครับ
0: ปัจจัยสำคัญก็เห็นที่แรกผมก็ไม่เชื่อว่าจริงเหรออ๋อเขาบอกใช่ใช่ใช่
1: ครับ
0: ตลาดหุ้นขายรับเลย 32.05 จุดกลับมาทะลุ 1,600 จุดอีกครั้งขานรับสารรัฐธรรมนูญไฟเขียวกู้4แสนล้านสะดวกโยธิน
1: ครับ
0: นะฮะเขารายงานว่าอย่างนั้นเราก็ต้องว่าไปตามที่นักวิเคราะห์เขาว่านะฮะ
1: ก็นายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ที่มาเลเซียเมื่อสักครู่นี้เองก็ให้สัมภาษณ์ฮะว่าต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่มติของศาลรัฐธรรมนูญออกมาก็จะได้เดินหน้าในการทำงานให้ใช้ไปแล้วประมาณสักแสนกู้ไปแล้วสักแสนล้านใช่ไหมพี่เพศานฮะ
0: เขาทยอยกู้ไปเพราะว่าเดือนมันใช้ประมาณเท่าไหร่อ่ะเดือนนึงมันก็ใช้เป็นหลักหมื่นล้านใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็ทยอยกู้เป็นเดือนๆไปใช้จริงเท่าไหร่ก็กู้เท่านั้นกู้มาทิ้งไว้มากองไว้เฉยๆมันก็ดอกเบี้ยก็กินไง
1: ครับ
0: มันก็เอาประเภทที่มัน
1: กู้แล้วใช้เลยกู้แล้วใช้เลย
0: ต้องใช่ต้องบริหารเรื่องดอกเบี้ยหน่อย
1: ครับ
0: ก็เอาช่วงระยะเวลาที่มันจะเป็นต้องใช้ก็กู้มา
1: ครับ
0: แต่ว่าก็โอเคละก็มีวงเงินไว้อยู่ละ
1: ครับ
0: แล้วก็กู้ในประเทศด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าแบงค์ไทยก็ยังมีสภาพคล่องที่มากพอ
1: ครับ
0: รัฐบาลก็เข้าไปกู้เนี่ยไม่ไปแย่งประชาชนหรือเอกชนนะก็เลยกู้ได้สบายๆนะ
1: ครับ
0: นะ
1: ก็วันนี้เองเนี่ยสื่อ เขาก็ลงบทวิเคราะห์อยู่หลายฉบับเหมือนกันนะครับที่มติศาลรัฐธรรมนูญออกมาในวันนี้พี่เพศานว่ามันจะส่งผลดีอย่างไรบ้างนะฮะต่อระบบเศรษฐกิจไทยเรานอกเหนือจากเรื่องของหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็เขาวิเคราะห์อย่างนี้ครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลครับสามารถยืนยันได้ว่าการใช้อำนาจฝ่ายบริหารเป็นไปตามกรอบกฎหมายแล้วก็ลดแรงโจมตีในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของการออกพ.ร.ก.นะฮะปลดล็อกกู้เงิน 200,000 ล้านเดินหน้าผลงานรัฐบาลได้เลยครับคือสิ่งที่ฝ่ายค้านเขากังวลเขาห่วงใยเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นเร่งด่วนเลยไอ้เปลี่ยนไอ้เรื่องของพลังงานมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันใช้งบประมาณปกติได้นะครับคือตรงเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าจะเป็นกระสุนทางนโยบายที่รัฐบาลสามารถนำไปผลักดันมาตรการสำคัญทั้งการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าการเปลี่ยนรถสาธารณะเป็นรถไฟฟ้าโครงการโซลาร์รูฟภาคประชาชนการพัฒนาสมาร์ทกริดแล้วก็การลงทุนด้านพลังงานสะอาดนะครับมีงบประมาณก้อนใหญ่ในมือช่วยให้รัฐบาลสามารถเร่งสร้างผลงานที่ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมก่อนเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของรัฐบาลนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งมองข้ามไม่ได้แล้วก็คือเสถียรภาพครับในทางการเมืองเนี่ยคำวินิจฉัยครั้งนี้ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงอาจจะกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลผสมครับเมื่อประเด็นข้อกฎหมายได้รับการยุติพรรคแกนนำรัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมสามารถเดินหน้าผลักดันนโยบายร่วมกันได้มากขึ้นขณะที่แรงกดดันจากฝ่ายค้านในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของพ.ร.ก.ลดลงไปทันทียังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับหน่วยงานราชการครับในการเร่งเสนอโครงการไม่ต้องกังวลว่าจะใช้งบประมาณมันจะสะดุดหรือเปล่าจากข้อพิพาททางกฎหมายทำได้เลยครับหลังจากศาลมีมตินะแล้วก็อีกนโยบายหนึ่งที่น่าจะสร้างผลดีก็คือเปิดเกมนโยบายพลังงานเป็นผลงานชูโรงรัฐบาลครับเงินกู้ก้อนที่2เนี่ยไม่ได้เป็นเป้าหมายเพียงกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ว่าถูกแบ่งหรือว่าออกแบบให้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหลายกระทรวงเตรียมเสนอโครงการทันทีไม่ว่าจะเป็นคมนาคมฮะพี่เบสารเขาเตรียมดันรถไฟรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า 80,000 คันมหาดไทยเนี่ยเตรียมสนับสนุนโซลาร์รูฟ 400,000 ครัวเรือนกระทรวงคลังอุดหนุนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าผ่านระบบสินเชื่อพลังงานหนุนสมาร์ทกริดและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดกระทรวงเกษตรจะพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเกษตรฮะทุกโครงการที่จะผลักดันเป็นผลงานเป็นอะไรนะเสถียรภาพของรัฐบาลได้เลยครับและนอกเหนือจากนั้นก็เป็นผลบวกด้านเศรษฐกิจครับก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนนักลงทุนแล้วก็สถาบันการเงินนะพี่เพศาน
0: ดูแล้วก็หลายโครงการอยู่เหมือนกันนะ
1: โอ้คิดได้ทันทีเลยฮะหรือว่า

0: เขามีแผนมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะเสนอเพราะมันยังมีข้อขัดแย้งในตัวบทกฎหมายอยู่ไงฮะ
1: ก็คงจะมีคนแอบรออยู่กัน
0: ครับ
1: เออมันจะต้องไปประมูลไปนู่นนี่อะไรกันอยู่นี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่ไปพักผมสั้นๆ นิดนึงนะถนนพระราม2วันนี
0: ้ครับ
1: เกิดอุบัติเหตุปั้นจั่นล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายนะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานของทางหลวง35กม.ที่39บวก700ฝั่งขาออก
0: ครับ
1: โดยกรมทางหลวงโดยสำนักงานก่อสร้างทางที่1รายงานว่าเหตุปั้นจั่นในพื้นที่ก่อสร้างล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายเหตุเกิดวันนี้เมื่อช่วง 13:30 นเกิดในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2หรือว่าทางหลวงหมายเลข35ดำเนินการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดธนงศักดิ์วิศวพันธ์ทั้งนี้เหตุดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82และไม่มีผู้อื่นได้รับความเสียหายจุดเกิดเหตุคือบริเวณที่ก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางขนานถนนพระราม2กิโลเมตรที่39บวก000ถึงกิโลเมตรที่40บวก050
0: ครับ
1: ก็คือประมาณกิโลเศษ
0: ครับ
1: นะเป็นบริเวณยูเทิร์นสะพานคลองหลวงตำบลบางโทรัฐอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นพื้นที่ปิดกั้นแยกจากช่องทางจราจรและไม่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนบนทางหลวงหมายเลข35หรือว่าถนนพระราม2
0: ครับแต่ว่ามีคนเสียชีวิตไงพี่เบสาร
1: คนงานเสียชีวิต1
0: มันล้มลงมาตรงช่องกลางพอดี ที่ไม่เกี่ยวกับเส้นจราจรที่รถวิ่งอยู่ครับเป็นที่เขาสายงานก่อสร้างพอดีครับลักษณะคือถนนพระราม2ที่ต้องตอกเสาเข็มเนื่องจากมันซุดตลอดเวลาพี่ไพศาลเขาก็เลยต้องตอกเสาเข็มและเอาปั้นจั่นมาตั้งฮะพอตั้งเสร็จวิธีการของเขาก็คือจะใช้แรงยกของไอ้ปั้นจั่นนี่แหละครับดึงเสาเข็มขึ้นมาให้มันตั้งตรงก่อนที่จะใช้ไอ้ตัวปั้นจั่นเนี่ยที่เป็นเหล็กหนาๆใหญ่ๆตอกมันลงไปไอ้ตอนกระชากเสาเข็มให้มันตั้งมานี่แหละครับมันกระชากแรงไปหน่อยทำให้
1: มันกระเดิดขึ้นมา
0: ปั้นจั่นที่มันเป็นสามเหลี่ยมสูงๆเนี่ยมันไม่สมดุลสไลด์ลงมาพอสไลด์เสร็จมันเอ็นล้มเลยครับพอเอ็นล้มมาก็คนงานอยู่ข้างล่างฮะเพราะเป็นคนที่มันจะต้องไปมัดสลิงกับปั้นจั่นจะไปมัดสลิงกับเสาเข็มแล้วก็คนควบคุมปั้นจั่นก็ตรงนั้นแหละหนึ่งในนั้นแหละครับที่เสียชีวิตไปครับ
1: ก็ดูแล้วก็เป็นความประมาทนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าดีว่ามันเป็นพื้นที่ที่ปิดกั้นไม่กระทบถึงเรื่องของ
0: การจราจร
1: ผู้ที่ขับยวดยานอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าก็เนี่ยนะก็คนงานก็เสียไปหนึ่ง
0: ครับมันก็ถือ
1: ขนาดว่ากำลังบอกว่าจะหมดอาถรรพ์แล้วนะจะได้เปิดแล้วนะยังมีไม่รู้จะทิ้งท้ายเฉพาะอันนี้หรือว่าจะมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
0: ครับครับแหมเขาเรียกว่าอะไรนะสมุดพกของกระทรวงคมนาคมสั่นอีกแล้วฮะ
1: เลิกพูดแล้วมั้งสมัยคุณพิพัฒน์แล้วไม่พูดแล้ว
0: ครับ
1: คุณสุริยะเขาก็เน้นหน่อย
0: ครับ
1: คุณพิพัฒน์นี่เขาไม่ค่อยนั่นละไม่ค่อย พูดเรื่องอะไรต่างๆ
0: แต่มันทีมันย้ำไปหน่อย
1: มันก็ยังไม่ใช่อุบัติเหตุร้ายแรงมากไง
0: ครับ
1: อาจจะต้องรอให้มันร้ายแรงมากๆหรือไงก็ไม่ทราบได
0: ้ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับพี่เบสานฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2,569ดูรายละ ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ chea.mcot.net

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดตัวในการ19นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: ครับนี่ปปช.ชี้มูลความผิดชี้มูลผิดอาญารจนากันตินัน
5: ครับ
6: ขณะเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุบลพร้อมเกรียงกันตินันสามี
5: ครับ
6: ขณะเป็นส.ส.พฤติกรรมก็คือไปซอยย่อยโครงการก่อสร้างถนนนะซอยย่อยเป็น26โครงการนะ
5: ครับ
6: มูลค่ารวม 43.2 ล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการประกวดราคาเอื้อบริษัทเครือญาติผิดพ.ร.บ.หัวก็จะส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินการ
5: ก็ย่อยเป็นลักโครงการไม่เกิน2ล้านประมาณนั้นนะฮะ
6: ก็คื อปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนากันตินันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกับพวกกรณีแบ่งจ้างงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรเมื่อปีงบประมาณพุทธศักราช2549รุ่น
5: ครับ
6: โอ้สอบกันนานจังงบประมาณ 43,221,000 บาทโดยมีการซอยย่อยออกเป็นโครงการละไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างโดยวิธีประกวดราคาโดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมข้อที่จริงจากการไต่สวนปรากฏว่าเมื่อช่วงธันวาคม48ถึงมกราคม49ในเกรียงกันตินันขณะนั้นดำรงตำแหน่งส.ส.อุบลราชธานีและเป็นสามีของนางรจนานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีได้สั่งการให้นายวิระวสุธาดาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่สำนักการช่างทำการสำรวจออกแบบและประมาณการราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรในเขตเทศบาลอุบลราชธานีเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยให้ออกแบบถนนแต่ละสายแบ่งเป็นช่วงๆและให้ประมาณการราคาเป็นรายโครงการและไม่เกิน2ล้านเพื่ออยู่ในหลักเกณฑ์การจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาซึ่งต่อมาปรากฏว่านางรจนาได้ลงนามอนุมัติแบบก่อสร้างแบ่งออกเป็น26โครงการย่อยรวมวงเงิน 43,221,000 บาทและได้แยกเสนอไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น2ระลอก
5: ครับ
6: โดยแยกโครงการที่มีชื่อถนนเส้นเดียวกันออกเพื่อไม่เสนอไปพร้อมกันโดยครั้งแรกเนี่ยนางรจนาเป็นผู้ลงนามเสนอ11โครงการรวม18ล้าน 710,000 จริงๆมันถนนเส้นเดียวนี่แหละ
5: ครับย่อยไปนะฮะ เป็นช่วงๆไปเลยฮะ
6: ใช่
5: ครับ
6: เนี่ยแล้วก็โอ้ย่อยหรือเขาลงรายละเอียดซอยย่อยโครงการ
5: ก็ยกตัวอย่างนะพี่เพศาลฮะถนนสรรพสิทธิ์ช่วงถนนหลวงถึงถนนบุรพาในวงเงิน1,740,000 บาทจะไม่ถึง2ล้านฮะจัดจ้างได้ทันทีถนนสรรพสิทธิ์ถนนเดียวกันนะครับช่วง

0: ถนนจงกลนิทานถึงถนนผาแดงวงเงิน 1,520,000 ถนนบุรพาในช่วงถนนอุปรีสารถึงถนนสรรพสิทธิ์วงเงิน 800,000 อย่างเงี้ยนะฮะมันก็คือช่วงเดียวกันที่มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆฮะเขาแบ่งซอยย่อยเป็นโครงการ18โครงการด้วยกันครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าอนุมัติโครมเดียวไปเลยเนี่ย29ล้านหรือ30ล้านไปเนี่ยมันอนุมัติได้ครั้งเดียวแล้วก็ต้องจัดซื้อจัดจ้างมันต้องมีทุกคู่เทียบอ่ะฮะปัญหาก็คือพออนุมัติอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับจัดจ้างได้ทันทีอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับมีคุณเกลียงและก็คุณการกันตินันน้องชายของคุณเกลียงต้องการให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลมนตรีก่อสร้างซึ่งมีนายการกันตินันและก็นางสาวรัตติกากันตินันบุตรสาวของนายการเป็นเจ้าของห้างใดห้างหนึ่งโดยเฉพาะได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับเทศบาลนครอุบลและในการจัดหาผู้รับจ้างครับในเกียงกันตินันและก็ในการกันตินันจะร่วมกันในการแบ่งงานและก็โครงการให้ห้างของตนเองและก็ห้างหุ้นส่วนต่างๆที่เป็นพวกพ้องของตนเองเนี่ยเข้ามาเป็นคู่สัญญากับเทศบาลนครอุบลราชธานีพี่ไพศาล
1: ก็ทำแล้วเขาจับได้ก็โดนนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าคนอื่นไม่ได้ทำนะแต่คนอื่นบังเอิญว่าอาจจะยังจับไม่ได
0: ้โอ้โหแต่ปี49
1: ยังจับไม่ได้ไม่ทันแต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ย
0: ครับ
1: บ้านใหญ่การเมืองโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยเขามารูปแบบนี้ทั้งนั้นอ
0: ย่างนี้ทั้งนั้นเลยเหรอฮะ
1: เพราะว่าเขาก็จะมีธุรกิจก่อสร้างธ
0: ุ
1: รกิจเป็นผู้รับเหมาอยู่ในเครืออยู่แล้ว
0: ครับ
1: เป็นของครอบครัวโดยตรงบ้างเป็นของญาติบ้างเป็นของสมัครพรรคพวกบ้างเข้ามาก็จะเอื้อประโยชน์อะไรกันแบบเนี้ยเอางบประมาณมาแล้วก็มาจ้างบริษัทในแวดวงกันนี่แหละ
0: ครับนี่ฮะก็ปปช.ก็ชี้มูลความผิดไปทำไมมันนานเหลือเกินนะพี่เบสานตั้งแต่ปี49นี่มัน69 20ปีไปแล้วนะครับ
1: กว่าจะชี้มูลได้นะ
0: ครับ
1: แต่ก็อย่างว่ากระบวนการของเขาก็เริ่มมาแต่ต้องไต่สวน
0: ครับ
1: แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ถ้าแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแล้วเนี่ยส่งสำนวนไปปปช.เขาเด้งเชือกนะ
0: ครับ
1: โอ้ไม่ได้ต้องตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบ
0: ครับ
1: รอบกันกรองอีกรอบนึงโหคะแนนดึงช้าอุตลุดเลย
0: ถ้าเป็นบรรทัดฐานเดียวกันเนี่ยก็โครงการทุจริตสอบท้องถิ่นถ้าจะยุติโดยปปช.เอามาตรฐานนี้ก็ประมาณปี89หรอพี่ภิสาร
1: ผมก็เชื่อว่าไม่เร็วหรอกไม่เร็วไอ้ถึงว่าเขาแถลงมาแล้วก็ตัวเลขออกมาว่า 6,000 กว่าคนแล้วก็ไม่เร็วหรอก
0: ครับ
1: มันไม่สามารถจะเร็วไปได้โดยกระบวนการของปปช.ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องว่ามันอาจจะมีอะไรที่มากกว่าเรื่องของกระบวนการปกตินะ
0: ครับ
1: แต่ว่าวันนี้มันก็ดูทางฝ่ายตำรวจเขาก็ขยับแล้วนะ
0: ครับ
1: มีรายงานข่าวว่าวันนี้ผบ.ตร.ซึ่งก็กำลังจะเกษียณควรจะต้องมีผลงานทิ้งท้ายซะหน่อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวคนจะหาว่าเกี่ยวว่างพอใกล้เกษียณนะ
0: ครับ
1: คุณกิตติรัตน์พันเพชรวันนี้ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกท้องถิ่นโดยมีผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกอพ.และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมหารืออย่างเคร่งเครียดกว่า2ชั่วโมงครึ่ง
0: ครับ
1: เพื่อเร่งคลี่คลายคดีทุจริตครั้งสำคัญนี้ภายหลังการประชุมพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดใหญ่ที่มีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยคณะทำงานได้รับมอบหมายรวบรวมข้อเท็จจริงและตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ 6,000 คนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการบริษัทเอกชนหรือผู้เข้าสอบเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการชุดใหญ่เบื้องต้นได้กำหนดกรอบการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน20วัน ก่อนสรุปรายงานเสนอให้นายก

0: รัฐมนตรีพิจารณาภายใน30วันคณะทำงานจะตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อหาว่าขั้นตอนใดของกระบวนการสอบมีความบกพร่องและมีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างโดยจะแบ่งกลุ่มตรวจสอบเป็นรายกรณีหากพบพฤติการที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนต่อไปนะ
1: ครับ
0: คราวนี้เข้ามาในมาที่คล้ายๆกับรู้นะว่าชาวบ้านเขาวิจารณ์เรื่องอะไรอยู่นะตำรวจ
1: ครับ
0: คือเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเขาวิจารณ์เขาบอกเฮ้ยปปช.เนี่ยมันมีคลิปอะไรนะส้มกับกิจอยู่ทนโทษ
1: อ่าฮะ
0: เขาก็บอกเลยนะว่าเขาเตรียมการจะทุจริตอยู
1: ่ครับ
0: ไม่เห็นมีรายงานข่าวว่าเรียกมาสอบแจ้งข้อกล่าวหาเลย
1: คนในคลิปเนี่ยก็บอกเลยว่ามีอะไรนะโควต้าอยู่ในมือกี่พันราย
0: จนกระทั่งคุณกิจนี่เขาไปแถลงเฉลิมกลายเป็นโจทย์จะไปเอาเรื่องส้มไปเอาเรื่องอะไรต่างๆแล้วขอโทษขอโพยคุณอะไรทรงศักดิ์ทองศรีอะไรนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ใช่ว่าเขาหลบหน้าหายไปไหนนะเขาก็ออกทรงออกสื่ออยู่นะ
1: ค
0: นก็สงสัยว่าเอ้าเขาประกาศเลยว่าเขาทำความผิดอยู่ทำไมไม่มีใครไปจัดการต้องกดว่าตำรวจเนี่ยพลตรวจโทนัทศักดิ์พูดเรื่องนี้ฮะ
1: ครับ
0: บอกว่าสำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมอาทินางสาวการดาพรมณีปุญญากุลหรือว่าที่เรียกกันว่าส้มเนี่ย
1: ครับ
0: และนายพงศกรเสาทนหรือกิจนะฮะนายกเทศมนตรีตำบลควนลังจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ที่โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการสอบในจังหวัดพังงาขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตแต่คณะทำงานจะเชิญบุคคลทั้งหมดมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือยังไม่มีพยานหลักฐานที่ไปถึงขั้นชี้ไปแจ้งข้อหาได้แต่ว่าก็พูดซะขนาดนั้นแล้วก็ต้องเชิญมา
1: ครับ
0: ก็จริงนะ
1: ครับครับ
0: โดยเน้นย้ำว่าคณะทำงานไม่มีอำนาจควบคุมตัวเรื่องเงินคดีอาญาหากภายหลังพบพยานหลักฐานจนนำไปสู่การออกหมายจับจะเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการตามกฎหมายพลตรวจโทนัทศักดิ์ยังได้กล่าวเสริมว่าหากการดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกรอบ20วันก็สามารถขยายระยะเวลาการตรวจสอบออกไปได้แต่เชื่อว่าคณะทำงานจะรวบรวมข้อเท็จจริงและสรุปผล ให้ได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดพร้อมยืนยันว่าการตรวจสอบของคณะทำงานชุดนี้เป็นคนละส่วนกับที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งความกับกองปราบในข้อหาปลอมแปลงเอกสารรวมถึงคดีร้องเรียนกรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับผลประโยชน
1: ์ครับ
0: จากการสอบท้องถิ่นซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบก.ปปป.โดยตรง
1: โอ้หลายชุดเหลือเกินเนี่ยคณะกรรมการน่ะชุดที่น่าจะใหญ่ที่สุดก็เป็นชุดของรองนายกปกรณ์หรือเปล่าพี่เภสัชอันนั้นจะทำลักษณะเหมือนกับกรณีกระทิงแดงอะครับของอาจารย์วิชามหาคุณนะจะเหตุและผลนะมันเกิดยังไงแล้วก็จะปิดช่องว่างช่องโหว่ยังไงส่วนคดีความท่านนายกบอกว่าถ้ามันเจอลักษณะนี้เนี่ยก็ให้ดำเนินการได้เลยไม่ต้องไปรอปปช.เพราะมันจะช้ารับราชการไปแล้วถ้าพบว่าข้อสอบไอ้ที่ตรัมได้อะพี่เภสัชแล้วมันไม่ตรงกับกระดาษคำตอบตัวจริงที่ปปช.เขาอายัดอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาเอามาตรวจสอบกันหลังจากนี้ฮะเดี๋ยวจะตรวจสอบกันเลยเอากระดาษคำตอบตัวจริงมาเป็นหลักฐานกลางเอาของฝั่งสทมาเปิดเอาของฝั่งมสวมาเปิดดูเลยว่าเนี่ยกระดาษคำตอบใน A ได้กี่คะแนนไฟล์ของสทใน A ได้เท่าไหร่ไฟล์ของมสวใน A ได้เท่าไหร่ถ้ามันไม่ตรงกับกระดาษคำตอบตัวจริงฝั่งนั้นนะฮะมีการแก้ไขไอ้ตรงเนี้ยก็สามารถที่จะบรรจุไปแล้วใช่ไหมเอาออกจากระบบราชการได้เรียกเงินเดือนคืนหรือดำเนินคดีอาญาก็ได้อันนี้น่าจะเร็วหน่อยถ้านายกรัฐมนตรีบอกให้ทำแบบนี้แล้วฮะ30วันก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังครับพี่เภสั
0: ช
1: แล้วก็วันนี้ทาง Next News เนี่ยเขาก็โอ้ไปเอาแหล่งข่าวมานะหลักฐานชิ้นสำคัญที่น่าจะมัดตัวผู้บริหารระดับสูงได้พี่เภสัชว่าจะมีส่วนโยงเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ด้วยหรือไม่เพราะว่า
0: Next เป็นข้อความสนทนาใน
1: แชทไลน์เลย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ Next News เข้าไปได้มานะฮะเป็นข้อความแชทไลน์นะฮะถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารระดับสูงของสทบางรายรวมถึงผู้บริหารของมสว

0: ที่รับหน้าที่จัดสอบถูกระบุชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ด้วยนะครับคดีนี้นะมันมีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 6,000 กว่าคนเมื่อหักกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ22รายไปแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบรวมถึงกลุ่มในหน้าอีก33คนรวมกันเนี่ยเป็น55คนออกไปก็จะเหลือผู้ถูกกล่าวหาทั้งสิ้นนะครับ 5,959 รายทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้สอบผ่านที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา 5,959 รายเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ที่สอบผ่านที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามากสุดอยู่ในภาคใต้ฮะ
1: อยู่ในพื้นที่ภาคใต้มากที่สุด
0: ใช่ครับและข้อความที่มีการคุยกันในแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยก็คือผู้บริหารระดับสูงของสถ.ครับส่งถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะฮะระดับผู้บริหารที่ทำหน้าที่จัดสอบแข่งขันเพื่อขอให้ช่วยเหลือผู้สมัครสอบตามรายชื่อที่จัดส่งให้ด้วยฮะนั่นแหละครับโอ้อันนี้ถ้าลักษณะนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆว่าปรบมือข้างเดียวมันไม่ดังนะครับ
1: ตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นหลักฐานที่อยู่ที่ทางปปช.
0: ครับ
1: เป็นแอปพลิเคชัน LINE เป็นแชท LINE กันอยู
0: ่ครับแล้วก็วันนี้กรรมาธิการปปช.เองเนี่ยก็เชิญกสท.เชิญมสว.เข้ามาให้ข้อมูลด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มีเอกสารแต่ว่าทางกสท.เนี่ยเขาไม่มามสว.ไปหน่วยเดียวนะครับแล้วก็มสว.ที่ไปเนี่ยเขายังคงยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีเอี่ยวกับการทุจริตข้อสอบของเขาไม่รั่วมาจากมสว.นะฮะแล้วก็
1: ยกทีมไปครบชุดเลยใช
0: ่ไหมใช่ครับใช่ครับไปกันครบเลยนะฮะแล้วก็บอกข้อมูลน่าสนใจด้วยนะครับเรื่องนี้นะฮะว่าน่าจะมีผู้บริหารของอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็คือทางสถ.เนี่ยนะฮะเข้ามาคล้ายๆลักษณะเหมือนลวงลูกฮะเรื่องของการจะประกาศผลสอบจัดการทรงการสอบอะไรประมาณนี้พี่เบสานแต่ก็ต้องรอฟังอีกฝั่งหนึ่งของสถ.และกสถ.ฮะซึ่งรับผิดชอบดูเนี่ยก็จะมาแก้ต่างยังไงในกรรมธิการปปช.ครับ
1: แต่ช่วงนี้ก็หลบกันบู้บ้าไปหมด
0: ครับ
1: เห็นบุกไปที่โคลงโคราชจะไป
0: อ
1: ๋
0: อเขาไม่เจอตัวฮะใช่ครับ
1: ผู้สื่อข่าวเขาจะไปคุยกับรองผู้ว่า
0: ครับคนที่ร่างทีโออาร์ใช่ไหม
1: รองมนัสรองมนัส
0: ครับ
1: ก็ไม่อยู่ว่าในห้องทำงานที่ห้องทำงานก็ไม่อยู
0: ่ครับ
1: มีเด็กนั่งทำงานอยู่คนเดียวแล้วก็บอกว่าไปมีภารกิจอยู่ข้างนอก
0: ครับเดี๋ยวรอดูนะสำหรับความคืบหน้าเนี่ยฮะเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: ื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบแปดนาทีครับพี่ไพศาลครับขอประชาสัมพันธ์ข่าวสักหนึ่งข่าวพี่ไพศาลเป็นเรื่องดีๆนะฮะของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับครับประเทศไทยครับประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่าเน็ตซีโร่นะฮะในปี2050พร้อมเดินหน้าแผน PDP ฉบับใหม่ปักธงไฟฟ้าสะอาดสัดส่วนถึง 60% แต่ว่าความท้าทายสำคัญนะครับนั่นก็คือพลังงานหมุนเวียนแปรผันตามสภาพอากาศทั้งแสงแดดและสายลมที่ไม่สามารถควบคุมได้ครับด้วยเหตุนี้โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับจึงมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็นแบตเตอรี่พลังน้ำขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำรองรับมือความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนอีกทั้งยังสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วภายใน5นาทีครับโดยมีหลักทำงานคือใช้อ่างเก็บน้ำ2ระดับได้แก่อ่างเก็บน้ำด้านบนแล้วก็อ่างเก็บน้ำด้านล่างในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงเช่นช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่ำอ่างด้านบนครับจะปล่อยน้ำผ่านกังหันผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่อ่างด้านล่างและในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำหรือว่ามีไฟฟ้าล้นจากพลังงานหมุนเวียนระบบก็จะนำไฟส่วนเกินสูบน้ำจากอ่างด้านล่างครับขึ้นไปเก็บไว้ที่อ่างด้านบนเพื่อสำรองไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าครั้งต่อไปก็จะหมุนเวียนลักษณะนี้ครับพี่ไพศาลฮะปัจจุบันนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับแล้ว3แห่งครับก็ได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาจังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้ก็ยังมีแผนพัฒนาเพิ่มอีก4แห่งเรียกได้ว่าเป็นขุมพลังงานที่มั่นคงคุ้มค่าต้นทุนต่ำเพิ่มความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตครับ ที่โคราชผมเคยเห็นฮะคือมีอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆอยู่ข้างบนครับปล่อยลงมาแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนกังหันลมข้างบนอ่ะพี่ไพศาล
2: ครับ
1: ฮะก็อย่างที่เขาอธิบายเลยนะครับพอต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นหน่อยปล่อยน้ำลงมาเลยปั่นกระแสไฟฟ้าให้คนได้ใช้กันแต่ถ้าเกิดช่วงไหนที่ความต้องการน้อยกระแสไฟฟ้าพอเพียงหรือว่าล้นเกินแล้วเนี่ยนะฮะเอากระแสตรงนั้นแหละครับไปสูบน้ำกลับขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนต่อหมุนเวียนกันเป็นแบบนี้ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ดูภารกิจนายกไปเยือนมาเลเซียก็
1: ชื่นมื่นไหม
2: ไม่ต้องตอบคำถามสื่อเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหม
1: ครับ
2: เรื่องเลตติ้งตกเรื่องทุจริต
1: ครับ
2: ท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูบรรยากาศก็น่าจะดีขึ้น
1: ครับ
2: นายกก็ปรากฏว่าเลี้ยงอาหารกลางวันวันนี้มาเลเซียเป็นเจ้าภาพก็มีนายกตีอันวาอิบราฮิมเป็นเจ้าภาพนะ
1: ครับ
2: พร้อมภรรยาขุนถิ่นก็พร้อมภรรยาเนี่ยช่วงหนึ่งของงานเนี่ยอันวาอิบราฮิมได้เชิญคุณอนุทินขึ้นเวทีเพื่อร่วมบรรเลงดนตรีพร้อมเดินไปส่งถึงเวทีด้วยตนเองจากนั้นอันวาก็ได้หยิบไมโครโฟนได้อันวาก็ได้หยิบไมโครโฟนลงมาร้องเพลงที่โต๊ะอาหาร
1: ครับ
2: นะขณะที่นายอนุทินเนี่ยเดินก็เป่าแซกอยู่บนเวทีพอเห็นอันวาเดินลงมาแล้วก็คือเดินลงมาไม่ใช่อะไรหรอกจำเนื้อเพลงไม่ได้ต้องมาที่โทรศัพท์วางไว้ที่ที่โต๊ะอาหารเนี่ย
1: ครับ
2: ก็ต้องมาเปิดโทรศัพท
1: ์หา
2: เนื้อเพลงไม่ได
1: ้อ๋อ my way เขียนไว้อย่างเงี้ย
2: ตกลงเป็นเพลง my way
1: ครับ
2: คุณอนุทินเขาก็เป่าแบบไม่ต้องดูโน้ตแล้วคงจะเป็นเพลงดังก็คงซ้อมมาอยู
1: ่
2: เขาก็เป่าพออันวาลงไปก็เห็นรีบเปิดโทรศัพท์ดูเนื้อแล้วก็ร้อง
1: ครับ
2: คุณอนุทินก็เดินลงไปแล้วก็ไปกอดคอกันคนหนึ่งก็ร้องอันวาอิบราฮิมนะร้องอีกคนหนึ่งก็เล่นดนตรี
1: ครับ
2: บรรยากาศก็ชื่นมื่น
1: ฮะนายกอันวาเนี่ย

0: มือขวาถือไมค์มือซ้ายถือโทรศัพท์ดูเนื้อครับ
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: เป็นธรรมดาไม่ได้ร้องประจำว่าต้องดูเนื้อนะ
0: ครับครับครับ
1: ครับ
0: อู้แต่คุณอนุทินเนี่ยนะฮะเล่นเครื่องดนตรีได้หลายประเภทพอสมควรเลยนะ
1: อันวาเขารู้ไงเขารู้ว่าเป็นเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชิ้นพอเขามีการแสดงดนตรีเนี่ยอันวายรอยยิ้มก็จูง
0: เชิญเลยเชิญขึ้นไปเลย
1: ขึ้นไปเล่นดนตรีร
0: ่
1: วมกับคณะนั้นดนตรีเลย
0: โอ้โห
1: ไปเวียดนามใช่ไหมไปเวียดนามก็ไป
0: ตีอะไรคล้ายๆโปงลางไงฮะ
1: ไปตีคล้ายๆเป็นโปงลางเป็นระนาดของเวียดนามอะไรก็นี่แหละ
0: คือที่เวียดนามเนี่ยบนโต๊ะอาหารนะพี่เบสานก็จะมีไอ้ตัวเนี้ย
1: จำลอง
0: อยู่แล้วนายกก็ลองตีดูนะฮะโอ้ไม่ยากนี่ขึ้นไปบนเวทีไปตีได้ด้วยนะฮะ
1: ก็ไล่เสียง
0: ไปไล่เสียงแป๊บเดียวเป็นเลยครับ
1: ว่าโดเรมีฟาซอลละเซอะไรเงี้ยมันอยู่ตัวไหนมันเสียงอะไรนายกก็มีทักษะ
0: ทักษะใช่ครับใช่ครับ
1: ก็เป็นเสน่ห์ของเขาน่ะ
0: ครับ
1: เวลาไปเยือนไปอะไรต่างๆนี่ก็จะชื่นมื่นกับเจ้าภาพนะ
0: ยังไม่เห็นคือตีกลองชุดกับอังกาลุงฮะ
1: อันนั้นอาจจะต้องไปอินโดแล้วมั้ง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อินโดเขาจะเขย่าอังกาลุง
0: ใช่ครับครับครับโอ้กีตาร์ก็เล่นเป็นเปียโนก็เล่นได้นะฮะ
1: ก็ไม่ใช่มีแต่เพียงสีสันนะทราบว่าก็เห็นว่าสิ่งที่ไทยพยายามจะเจรจาเร่งด่วนก็คือเรื่องของกุ้ง
0: ครับ
1: ที่มาเลเซียเขาห้ามนำเข้าอย
0: ู่คุณสุริยะไปนำร่องมาแล้วนี่ครับวันก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับที่ไปเจรจาน
1: ำร่องก็นายกไปนายกก็ต้องเจิมให้หน่อย
0: ครับ
1: นะในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาล
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็ข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายเนี่ยภายใน30วันจะนำเข้าส่งออกกันได้เป็นปกติเหมือนเดิมครับก็คือ
1: ก็เหมือนกันที่คุณสุริยะเขาแถลงก่อนหน้านี้แล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อีก30วันตกลงกันได้แล้วแต่นายกเขาไปเขาก็ต้องโชว์หน่อยว่าทางฝั่งมาเลทางอันวาอิบราฮิมเขาก็อยากได้หน้า
0: ครับ
1: เราก็อยากได้หน้านายกเขาก็ถือโอกาสคุยกันให้มันชัดเจนด้วย
0: ครับ
1: ก็ว่าชาวสวนเขาจะเลิกเลี้ยงกันไปนั้น
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ส่งออกไม่ได
0: ้มันล้นตลาดราคาตกควบภาพเลยครับ
1: เลี้ยงไปมันกุ้งมันโตเต็มที่แล้วยังจับขายไม่ได้ต้องใส่อาหารอย่างเดียว
0: แล้วมันไม่โตไปกว่านี้อีกแล้ว
1: กินแล้วมันก็ไม่โตกว่านี้มันมีแต่หมดผลาญเงินไปเท่านั้น
0: ครับใช่ครับแต่จริงๆสิ่งที่เชื่อว่าคนไทยเขาอยากจะให้มีความชัดเจนเนี่ยเพราะอาจารย์วันนอไปด้วยไงพี่เวสานเรื่องของคุยสถานการณ์3จังหวัดใต้เนี่ยมาเลเซียจะเอายังไงในฐานะผู้อำนวยความสะดวกครับแต่เห็นว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้กันความมั่นคงคุยจริงแต่ว่าเป็นประเด็นอื่นๆแทนนะ
1: ฮะเสนาธิการทหารไปด้วยนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เข้าใจว่าทางฝ่ายทหารก็คงตามหน้าที่คุยแล้วถ้ามันมีความคืบหน้ามีอะไรจะต้องแจ้งนายกให้คุยกันวางก็ค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเอาทางเสนาทหารไปด้วยเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีเรื่องที่คุยอยู่แล้วล่ะเรื่องความมั่นคง
0: ครับเพราะว่าคณะเจรจาเสนสุขทางเสเนี่ยเขาบอกว่าเขามีชุดนี้อยู่แล้วนะฮะเราไปก้าวไก่เขาไม่ได้ไงครับก็แต่คงจะมีการคุยกับทางประเทศผู้อำนวยความสะดวกก็คือทางอันวาเนี่ยนะครับว่าถ้าจะเชิญมานั่งเจรจาพูดคุยกันเนี่ยช้าเร็วขนาดไหนแล้วเราจะต้องคุยกับใครเขามีอำนาจอะไรหรือไม่นะครับเพราะว่าจำได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหากรณีที่พรรคเพื่อไทยเข้ามาดูแลเรื่องของความมั่นคงก่อนหน้านี้ฮะจำได้ไหมที่เสียอ้วนอ่ะบอกว่าไอ้ที่เราคุยไปตัวจริงหรือเปล่าไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์สักทีเลยเห็นมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราคุยไปหลายรอบแล้วไม่คุยดีกว่าเหตุเกิดทุกวันเลยพี่เบสานก็เหมือนกับว่าเขาก็พยายามที่จะส่งสัญญาณว่าเขาอยากจะคุยกับเราความต้องการของเขาคืออะไรเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะแล้วก็ข่าวที่มันออกมาพี่เบสานได้ยินไหมฮะให้ถอนทหารออกไปแล้วเราจะยอมวางอาวุธอ่ะที่เขาบอกเขาเป็นแกนนำ BIN ที่โกลกนราธิวาสเนี่ยครับซึ่งก็ทางเสถานบอกว่าผมก็ไม่รู้จักเขาเขาเป็นตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: เป็นตัวแทนของฝ่าย ก่อความไม่สงบหรือเปล่า
0: ใช่ฮะตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงครับต้องคุยกันก่อนและก่อนคุยเนี่ยคุณต้องทำให้เห็นก่อนว่าคุณมีอำนาจจริงคุณ

0: เป็นผู้ที่มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่จริงๆฝ่ายความมั่นคงเขาจะบอกว่าขอพื้นที่ปลอดภัยให้เราหน่อยได้ไหมพื้นที่นี้นะฮะโซนนี้อย่ามาก่อเหตุไม่สงบถ้าทำได้ก็แสดงว่าคุณเป็นตัวจริงแต่ที่ผ่านมาไม่เคยทำได้เลยไงพี่ไพศาล
1: ใช่มีข้อตกลงไว้แล้วก็จะทำไม่ได้สักที
0: ครับ
1: ก็ไม่ง่ายนะ
0: ครับ
1: ดูแล้วมันก็ยุ่งยากพอสมควร
0: เรา
1: แต่ว่าให้มันให้มันมีการพูดคุยกันแล้วพยายามจะหาทางแก้ปัญหากันไปดีกว่าเงียบ
0: ๆครับมันก็แปลกไหมพี่ไพศาลคือก่อเหตุรายวันทุกวันเนี่ยแต่ไม่รู้จุดประสงค์ไม่รู้เป้าหมายว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับ
1: อืม
0: ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเหมือนกับกรณีพื้นที่อื่นๆของทุกมุมโลกเนี่ยนะฮะอ้างเป็นฝีมือของกลุ่มนั้นอ้างเป็นฝีมือของกลุ่มนี้นะฮะความต้องการของเขาคืออะไรเราจะได้มาเจรจากันมาคุยกันว่าความต้องการของคุณเนี่ยในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้หรือไม่ยังไงนะฮะเท่านั้นเองอะครับ
1: ครับเดี๋ยวเราพักรอบนึง
0: ต้องพักอีกครู่นึงครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตอนในการ50นาทีครับแหมคุณโอลิเลิฟนะพี่ไปสารคุยมาบอกว่าขอความคืบหน้าแมวส้มการรถไฟด้วยครับนะฮะก่อนขึ้นมาจัดรายการเนี่ยนะฮะยังไม่ประสบความสำเร็จเลยครับการรถไฟก็ยังคงบอกว่าปูพรมนะฮะเขาเอารถเล็กๆอ่ะที่มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ 3-4 คนล่องไปตามทางรถไฟอะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านช่วยกันค้นหาสองข้างทางแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทุกสถานีไม่เจอครับพี่ไพศาล
3: แมวส้ม
2: แมวส้มคือ
3: จะไปจากไหน
2: บนขบวนรถไฟคือเขากำลังเขารักแมวเหมือนลูกเลยแต่ว่าแมวเนี่ยพิการขาหลังสองข้างเลยครับเดินไม่ถนัดนะฮะเอาใส่กระเป๋ามาขึ้นรถไฟปกติเนี่ยนะฮะเขาจะขึ้นตู้นอนที่เป็นพัดลมเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้ไงพี่ไพศาลแต่ปรากฏว่าตู้พัดลมมันเสียเขาเลยต้องไปนอนตู้แอร์ตู้นอนนะครับเดินทางไกลครับปรากฏว่าไอ้ตู้นอนแอร์เนี่ยเขาห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปก็เลยต้องเอาแมวส้มเนี่ยใส่กระเป๋าไว้เนี่ยนะไปไว้ในตู้เก็บของพอไปไว้ในตู้เก็บของเนี่ยเจ้าของแมวก็ไปนอนหลับพักผ่อนเพราะจะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพอภิวัฒน์เข้ามาในกรุงเทพจากสายใต้อะครับปรากฏว่าแมวมันหลุดออกจากกระเป๋าแล้วปรากฏว่าไอ้ตู้ไอ้ขนเสบียงเนี่ยมันแง้มอยู่อะแมวหลุดออกไปซึ่งเจ้าหน้าที่รถไฟที่ดูอยู่เขาบอกก็เห็นแมวหลุดด้วยไม่เยอะไม่เจอแมวในตู้เสบียงแล้วแต่ไม่กล้ามาบอกเจ้าของเนื่องจากเจ้าของกำลังนอนหลับพักผ่อนกลัวมันไม่เหมาะสม
3: หลุดออกไปจากขบวนหลุดออกไปจากตัวรถเลย
2: อยู่ในขบวนก่อนนี่แหละครับ
3: อ๋อหมายถึงว่ารถหลุดออกมาจากไอ้ที่
2: หลุดจากที่เก็บไว้ฮะในตู้เสบียงนั่นแหละครับพอออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะไม่รู้ผ่านไปกี่สถานีพี่เบสาน
3: เป็นลงสถานีไหนก็ไม่รู้
2: ก็นั่นนะสิครับคือรถไฟไม่รู้จอดที่ไหน
3: เดินเหินลำบากเนี่ย
2: แต่เดินเหินลำบากใช่ครับ
3: ขาหลังเสียก็ต้องเดินก็ลากขา
2: ก็ลากขาไปนั่นแหละ
3: เดินแบบลากขาหลัง
2: ใช่ครับแต่ก็น่าจะลงจากขบวนรถไฟไปแล้วล่ะฮะแต่ไม่ลงไม่รู้ว่าลงจากสถานีที่ไหนครับ
3: ก็ถ้าเป็นข่าวขนาดนี้ก็คนทราบข่าวถ้าพบเห็นก็คงจะช่วยสงเคราะห์ช่วยจับ
2: ครับ
3: เก็บเอาไว้ให้เจ้าของเขาหน่อย
2: ครับใช่ครับแต่ว่าเขาก็ติดป้ายประชาสัมพันธ์ทุกสถานีเจ้าหน้าที่รถไฟก็ปูพรมค้นหามาหลายวันแล้วนะแล้วก็ชาวบ้านเองเนี่ยที่ทราบข่าวก็ช่วยเดินตามหาข้างทางรถไฟฮะแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
3: ครับ
2: อ่ะ
3: ขอให้เจอนะ
2: ครับอ่ะคุยกันต่อครับ

0: เรื่องรถไฟเหมือนกันสรุปว่า CP ก็ยื่นหนังสือถึงรฟท.ขอสิ้นสุดสัญญาไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินเรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับ
0: โดยคุณอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่ารฟท.เนี่ยบอกว่าหลังจากที่เมื่อวันที่24มิถุนายน69เนี่ยการประชุม3ฝ่ายระหว่างการรถไฟคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC และก็บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดในเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP เอกชนบริษัทคู่สัญญาเนี่ยหารือกันและได้ข้อสรุป2แนวทางหลักนะฮะโดยแนวทางแรกก็คือเดินหน้าแก้ไขสัญญาตามแนวทางเดิมของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: และเอกชนรับข้อสังเกตทั้ง18ประเด็นครบถ้วนซึ่งขั้นตอนที่เหลือจากนี้คือการนำเสนอเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณาของกพ.และครม.นะส่วนแนวทางที่2หากไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางแรกได้เนื่องจากไม่สามารถขอทบทวนมติครม.หรือไม่ได้รับความเห็นชอบจะต้องพิจารณาแนวทางการสิ้นสุดสัญญาโดยเบื้องต้นรฟท.จะเสนอแนวทางแรกเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนปกติก่อนหากเอกชนยังยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้และประสงค์จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายจึงจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแนวทางที่2โดยรฟท.จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบทั้งนี้เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางเอกชนคู่สัญญาได้ยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาตามเงื่อนไขสัญญา 6.2 โดยเหตุผลเรื่องไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนและไม่พร้อมในการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานโดยเอกชนให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าหากไม่มี BOI จะกระทบต่อการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินจึงเสนอให้มีการแก้ไขสัญญาก่อนแต่เมื่อไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดจึงตัดสินใจยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาตามเงื่อนไขดังกล่าว
1: ครับ
0: โดยตามสัญญาร่วมลงทุนการสิ้นสุดสัญญาแบ่งออกเป็น3กรณีหลักได้แก่สิ้นสุดเมื่อครบอายุสัมปทาน50ปีการเลิกสัญญาในช่วงก่อนออก NPP ตามข้อ 6.2 และการบอกเลิกสัญญาจากเหตุอื่นเช่นรฟท.ผิดสัญญาเอกชนผิดสัญญาเหตุสุดวิสัยเหตุผ่อนผันหรือกรณีที่รัฐบาลใช้อำนาจเพื่อประโยชน์สาธารณะนะถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นกรณีที่2นะ
1: ครับ
0: ก็คือยกเลิกสัญญาในช่วงก่อนออก NTP ตามข้อ 6.2
1: ครับ
0: บริษัทเอเชียเอราวัณยอมรับว่าสถานการณ์นี้มีความท้าทายสูงเนื่องจากสิทธิการบริหารเดินรถมีความเชื่อมโยงกับสัญญาหลักของโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งคือกำลังพูดว่าผลกระทบที่จะมีต่อแอร์พอร์ตเรลลิง
1: ครับ
0: เมื่อสิ้นสุดสัญญากับทางบริษัทเอเชียเอราวัณในเครือ CP นะเพราะว่ามันไปพ่วงกันอ่ะ
1: uh-huh.
0: คนที่ประมูลได้CP ที่ประมูลรถไฟความเร็วสูงได้เนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาบริหารเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้เมื่อเขายกเลิกเนี่ยเขาต้องคืนขณะนี้รฟท.ก็อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนรับมือผลกระทบครับ uh-huh. โดยเบื้องต้นเนี่ยก็มีแนวทางอธิการเจรจากับเอกชนเพื่อขยายระยะเวลา MOU ให้บริหารเดินรถต่อไปอีกช่วงหนึ่งก่อนหรือเตรียมความพร้อมให้รฟท.กลับเข้ามาบริหารเดินรถเองทั้งนี้ยืนยันว่ารฟท.ให้ความสำคัญสูงสุดกับการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนและการเดินทางผู้ใช้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงในอนาคต
1: ครับ
0: ก็เดิมรฟท.เขามีบริษัทเขา
1: บริษัทลูกเขาฮะ
0: แล้วก็
1: ขาดทุน
0: พอโอนไปให้เขาก็เลิกไปแล้ว
1: ครับ
0: คนเคิร์นแล้วก็ออกหมดไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องมาโอนกลับมาใหม่นี่ก็ต้องมาดูว่าจะทำยังไง
1: ครับ
0: ถ้าทำไม่ทำบริษัทลูกไม่ได้ก็ต้องอาจจะต้องไปว่าจ้างบริษัทอะไรเข้ามารับผิดชอบบริหารแบบ
1: ครับกี่ปีนะพี่ไพศาล8ปีใช่ไหมฮะสำหรับโครงการนี้กลายเป็นศูนย
0: ์ก็เป็นศูนย
1: ์
0: ไม่มีความคืบหน้าเลย
1: โอ้โหถ้าทำตั้งแต่ตอน8ปีนั้นเนี่ยมันเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับ
0: เพราะว่าตามเวลาเนี่ยโครงการนี้มัน6ปี
1: ครับ
0: ประมาณ6ปีมันเสร็จไปแล้ว
1: ปี61ครับรถไฟขายซองประมวลให้ผู้สนใจ31รายเหลือผู้ยื่นเสนอจริงๆเนี่ย2กลุ่มก็คือกลุ่มกิจการร่วมค้า BSR ก็คือ BTS ชิโนไทยแล้วก็ราชบุรีโฮลดิ้งฮะกับกิจกรรมร่วมค้าเครือเจริญพกพันและก็พันธมิตร CP อิตาเลียนไทยแล้วก็ชอการช่างทางด่วนแล้วก็การรถไฟฟ้ากรุงเทพไชน่าเรลเวย์คอนสตรักชั่นนะฮะผลปรากฏว่า CP เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 117,226 ล้านบาทต่ำกว่ากลุ่ม BTS ถึง 52,000 นะครับจึงชนะการประมูลครั้งนี้ไปแต่ว่ากระบวนการหลังจากนั้นครับไม่ราบรื่นเลยครับเอกชนผู้ชนะการประมูลยื่นเงื่อนไขเพิ่มทั้งขอขยายเวลาก่อสร้างขยายอายุสัมปทานขอให้รัฐค้ำประกันผลตอบแทนขั้นต่ำขอให้รัฐชำระเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีแรกซึ่งแม้ที่สุดการรถไฟจะปฏิเสธและก็ CP ยอมถอนข้อเสนอแต่ก็ทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆกว่าครึ่งปีก่อนจะลงนามกันได้เดือนตุลาคมปี62เป็นสัญญาสัมปทาน50ปีครับหากมองย้อนกลับไปนะครับสัญญาดังกล่าวนี้เนี่ยมันมีเหมือนกับสัญญาณเตือนนะตั้งแต่ยังไม่ทันลงนามครับโดยนับจากวันลงนามโครงการนี้ไม่คืบหน้าตามแผนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเคยตรวจสอบพบว่าปี67โครงการล่าช้ากว่าแผนไม่ต่ำกว่า2ปี10เดือนติดขัดทั้งเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างช่วงสุวรรณภูมิอุตภาวการพัฒนาพื้นที่มักกะสันศรีราชาและก็การขอบัตรส่งเสริมการลงทุนซึ่งเป็นเงื่อนไขก่อนออก NTP ปัญหาเหล่านี้คือมันพันกันเป็นปมเอกชนบอกว่ารัฐช้าขณะที่รัฐบอกว่าเอกชนนั่นแหละช้าเองฮะเสียงกันไปถึงกันมาโครงการไม่คืบเลยนะครับ
0: ใช
1: ่คุณสุริยะนะฮะอดีตรัฐมนตรีคมนาคมเคยออกมายอมรับตรงๆในการชี้แจงเมื่อปี67ว่าสถานการณ์โควิด19ครับทำให้ภาครัฐส่งมอบพื้นที่เอกชนไม่ได้ขณะที่เอกชนก็ก่อสร้างไม่ได้จึงถือว่าต่างคนต่างปิดสัญญาโดยเฉพาะประเด็นสนับสนุนบริการรถไฟบริเวณมักกะสันราวๆ140ไร่ตรงนั้นนะมีปัญหาบึงมักกะสันและก็ลำรางสาธารณะที่ติดข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมทำให้การรถไฟก็ส่งมอบพื้นที่ให้ไม่ได้ตามสัญญาที่กำหนดเนี่ยมันก็พันกันมาอย่างนี้เรื่อยๆฮะจนสุดท้าย อย่างที่พี่ไพศาลอธิบายเขาก็อดทนไม่ได้ไหมครับขอยกเลิกสัญญาเองเลยเนี่ยครับ
0: ครับก็คงจะเรียบร้อยกันไป
1: ครับ
0: เลิกแล้วกันไป
1: คิดกันใหม่ฮะจะทำยังไงดีนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันก็เชื่อมกันไม่ได้ครับ
0: กระทรวงคมนาคมเห็นไม่ใช่ EC เขาก็จะมีก็คือจะเป็นรถไฟรางคู่หรือจะเป็นอะไรเงี้ยก็จะคือมันต้องเป็นเอาระบบรางมาเชื่อม
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยคงไม่น่าจะกลับมาอีกแล้วแต่จะเป็นรถไฟระบบรางแบบใหม่ยังไงคงต้องไปปรับแผนดู
1: ครับครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับพี่ไปสานครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุม

0: ข่าวครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับคุณชัดชาติก็เริ่มลุยงานแล้วนะ
0: ครับ
1: หลังจากที่ประเดิมงานวันแรกวันนี้นะเปิดแผน100วันเดินหน้า261โครงการ
0: ครับ
1: ชูปราบทุจริตเป็นวาระสำคัญเร่งแก้ฝุ่นน้ำท่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพ

0: เร่งด่วนที่สุดยิ่งกว่า100วันก็คงจะต้องไปที่นี่แหละ
1: ครับ
0: ไปดูอุโมงค์ไปกู้อุโมงค
1: ์ครับ
0: รับตำแหน่งปั๊บก็ต้องลงไปดูไอ้เรื่องกู้อุโมงค์กันที
1: โอ้โหอย่าให้มันเกิดเหมือนหน้าโรงพยาบาลวชิระอย่างนั้นอีกนะครับเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากหน้าโรงพยาบาลยังแก้ไม่เสร็จเลยไม่ใช่เหรอพี่เบสาน
0: ยังปิดอยู่ไหม
1: ยังไม่แน่ใจว่าปิดหรือยังนะฮะ
0: น่าจะเปิดแล้วแต่ว่ามันก็ยังต้องสร้างไอ้โรงพักอะไรใหม่
1: โรงพักที่ยังไม่ได้ใช้ก็ต้องทุบทิ้งไปแล้วอ่ะคร
0: ับทุบแล้วก็ต้องสร้างใหม่ให้เขา
1: ต้องเท่าไหร่นะโอ้โหแล้วไอ้ปูนที่มันเทลงไปในท่อของอุโมงค์เนี่ยจะเอาออกไปยังไงให้มันเสร็จสิ้นชั่วโมงงานน่าจะช้าลงไปอีกครับ
0: ก็เป็นเรื่องของนั่นแหละบริษัทผู้รับเหมาอุโมงค์เข้าไป
1: ครับ
0: ต้องไปดูต้องไปอะไรออก
1: เพราะว่าสถานีกับอุโมงค์ที่มันจะต้องมาต่อกันน่ะมันน่าจะมีช่องโหว่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ดินเอ่ยปูนเอ่ยทุกอย่างมันไหลลงไปในท่อหมดอ่ะครับมหาศาลกันนั้นหายไปได้ยังไงฮะคงต้องแปลกใจอ๋อมันไปอยู่ในท่อเต็มไปหมดแล้วรถยนต์เป็นคันๆฮะที่ไหลลงไปฮะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เกรงว่าตรงนี้จะเป็นอีก
0: ใช่ครับ
1: อุโมงค์
0: ก็ไม่ใช่เล็ก
1: ๆครับ
0: แล้วมันต้องสร้าง2อุโมงค์คู่กันเลยนี
1: ่ครับ
0: ไอ้ตรงไม่ใช่รถมันไม่ใช่วิ่งกันอุโมงค์เดียวกันนะ
1: ครับ
0: มันวิ่งสวนกันคนละอุโมงค
1: ์ใช่ครับไม่ได้อยู่อุโมงค์เดียวกันใช่ครับ
0: ขาไปก็อุโมงค์นึงขากลับก็อุโมงค
1: ์ครับ
0: แต่มันคู่กันไป
1: ฮะนี่ฮะท่านวิศวกรใหญ่เนี่ยผู้ว่าชัดชาติเนี่ยคงต้องลงไปดูแล้วครับหลังจากวันนี้ไปรับใบรับรองเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ประกาศทีมงานเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
0: ก็เห็นว่ามีรองผู้ว่าเก่า3คนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีรองผู้ว่าใหม่คนหนึ่งลูกคุณพนิษฐ์วิกิเศษ
1: ครับ
0: ลูกคุณพนิษฐ์วิกิเศษมาเป็นรองผู้ว่าเลยนะ
1: ครั้งที่แล้วนี่เป็นที่ปรึกษาใช่ไหมพี่เบสานแล้วก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นรอง
0: ก็เป็นทีมงานนี่แหละคุณพรพรมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณพรพรมวิกิเศษก็ได้เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม
1: ่ครับ
0: ในขณะที่อีก3ท่านยังคงเป็นคนหน้าเดิมก็คือคุณวิษณุทรัพย์สมพลคุณทวีดากมลเวชแล้วก็คุณสานนท์หวังสร้างบุญแม้จะเป็นรองผู้ว่าคนใหม่แต่พรพรมก็ไม่ใช่หน้าใหม
1: ่ครับ
0: หากติดตามข่าวสารกทมตั้งแต่ยุคชัดชาติหนึ่งย่อมคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตาในฐานะที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
1: ครับ
0: ที่ปรึกษาผู้ว่าและผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานครเราใช้ศัพท์ว่าเป็น Chief Sustainability Officer หรือ CSO คนแรกในประวัติศาสตร์โดยขณะนั้นมีอายุเพียง30ปี
1: ครับ
0: ชื่อเล่นพรมเป็นบุตรชายของคุณพนิษฐ์วิกิเศษแห่งพรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: คุณพนิษฐ์ที่ไปโดนจับ
1: ที่กัมพูชา
0: ที่กัมพูชา
1: เขาพร้อมกับคุณวีระนะครับครับ
0: เราต้องไปอยู่คุกอะไรนะ
1: ครับ
0: ไปอยู่คุกกับคุณวีระแต่ว่าก็ได้ปล่อยตัวมาก่อนนะฮะก็จบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์และการต่างประเทศจาก King College of London ปริญญาโทด้านนโยบายพลังงานสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กโอ้ข้ามไปฝั่งสหรัฐเลยนะ
1: ครับ
0: ชื่นชอบการเมืองมาตั้งแต่สมัยอยู่อังกฤษและเมื่อครั้งที่ย้ายไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกามีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ช่วยส.ส.รัฐแคลิฟอร์เนียดูแลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตรงกับที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาเคยสมัครเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ผลัด1ปี60แล้วก็เคยเป็นอาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาเสรีนิยมโลกและเป็นอดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษหลังจากที่ได้ศึกษางานทางการเมืองอย่างจริงจังจึงตัดสินใจอาสาที่จะมาทำงานเต็มตัวคุณพ่อสอนเสมอว่าการจะเป็นนักการเมืองจะต้องเป็นคนดีต้องไม่โกงก็เข้าสู่พรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนิวเดมหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่พรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงว่ามาพร้อมกันนั่น
1: ก็คุณผลิตอยู่ทีมเดียวกันก็แยกกันเป็นคนละพรรคเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่

0: นไปอยู่นาชาติเคยไปอยู่คุณชัดชาติ
1: ครับ
0: อีกคนไปอยู่พรรค
1: ก้าวไกล
0: อนาคตใหม่
1: แล้วก็ใช่ฮะมาก้าวไกลมาพรรคประชาชนเนี่ยครับ
0: ครับแต่ว่าก็เนี่ยได้เข้าร่วมกับที่คุณชัดชาติตั้งแต่เมื่อปี2565นะ
1: ครับ
0: โดยย้อนไปหลังศึกเลือกตั้งปี62ตัดสินใจออกจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้กลับไปทำงานเป็นอาจารย์สอนที่ธรรมศาสตร์แต่สนใจด้านการเมืองและโชคดีที่หลังจากทางคุณชาติชาติตัดสินใจลงสมัครผู้ว่าก็ได้ติดต่อมาอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องนโยบายต่างๆจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาร่วมที
1: ม
0: แล้วก็ได้ถูกชักชวนจากคุณชาติชาติก็มากลายเป็นที่ปรึกษาในสมัยแรก4ปีแรก
1: โอ้เห็นบอกว่ามาแรกๆเนี่ยไม่คิดจะได้ตำแหน่งอะไรเลยนะฮะตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวโอ้ก็แต่ก็ได้นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษา
0: เป็นคนที่จะรณรงค์เรื่องนั้นใช่ไหมเรื่องแยกขยะ
1: มาไม่เทกองฮะต้องแยกขยะครับใช่ครับ
0: ก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นนะเรื่องแยกขยะของคนไทยแต่ว่ายังต้องทำต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ยังทำต่อเนื่องแล้วยังต้องมีกลยุทธ์อะไรพอสมควร
1: ก็ดูเหมือนนโยบาย260นโยบายของผู้ว่ารอบนี้จะเน้นเรื่องของเมืองสีเขียวเพิ่มขึ้นเห็นจะปลูกต้นไม้อีกล้านต้นนะใช่ครับคือ4ปีที่แล้วเนี่ยผลงานเด่นๆสวน15นาทีพี่เบสานเดินทาง15นาทีถึงสวนเคยเห็นไหมพี่เบสานสวน15นาทีบางทีพื้นที่มันเล็กนิดเดียวนะฮะแต่เขาก็ใช้วิธีระบบอะไรของเขาในการจัดสวนให้มันดูว่าอันนี้มีทางเดินมีม้านั่งมีที่พักผ่อนหย่อนใจ
0: ให้เป็นมุม
1: ใช่ครับกลางคลองเตยอ่ะที่มีตึกรามบ้านช่องเยอะพี่ไพศาลเหลือประมาณสัก5เมตรไปถึง10เมตรอ่ะความกว้างความยาวประมาณเนี้ยเขาสามารถจัดเป็นสวนหย่อมได้นะมีต้นไม้ต้นนึงเก้าอี้นั่งแล้วก็มีทางเดินเขาก็เรียกว่าเป็นสวนได้เหมือนกัน
0: มันก็ต้องมีคนมาคอยดูแลนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าทำแล้วทิ้งไปเลยนี่เดี๋ยวมันก็ซุดโทรมไปมันเสียหายไปมันต้องมาคอยมีคนมาดูแลทำความสะอาดดูแล
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นก็ต้องยกระดับให้ชุมชนเขาช่วยดูไปเลย
1: ครับเอ๊ะรอบนี้ที่ประกาศตัววันนี้มีอากงด้วยไหมพี่ไพศาล
0: ยังไม่เปิดถึงขั้นทีมที่ปรึกษาหรือทีมอื่นๆเขาเปิดเฉพาะในส่วนของรองก่อนมั้งรอง4คน
1: มีรองผู้ว่ามีเลขาผู้ว่ากทมมีผู้ช่วยเลขาผู้ว่ากทมมีที่ปรึกษาฮะ
0: โอ้ใช่เห็นยืนยกมือหลายคนอยู
1: ่ครับที่ปรึกษาเนี่ยมีคุณจักรพันธ์ผิวงามครับคืออดีตรองผู้ว่า
0: ค
1: ุ
0: ณจ
1: ัก
0: รพ
1: ัน
0: ธ์เดิมเป็นรองไงแล้วที่ไม่ได้เป็นรอง
1: ครับ
0: ไปอยู่ที่ปรึกษาแทน
1: เป็นประธานที่ปรึกษาครับ
0: เขาเป็นลูกหม้อเขาเป็นลูกหม้อ
1: เป็นอดีตรองปลัดกทมใช่ไหมฮะ
0: ใช่เป็นลูกหม้อ
1: และก็ได้ขึ้นมาเป็นคุณจักรพันธ์ผิวงามเนี่ยยุคของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านก็เป็นรองผู้ว่าใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่และพอมายุคของคุณชัดชาติคุณชัดชาติดึงให้มาทำงานต่อในตำแหน่งรองผู้ว่าแต่ว่า รอบนี้ท่านขึ้นไปเป็นประธานที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาเนี่ยประกอบด้วยพลตำรวจเอกอดีตนะฮะงามจิตสุขศรีด็อกเตอร์ณัฐพรจันทร์เฉลี่ยเสริมบุตรพลอากาศเอกนายแพทย์ทวีวงศ์ปาจารีด็อกเตอร์สุพรธรรมมงคลสวัสดิ์คุณเอกวรัญญูอมรปานคุณดนุดาจิวจินดาและก็ลับทวันลีละพงกุลณัชพัชระทวีวันบูรณ์อันนี้คือคณะที่ปรึกษานะครับก็ยังไม่เห็นชื่อนะครับคุณต่อศักดิ
0: ์
1: ฮะ
0: แล้วมีทีมอะไรมีทีมเลขาทีมอะไรอีกไหม
1: ทีมหมดแล้วพี่ไพศาลทีมเลขาเหรอครับเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชื่อคุณานพเลิศไพวันครับเลขาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ทีมของเขานี่ก็โอ้โหคือแต่ก็เห็นคุณต่อศักดิ์นั่งอยู่ในทีมนี้ด้วยเหมือนกันฮะแต่ยังไม่มีการเปิดชื่อพี่ไพศาลมีทั้งคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนจะพักกันพี่ไพศาลผมมีข่าวดีๆจากทาง BOI ครับเดี๋ยวไปติดตามครับ
0: ครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02

0: 0853-8111
1: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวของ BOI กันค่ะที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI เมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่จำนวน9โครงการมูลค่ารวม 66,320 ล้านบาทครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารขนส่งทางอากาศวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล Data Hosting และพลังงานหมุนเวียนนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบและขยายหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนเป็นคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนและกันกรองโครงการ Data Center ค่ะทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมถึงการกันกรองโครงการ Data Center โดยจะพิจารณาอย่างรอบด้านในทุกมิตินะคะก่อนที่ผู้ลงทุนจะยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนค่ะพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนโดยกำหนดกรอบการดำเนินงานเร่งด่วน7ด้านได้แก่การกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่สำหรับ Data Center เพื่อกำหนดอัตราค่าไฟเป็นการเฉพาะให้สะท้อนต้นทุนการจัดหาพลังงานอย่างเหมาะสมการกำหนดสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดให้สอดคล้องกับแผนประเทศการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าสะอาดผ่านกลไก Direct PPA การจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าการศึกษารูปแบบการจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงโดยตรงแก่ Data Center รายใหญ่การเร่งลงทุนโครงข่ายไฟฟ้าและการจัดทำ Power and Water Map นะคะเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะ
0: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุก

0: โหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: เดี๋ยวเขาบอกนะมีเงินก็จ้างผีโบแป้งได้ ที่สะแก้วเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจกสทช.บุกเข้าตรวจค้นอาคารต้องสงสัย2จุด
3: ครับ
4: ในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังพบพฤติการลักลอบปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต
3: กี่รอบแล้วอ่ะพี่เ
4: พ
3: ศาล
4: ข้ามพรมแดนไปยังเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชา
3: ครับ
4: เชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
3: ครับ
4: จุดแรกนี่เป็นอาคารในเขตตัวเมืองอรัญญประเทศส่วนจุดที่2เป็นอาคารพาณิชย์ตรงข้ามห้างแห่งหนึ่งสาขาตลาดโรงเกลือโดยการปฏิบัติการทั้งนี้เป็นผลจากการขยายผลของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เดินหน้ากวาดล้างโครงข่ายสื่อสารผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบโครงข่ายดังกล่าวใช้บัญชีธนาคารของประเทศไทย4แห่งโอนเงินไปยังธนาคารในประเทศกัมพูชา2แห่งและประเทศอินโดนีเซียอีก1แห่งโดยปลายทางการรับเงินอยู่ภายในอาคารแห่งหนึ่งในเมืองปอยเปตนอกจากนี้ยังตรวจพบความเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารอย่างน้อย185บัญชีโดยในจำนวนนี้มี37บัญชีที่ถูกแจ้งความออนไลน์มีหมายเลขคดีหรือมีผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินแล้วสะท้อนความเป็นไปได้ว่าโครงข่ายดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการแก๊งของ

0: call center
1: ครับ
0: นอกจากเขาตรวจสอบภายในอาคารพาณิชย์เจ้าหน้าที่พบตู้เซิร์ฟเวอร์สำหรับกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ติดตั้งระบบจำนวนมากและคอมพิวเตอร์1เครื่องที่ใช้ควบคุมการส่งสัญญาณในชั้นสอบสวนเจ้าของอาคารอ้างว่าเดิมรับงานสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ให้ผู้ค้าภายในตลาดโรงเกลือแต่เมื่อถูกสอบถามอย่างละเอียดได้ยอมรับว่าปล่อยเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ผู้ใช้งานฝั่งปอยเป็ดในราคาเดือนละ 40,000 บาทพร้อมระบุว่าผู้โอนเงินเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Galaxy Casino ในเมืองปอยเป็ดปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของตำรวจทหารสำนักงานกสทช.และผู้แทนจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมได้แก่ AIS 3BB และ Fiber 3เพื่อสกัดกั้นการลักลอบส่งสัญญาณโทรคมนาคมข้ามแดนซึ่งอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือก่ออาชญากรรมออนไลน์และขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เบื้องต้นก็ได้ควบคุมเจ้าของอาคารไปทำการสอบสวนเพื่อล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ครับ
0: ก็ไม่จบไม่สิ้นนะ
1: โอ้โหจะไปจบยังไงพี่เพศานเอาง่ายๆนะไอ้ขบวนการเหล่านี้ทำไมมันมาแอบอิงอยู่ติดชายแดนของเราเลยอ่ะเพราะมันใช้ระบบสารุโภคของเราไงครับทำไมประเทศของคุณก็กว้างใหญ่ไพศาลลึกเข้าไปสัก50กิโล100กิโลเมตรสิไม่ได้ฮะระบบอินเทอร์เน็ตระบบสัญญาณระบบไฟฟ้าระบบสารุโภคของเขาไม่เพียงพอที่จะรองรับขบวนการเหล่านี้ครับมันก็ต้องมาแอบอิงจากบ้านเราเนี่ยที่ต้องส่งเข้าไปเราก็ไปหยอดน้ำเลี้ยงเขาอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ล่มหายตายจากไปสักทีนึงฮะที่จับกุมได้ที่ฝั่งของพม่าละลายไปกันหมดเลยนะฮะที่จีนเข้ามาแล้วก็ขนกลับบ้านกันไปเนี่ยแมงเม่าทั้งนั้นนะพี่ไพศาลไอตัวนางพญาของเขาเนี่ยไอตัวใหญ่ตัวเป้งของเขาเนี่ย
0: ที่ปลอดภัยหมดแล้ว
1: โอ้ยมีรถขบวนมารับเอาไปรับในที่ปลอดภัยก็จะมีไอที่ระดับรองลงมาหน่อยไม่มีคนมารับเขาเนี่ยก็ข้ามฝั่งมาแล้วก็นี่แหละครับที่บอกพี่ไพศาลบอกไงมีเงินจ้างผีโม่แป้งยังได้ก็มีคนของเราเนี่ยไปรับไปส่งจุดหมายไปทางที่ไหนฮะจุดหมายไปทางไปฝั่งกัมพูชาอีกครับฝั่งพม่าไม่ได้แล้วกำลังจะหลบไปฝั่งกัมพูชาถูกจับได้มาหลายรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะฝั่งกัมพูชาที่บอกว่าเป็นเมืองสแกมเมอร์เนี่ยมันก็ไม่ล้มหายตายจากพอเข้าเอาจริงหน่อยมันก็อยู่สงบเสงี่ยมเจียมตัวนะฮะเอาส่งกลับมาบ้านนะครับหรือพวกที่เป็นแมงเม่าเนี่ยหมดประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ส่งคืนนะแต่ที่หลอกไปเพิ่มเนี่ยอย่างที่ผมเคยคุยกับพี่เพศานะว่าผมมีโอกาสได้คุยกับมูลนิธิที่เขาช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์อย่างเนี้ยเขาบอกว่ายิ่งมีโควิดยิ่งปิดด่านมันยิ่งหลอกคนไทยไปทำงานเยอะขึ้นนะครับพี่เพศานเอ้าผมก็ถามว่าเงินเดือนที่เขาเคยให้เนี่ยเดือนละแสนสี่แสนเนี่ยนะฮะเพื่อจะจูงใจอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยรู้ทันมันเหลือเดือนละ15,000-20,000แต่มันจะมีออปชั่นพิเศษถ้าเกิดทำยอดได้ทำอะไรได้คนไทยถูกหลอกไปเยอะครับที่ข้ามไปฝั่งนู้นพอข้ามไปเสร็จสิทธิของคุณในความเป็นมนุษย์แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วครับนั่นแหละแล้วมันก็ไม่ล้มหายไปจากตรงไหนเพราะว่าก็มีในทุนเราเนี่ยที่ไปส่งสัญญาณให้ไปลักลอบแบบเนี้ยที่เราเล่ากันไปเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีสัญญาณเน็ตทีครับขบวนการนี้มันก็เคลื่อนไปไหนไม่ได้
0: ใช่มันอยู่ได้ก็เพราะว่ามันก็ยังมีตัดไปเส้นหนึ่งก็ยังมีเส้นอื่นๆเกิดขึ้น
1: มันก็แอบอิงจากเราไปเนี่ยแหละครับใช่ครับ
0: นี่มันต้องเท่าไหร่แล้วมันตัดกันมากี่รอบแล้วผมว่าข่าว
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องมาบุกตัดสัญญาณตรวจค้นแล้วก็ตัดสัญญาณเนี่ยนะ
1: อยู่ตรงไหนบ้างฮะ
0: ผมว่าน่าจะเป็น10รอบ
1: ปอยเป็ดเขาบอกว่าขับรถไปถึงคิดว่ายังเป็นเมืองไทยอยู่เพราะมันเจริญมากตึกรามบ้านช่องสูงแต่ไม่ใช่มันคือฝั่งเพื่อนบ้านไปแล้วฮะฝั่งสุรินทร์ตรงข้ามคืออะไรพี่ไพศาลธรรมดาใช่ไหมตรงนั้นเอ้าทำไมมาอยู่ใกล้ๆติดชายแดนของเราเลยเพราะเขาต้องแอบอิงเราเหมือนกันนะครับด่านปิดก็จริง
0: เดิมสมัยก่อนก็ต้องอาศัยคนทางฝั่งเราด้วยนะ
1: ใช่ครับอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างใช่ครับเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเอาให้เขาล้มหายตายจากไปจริงๆคุณต้องตัดให้หมดเลยน้ำเลี้ยงเนี่ยนะถ้ายังตัดไม่ได้เขาก็ยังไม่ตายครับ

0: มาที่อีกเรื่องหนึ่งครับ
1: ครับ
0: ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การหักหนี้ของกยศ.ในบัญชีผู้กู้อัตโนมัติเนี่ยวันนี้เพจ Facebook ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เนี่ยได้โพสต์ข้อความว่ากรณีที่มีผู้กู้ยืมเงินโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการหักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติเพื่อชำระหนี้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2569กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการหักบัญชีอัตโนมัติหรือว่าที่เรียกว่าออโต้เดบิตสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และมียอดหนี้ค้างชำระซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน
1: ครับ
0: โดยรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนาเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนกยศ.บอกว่าเนื่องจากเมื่อวันที่5กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ประจำปีของผู้กู้ยืมเงินกยศ.ซึ่งกยศ.ให้ผู้กู้ยืมเงินดำเนินการชำระหนี้โดยตนเองหากพบว่าผู้กู้ยืมเงินไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ครบเนี่ยกยศ.จึงจะดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินโดยหักจากบัญชีออมทรัพย์ที่ใช้ในการรับโอนเงินค่าของชีพโดยในปีนี้กยศ.ได้ดำเนินการหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569จำนวน 74,337 บัญชี
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นกลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้และมียอดหนี้ค้างชำระก็คือถึงกำหนดที่ต้องชำระหนี้วันที่5แล้วไม่ชำระ
1: เขาหักเลย
0: เขาก็ต้องหักเลยเพราะเดี๋ยวนี้เขาให้คุณเซ็นให้หักอัตโนมัติได้ทั้งหมด
1: ครับ
0: ทั้งนี้เงินที่หักบัญชีเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวกยศ.จะนำกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไปช่วยเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงการศึกษาและสร้างอนาคตที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่องหากมีข้อสงสัยผู้กู้ยืมเงินสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กยศ. call center นะแล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์อะไรมาครบถ้วนเลย
1: ครับก็อาจจะถูกหักไปจนเจ้าของบัญชีตกใจมั้งพี่เบส
0: ันตกใจไปโวยวายก็ดูจะคนก็สงสัยว
1: ่
0: าไปหักเขาได้ยังไง
1: อ๋
0: อเขาเซ็นไว้แล้วเขาล็อกเซ็นไว้เรียบร้อยหมด
1: ครับก็คือทางสถานประกอบการนายจ้างหักไว้เลยหรือในบัญชีของลูกจ้างถูกหักโดยอัตโนมัติไปแล้วนะ
0: คือจริงๆเขาก็ให้คุณนำส่งตามกำหนดอ่ะ
1: ครับ
0: ยกเว้นเมื่อไม่นำส่งเนี่ยเขาจะเข้ามาหักบัญชีสำหรับคนที่มีเงินก็ได้หักไปไม่มีเงินก็ไม่ได้หัก
1: ครับ
0: ผมเข้าใจว่าเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ไอ้คนที่โวยวายคือไม่นึกว่าเขาจะหักอ่ะ
1: จริงๆดอกเบี้ยของกยศ.เนี่ยถูกมากเลยนะฮะผมเคยคุยกับท่านผู้จัดการกยศ.หลายรอบเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าคุณกู้ไปเนี่ยคุณจะได้ทั้งค่าอย่างชีพนะพี่ภิสารรายเดือนนะครับแล้วก็มีเรื่องของที่พักอาศัยค่ากินค่าอยู่ด้วยนะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องของค่าการศึกษาเขาให้หมดเลยฮะเพื่อให้คุณดำรงชีพอยู่ได้ทุกเดือนจนกว่าคุณจะจบการศึกษาแล้วพอจบการศึกษาแล้วเนี่ยให้เวลาอีกนะพี่ภิสารให้เวลาคุณปีถึง2ปีนะฮะในการไปตั้งตัวตั้งต้นชีวิตของคุณแล้วค่อยส่งคืนกับกยศ.คือเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณสักพันกว่าบาทเองครับพี่ไพศาลแต่ในเรื่องของคนรุ่นใหม่พอจบการศึกษามาแล้วครับพี่ไพศาลสิ่งที่เขาทำกันเป็นปกติวิสัยโอ้ยไม่ส่งใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกไม่ส่งไป10ปีเนี่ยพอเขาฟ้องขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มีเบี้ยปรับอะไรดอกเบี้ยเขายังเหมือนเดิมไม่ได้หักอะไรเพิ่มเติมเลยคนก็เลยเลือกที่จะไม่ค่อยส่งกันครับ
0: พอไม่ส่งที่ไปแก้ไอ้ตอนหลักคือเดิมเนี่ยจะไม่คิดให้คิดดอกเบี้ยด้วยซ้ำไป
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ให้เสียวินัย
1: เสียวินัยกัน
0: แต่ก็ถือว่าก็ยังคิดน้อยมาก
1: น้อยมากแล้วพอคิด
0: จนกระทั่งคนที่เบี้ยวไม่กลัวพูดตรง
1: ๆครับเขาอธิบายแบบนี้พี่ไพศาล

0: คุณมีหนี้บัตรเครดิตคุณมีหนี้รถยนต์คุณมีหนี้กู้ยืมเงินนอกระบบกับหนี้กยศ.คุณจะเลือกใช้อันไหนกยศ.เป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยครับแต่พอเดี๋ยวเราจะใช้กยศ.มาดูบัญชีไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวรองวดหน้าแล้วกันรองวดหน้าแล้วกันจนหลายปีก็ยังไม่มีเกิดขึ้นแล้วหลังๆมาเนี่ยผู้ค้ำประกันแทบไม่มีแล้วด้วยฮะ
1: เมื่อก่อนยกเลิกแล้วใช่ไหม
0: ยกเลิกแล้วครับเมื่อก่อนเราจะเห็นเนี่ยคุณครูร้องห่มร้องไห้เลยลูกศิษย์ไม่ส่งคุณครูถูกฟ้องล้มละลายไปอย่างเงี้ยบ้านถูกยึดรถถูกยึดประมาณนั้นนะครับเนี่ยเลยต้องออกมาว่าแม็กแค่ส่งเดือนละ1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือกันครับไม่งั้นคนข้างหน้าเนี่ยนะฮะน้องๆที่ขึ้นมาระดับอุดมศึกษาเนี่ยไม่มีทางที่จะได้กู้เลยนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นกองทุนของกยศ.เองหลังๆมาพอไม่ส่งคืนกันเนี่ยเขาต้องของบประมาณจากรัฐบาลมาช่วยอุดหนุนฮะเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปปล่อยกู้ให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็แสดงว่ากองทุนกยศ.เนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วฮะต้องของบประมาณรัฐมาดูแลแล้วครับ
1: เงินคนที่กู้ไปแล้วสำเร็จการศึกษาแล้วทำงานแล้วไม่ยอมส่งนะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ยอมใช้หนี
0: ้ครับ
1: มันเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: เมื่อก่อนเนี่ยกยศ.เขายืนด้วยตัวเองได้ไงฮะเพราะว่ากฎของเขาค่อนข้างเข้มถ้าเกิดคุณไม่ส่งเนี่ยผู้ค้ำจะโดนก่อนเลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: แก๊งกุมารจีนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามกันต่อนะครับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: ช่วงของมหานครรอบทิศกันแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กับ2จอค่ะดีเจก้วยกัวจะแรมสัมพันธ์วิวัฒน์แล้วก็ดีเจน้องโด่งจามอนกิจสวภาคนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่รับสัญญาณ95ไปยังอสมททั่วประเทศเลยนะคะอยู่ที่ไหนกันอย่างไรนะคะก็ทักทายเรามาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็มาหลายท่านแล้วคุณวัฒนศักดิ์นะคะคุณอาเกณฑ์จากพะเยาคุณปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะถึงไม่บอกเราก็รู้คุณนงลักษ์นะคะคุณทองคำคุณบรรชัยคุณชะลอคุณ TS คุณสมชายนะคะ
4: ค
3: ุณเกรียงไกรแล้วก็คุณณรงค์ฟังจากอุดรบอกว่า29องศาครับนะคะคุณพะเยา
4: เมื่อเบรกที่แล้วพอพูดถึงน้องเนเน่นะฮะพี่ทองคำกับคุณวันชัยบอกว่าต้องสนับสนุนต้องเชียร
3: ์
4: นะเด็กไทยเนี่ยถ้าเด็กเก่งๆนะก็ต้องเชียร์หน่อย
3: เดี๋ยวกลับมาคงต้องเนื้อหอมแน่ๆต้องออกสื
4: ่อ
3: ในสื่อของพวกทีวีของไทยนี่แหละเน
4: า
3: ะ
4: ครับมาลุยกันต่ออีก10อันดับครึ่งชั่วโมงครับ
3: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้วันนี้มีผู้ปกครองแล้วก็เนี่ยพานักเรียนไปร้องนะคะที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลนะคะผู้ปกครองเนี่ยนักเรียน11คนเลยนะ11ครอบครัวรวม120กว่าคนเลยเดินทางมาจากกาญจนบุรีไปร้องทุกข์บอกว่ามีผอ.โรงเรียนเนี่ยดังของกาญจนบุรีล่วงละเมิดเด็กนักเรียนหญิงอายุ 11-15 ปี10กว่าคนเลยนะคะก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยอายุ 11-15 ปีทั้งหมด11คนเป็นนักเรียนอยู่ชั้นป.5 ถึงม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีถูกผู้อำนวยการโรงเรียนกระทำอนาจารแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศ
4: เมื่อกี้หลวงพ่ออนาจารป้า
3: เมื่อนี้ผอ.โรงเรียน
4: ผอ.อนาจารเด็ก
3: อนาจารแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศด้วยบางคนเนี่ยถูกกระทำตั้งแต่ป.3 อ่ะโดนแทบทุกวันเป็น100ครั้งโดนเพื่อนร่วมงานโรงเรียนเนี่ยจะทำทีว่าเรียกเด็กไปตัดผมไม่เล่าแล้วเขาไปทำงานบ้านด้วยแล้วก็ไปลองเสื้อผ้าที่บ้านพักครูในโรงเรียนแล้วก็ข่มขู่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมี

0: อย่างนี้เนี่ยจะตัดทุนการศึกษานะถ้านำเรื่องไปบอกคนอื่นเนี่ยนะคะแม่ของเด็กหญิงคนหนึ่งยังสงสัยพฤติกรรมผอ.โรงเรียนด้วยที่ซื้อเสื้อกล้ามซับในมาให้เด็กเป็นประจำโดยหักจากเงินที่รัฐบาลอุดหนุนค่าเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนจากนั้นก็ขอเสื้อกล้ามซับในตัวเก่าของเด็กคืนไปก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะคะเด็กๆ เนี่ยเคยแจ้งครูในโรงเรียนด้วยนะเออแต่กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือ แถมครูก็บอกอีกนะว่าอ๋อเด็กๆเนี่ยควรจะรักโรงเรียนนะ อย่าทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงนะ เด็กทั้ง11คนยืนยันว่ามีเพื่อนอีกหลายคนเลยไม่ใช่เฉพาะพวกตัวเอง11คนนะยังมีอีกหลายคนเลยตกเป็นเหยื่อค่ะแต่ว่าผอ.คนนี้ยื่นหนังสือลาออกไปแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยเกรงว่าผู้ปกครองเนี่ยจะหนีความผิดนะคะขณะนี้เนี่ยคุณปวีณาหงสกุลก็เลยประสานไปที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือคุณอัครนันท์กันกิตตินันท์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มารับเรื่องด้วยเดินทางมารับเรื่องด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยนะคะเลขาธิการสปท.นะคะตอนนี้เนี่ยทางคุณปวีณานะคะประสานไปยังผู้กำกับการสภ.ศรีสวัสดิ์นะคะมอบหมายให้พาทั้งส่วนครอบครัวเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีวันพรุ่งนี้ค่ะโดยจะมีการติดตามช่วยเหลือต่อไปนะคะด้านของทางคุณอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยบอกว่าตอนนี้ทำสองเรื่องคือให้ตั้งกรรมการสอบแม้ว่าจะออกไปแล้วเนี่ยก็สอบนะคะแล้วก็ออกจากพื้นที่ไปช่วยราชการแล้วก็เรื่องที่สองจะประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแล้วก็พม.เพื่อร่วมฟื้นฟูจิตใจของเด็กในระยะยาวค่ะส่วนเรื่องของการตั้งสอบผอ.เนี่ยเพราะว่าอะไรถึงเขาลาออกไปแล้วเนี่ยถ้าผิดจริงเนี่ยเขาจะไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญอะไรเลยนะแล้วก็ถูกดำเนินคดีอาญาด้วยที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีผลสอบออกมาแล้วเนี่ยถึงขั้นโดนไล่ออกเนี่ยจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญแล้วก็ถูกดำเนินคดีอาญาด้วยนะคะโ
1: อ
0: ้โหพฤติกรรมของผอ.นี่แย่มากเลยอ่ะเยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยแล้วแถมไปพึ่งครูอ่ะ
1: ก็เด็กไม่ได้คนเดียวนะที่บอกนะ
0: เยอะเขาบอกนอกจาก11คนนี้บอกว่านอกจากนี้ยังมีเยอะเลยแหละที่ไม่กล้าพูดไง
1: ตายนะครูให้ปกป้องกันเองนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ก็หวังว่าเรื่องจะไม่เงียบเนาะเรื่องอะไรแบบนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้สงสารเด็กไม่ใช่หรอกนะครับอ่ะนนทบุรีนะกลางวันแสกๆเปิดบ่อนเล่นการกลางเมืองครับวันนี้ไปตามจับได้25รายครับนักพนันวิ่งกันกระเจิงตำรวจชุดสืบสวนนะครับภูธรจังหวัดนนทบุรีส่วนที่กำลังครับกับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำหมายสารเข้าไปค้นบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ซอยสมบูรณ์สุขนะครับอำเภอเมืองนนทบุรีนะหลังได้รับข้อมูลนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับลักลอบเล่นการพนันเข้าไปเนี่ยนะครับโอ้โหเขาเรียกอะไรชิปอ่ะพี่เหรียญที่เป็นชิปอ่ะเป็นตะกร้าเลยนะฮะนี่เล่นกันแบบมืออาชีพนะต้องแลกชิปนะไม่ได้เอาเงินวางล้อมวงกันนี่เล่นแบบแลกชิปนะครับเห็นบอกว่าตอนเข้าไปเนี่ยนะโอ้โหไม่ง่ายนะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับต้องเอาครีมตัดกุญแจนะเพื่อหาทางเข้าไปในบ้านพอเข้าไปในนักพนันยังไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่มานะจับนักพนันได้25คนผู้หญิง15ผู้ชาย10ผู้หญิงเยอะกว่านะพี่นะผ
0: ู้
1: หญิงชอบบวกเลขนะชิปแลกเงิน1ล้านบาทไม้เคลียร์กล้องวงจรปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับมีผู้หญิงอายุ40ปีนะครับชื่อว่านางสาวพัชรีรับว่าเป็นผู้เช่าบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของบ่อนนะครับจากการสอบถามนะฮะคนที่ดูแลหน้าบ้านนะฮะก็บอกได้ค่าจ้างวันละ500เพิ่งเปิดวันแรกครับพี่ตำรวจ
0: เชื่อไหม
1: ส่วนนักพนันก็เป็นคนรู้จักกันก็เลยมีการนัดหมายกันนะครับทางโซเชียลว่าให้มาเจอกันที่นี่ที่นี่ที่นี่นะเหมือนตนก็เลยเป็นคดีข้อหานี่นะฮะลักลอบเล่นการพนันไปนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ไปแล้วนะคะไปเรื่องที่มีน้ำรั่วในอุโมงค์สร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่วงเวียนใหญ่นะคะก็ไปดูแล้วก็บอกว่าตอนนี้เมื่อตรวจสอบแล้วนะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่ต่ำสุดของโครงการก่อสร้างทั้งหมดเลย แล้วก็เป็นจุดรับน้ำด้วยทำให้น้ำไหลเข้าอุโมงค์นะคะแล้วก็ดินรอบนอกเนี่ยเกิดทรุดเข้ามาขณะนี้ผู้รับเหมากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะตอนนี้ทางกทม

0: หมอก็เลยจะดูแลสถานการณ์โดยรอบนะคะว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือมีดินเพิ่มขึ้นมากน้อยไหมมีอัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเปล่าโดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรนะคะจากจุดเกิดเหตุดังนั้นก็เลยต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกนะคะมีทั้งหมด3อาคารรวมประชาชนทั้งหมดเนี่ย60คนนะคะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์ส่วนเรื่องที่2ก็คือต้องจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยและก็ลดการสั่นสะเทือนจึงต้องปิดการจราจรของถนนประชาธิปกค่ะแล้วก็3มีการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุนะคะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็เริ่มทรงตัวจึงทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะหลักการก็คือว่าผู้ว่าชาติบอกอย่างนี้นะคะหลักการคือพยายามหยุดน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาและป้องกันดินไม่ไหลเข้ามาในจุดเกิดเหตุด้วยนะคะโอ้ก็ต้องดูนะคะว่าถ้าเกิดฝนตกจะทำยังไงตอนนี้คนที่อยู่แถวๆนั้นมี3อาคาร60คนก็ออกมาหมดแล้วนะคะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นะครับวันนี้เขาบอกว่าที่กาฬสินธุ์นะนักวิจัยเนี่ยนะฮะเขาค้นพบซากดึกดำบรรพ์อีกนะพี่แถบนู้นเนี่ยเราจะเจอพวกไดโนเสาร์กันบ่อยนะขอนแก่นกาฬสินธุ์อะไรพวกเนี้ยนะฮะครั้งนี้เจออุราคาซอรัสคือเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นในประเภทคอยาวอ่ะพี
0: ่ยาวจริง
1: เป็น
0: เดนโนคอร์ดไม่ยาว
1: สร้างดึกดำบรรพ์ผมไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับพี่นะฮะกาลาอุราคาซอรัสกาลาสินเอนซิสเป็นไดโนเสาร์คอยาวชนิดใหม่ของโลกนะครับที่นักวิจัยเขาไปเจอคาดว่าอายุเนี่ย150ล้านปีนะเจออยู่ที่นะฮะในไทยเนี่ยแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยถือเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนที่เป็นคนที่แบบชอบค้นคว้าหรือว่าศึกษาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับนะประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นไดโนเสาร์ไทยลำดับที่15ครับที่มาเจออยู่ในไทยนะโอ้วันนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเขาก็เจอเป็นเหมือนลักษณะเป็นโครงกระดูกคือถ้าอย่างเราอย่างพวกเราไม่มีความรู้นะพี่เราเจออย่างนี้เรียกว่าก้อนหินนะเนี่ยเจอพวกเนี้ย เขาทำไมถึงคิดว่าอันนี้เนี่ยเอามาประกอบมาเป็นซากกันเฮ้ยมันต้องเป็นนู่นนี่นั่นแล้วเขาเอาไปตรวจดูเหรอ
0: ให้เขาเจอในแหล่งที่เขาคิดว่าจะต้องมีหรือเปล่าด้วย
1: ในแหล่งที่ซากดึกดำบรรนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรามีไดโนเสาร์ลำดับที่13เนี่ยจากแหล่งซากดึกดำบรรพูน้อยก็คือมินิโมเคอร์เซอร์ภูน้อยเอนซิสนะฮะแล้วก็มีไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับมีจระเข้มีปลาน้ำจืดสัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำที่ศึกษาแล้วเจออยู่ในเนี้ยในยุคที่เป็นจูราสสิกเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับที่กาฬสินธุ์นะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมีเวลาผ่านไปก็ลองเข้าไปดูได้นะเป็นเรื่องของพวกศึกษาประวัติศาสตร์นะครับศึกดึกดำบรรพ์พวกเนี้ยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ผมจะเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องเงี้ยเกิดขึ้นที่โรงพักแห่งหนึ่งว่าที่จังหวัดชลบุรีนะคะที่สภ.บางละมุงคนถูกจับว่ามียาบ้าอยู่ในตัวเขาก็บอกว่าเขามีวิชาคมสามารถจะซ่องสวดคาถาแล้วก็จะหายตัวไปได้
1: เฮ้ยแล้วเป็นไงฮะจากหนักกลายเป็นเบา
0: ก็ตำรวจ
1: จากเบากลายเป็นหนัก
0: ตำรวจก็เลยว่าไปเจอคนชายคนหนึ่งเนี่ยอาการพิรุธแต่ผู้ชายว่ากวนแล้วเหมือนติดยาเสพเหมือนกำลังเสพยามาเลยท่าทีลุกลี้ลุกลนเลยก็เลยจะให้ไปค้นอ่ะนะคะเจ้าที่ก็แสดงตัวขอตรวจค้นพบยาบ้า2เม็ดนะคะอยู่ในมืออายุ32ปีค่ะระหว่างตำรวจพบยาบ้าเนี่ยชายคนนี้ก็มีการยกมือแล้วก็ท่องบทสวดคาถาบางอย่างแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะใช้คาถานี้ทำให้ตัวเองเนี่ยหายตัวไปได้ตำรวจก็เลยเอ้ยอ่ะปล่อยให้สวดจนจบเลยแล้วก็เฝ้าสังเกตการอย่างสงบเมื่อบทสวดสิ้นสุดลงเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพปกติโดยครบทั้งคนและทั้งยาอยู่ครบเลยนะก็คือแบบไม่อยากจะแบบไปขัดเนี่ยอยากจะทองก็ทองสวดหมดสวดไปอ้างว่าจะหายนี่

0: ตอนนี้ก็เลยยังอยู่เหมือนเดิมตำรวจก็เลยเอาตัวไปตรวจหายาเสพติดก็ปรากฏว่าในตัวเนี่ยก็มียามีสีม่วงอ่ะนะคะมียาเสพติดร่างกายด้วยก็บอกตัวเองก็บอกว่าเพิ่งจะเสพยาบ้ามาเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เลยถูกแจ้งข้อหาไป2ข้อหาคือมียาเสพติดให้โทษอยู่ในครอบครองแล้วก็มีเสพยาด้วยโดน2กระทงไปเลยแม่อุตส่าห์ท่องคาถาตำรวจนี่ก็อันนี้คงไปออกนั่นได้นะที่ว่าอะไรของช่อง7เมื่อก่อนเนี่ย
1: อะไรพวกสะเก็ดข่าวอ่ะ
0: เออที่ว่าของใครที่ว่ามี
1: คดีเด็ด
0: ที่ว่าเออคดีตำรวจเจอไอ้พวกเนี่ยมาท่องคาถาปล่อยเป็นห้องไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวท่องเดี๋ยวจะหายไปเลยอะไรเงี้ยตำรวจก็ปล่อยให้ท่องเนาะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆว้าวๆๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

0: ากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
9: นะครับก่อนอันดับ5สวัสดีพี่ไรน่านนะครับพี่มาลี

0: นะครับพี่ลูกแม่ล่านะครับพี่อลงกรจากสงขลานี่นะครับพอได้ไหมผมว่าเป็นคนใต้ได้ไหมนะครับลำปางเจ้าพี่จันทราเห็นไหมโหเรานี่ทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานนะครับทั้งกรุงเทพโอ้โหต่างประเทศก็มีนะต่างประเทศเนี่ยก็ฟัง
1: ลูกทุ่งมาแล้วพอแล้วนะจันทบุรีชาอีสงอีสานต่างประเทศก็ฟัง
0: เพราะฉะนั้นต้องอัปเดตให้ครบทุกด้านนะครับวันนี้เราสูญเสียคนบันเทิงรุ่นใหญ
1: ่
0: เชื่อว่าแฟนๆ95เนี่ยต้องรู้จักนะครับคุณแม่น้ำเงินบุญหนักถ้าใครไม่คุ้นชื่อแล้วไม่เ
1: จอสวยนะ
0: อย่างผมเนี่ยผมเอ๊ะคนไหนเขาบอกเป็นตำนานนักแสดงอาวุโสระดับตำนานก็เลยไปเซิร์ชใน Google ดูนะครับน้ำเงินบุญหนักอ๋อเลยครับเห็นหน้าเนี่ยคุณแม่ท่านนี้นี่อ๋อเลยว่าคุณแม่แกเล่นละครช่อง7สมัยก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับเยอะมากนะครับน้ำเงินบุญหนักนะฮะวันนี้ก็จัดงานแล้วนะครับทางครอบครัวก็จัดงาน
1: อายุ83
0: โอ้แกเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชรานะครับ
1: นอนหลับไปเฉย
0: ๆลูกชายก็บอกว่านาทีที่บอกลาคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าขอส่งคุณแม่ขึ้นสวรรค์ครอบครัวก็ยิ้มนะครับแล้วก็ขอคุณแม่หมดห่วงนะแม่ก็จะได้ไปสบายลูกๆ ก็เหมือนมาส่งคุณแม่อย่างพร้อมเพรียงมีลูกคนเดียวนะครับเป็นลูกชายนะครับวันนี้ก็มาครับลูกสะใภ้นะฮะเปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยรอยยิ้มครับลูกก็ไม่เศร้าเพราะไม่อยากให้คุณแม่เศร้าคุณแม่ก็อยู่อย่างมีความสุขครอบครัวก็บอกว่าดูแลคุณแม่มาอย่างดีที่สุดนะครับเท่าที่ลูกคนนึงจะดูแลแม่ได้แล้วนะคุณแม่ก็จากไปอย่างไม่ได้ทรมานอะไรนะครับก็เป็นโรคชรานะคุณแม่เนี่ยหยุดรับงานละครมา 2-3 ปีละเนื่องจากขับรถไม่ไหวนะครับคือปกติเนี่ยคุณแม่น้ำเงินบุญหนักนี่ขับรถไปเองนะจนแกขับไม่ไหวแกก็เลยไม่รับงานละครละนะแต่ว่าก็ผู้จัดส่วนใหญ่ก็มีโทรมาเรื่อยๆนะฮะมาตามให้แกไปเล่นไปอะไรเนี่ยก็ส่วนใหญ่แกก็จะปฏิเสธไปด้วยเรื่องสุขภาพด้วยอะไรด้วยนะครับครอบครัวก็นะบอกว่าได้ส่งลาบอกลาคุณแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็เหลือแต่ผลงานที่ฝากไว้เนาะเป็น
1: พี่ก็ดูตอนที่เล่นคุณแม่อะไรก็หลายเรื่องอยู่แต่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรบ้างคือถ้าเล่นพี่อะไรเขาก็เล่นกับทุกเรื่องนะ
0: ก็ละครที่คุณแม่เล่นใช่ไห
1: ม
0: นะครับ
1: แต่เราคงดูไม่ทันหรอก
0: ภาพยนตร์เนี่ยเรื่องเขาบอกเรื่องแรกๆนี่คือ
1: ต้องเป็นนางเอกเปล่า
0: สาบสวรรค์เมื่อปี2499ครับปีที่พี่กล้วยเกิดพอดีเลยฮะยังนะยัง
1: หนูได้รางวัลด้วยตุ๊กตาทองมั้ง
0: เ
1: หรอแล้วก็ตาเงิน
0: อ๋อกระสือไงกระสือ
1: ตอนละครอ๋อ
0: กระสือ
1: เนี่ยใช่มนต์รักลูกทุ่งอ่ะเล่นเออใช่ใช่
0: มนต์
1: ร
0: ักลูกทุ่งผลงานเด่นนะบทบาทอันนี้เป็นละครต่างประเทศอันนี้ถ้าเป็นละครไทยเนี่ยนะฮะโอ้ก็นี่แหละกระสือภาพยนตร์นางสาวโพลดกกาเหว่านะครับโอ้หลายเรื่องคุณวังไปดูนี่ก็จะคุ้น
1: นี่ไงได้รับรางวัลตุ๊กตาเงิน
0: รางวัลพระสุรสวัสดีเนี่ยนะครับจากนครเรื่องกาเหว่าเป็นนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมตุ๊กตาเงินนะครับรางวัลตุ๊กตาเงินรางวัลบทเสริมเด่นยอดเยี่ยมหญิงก็นางสาวโพระดกนะนะครับโอ้แล้วก็รางวัลมากมายนะ
1: ค่ะ
0: นะครับคุณแม่ก็ไปสบายแล้วครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4คงทราบกันแล้วนะคะว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าการออกพระราชกำหนดพรก.เงินกู้400ล้านบาทของรัฐบาลนั้นไม่ขัดต่อศาลไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่วันนี้คือขอเดินทางไปมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของนายกรัฐมนตรีก็บอกก็รอฟังแล้วเคารพถ้าเกิดศาลว่าไงก็ว่ากันหลายคนบอกว่าแนวทางเนี่ยถ้ามันมีแบบถ้ามันผิดล่ะขาดล่ะแล้วเงินที่ใช้ไปแล้วเนี่ยจะต้องไงต้องไปหาที่อื่นมาใช้แทนเพราะเงินกู้มันก็ถือว่าทำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้คือทำได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ก็สุดขอบคุณนะคะขอบคุณของทางศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่ให้ความกรุณาเร่งวินิจฉัยพ.ร.ก.ด้วยความรวดเร็วรัฐบาลก็จะมีความมั่นใจว่าจะได้มีความมั่นใจว่าจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดให้กับประชาชนค่ะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยหลังจากที่ศาลได้ตัดสินแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ทำงานด้วยความสบายใจในกรณีที่ว่าทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจทำงานทุกอย่างเพื่อประชาชนนะคะนั่งเฝ้าเงินทุกบาททุกสตางค์เพราะเชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเงิน

0: กู้ไม่ใช่เงินงบประมาณดังนั้นเนี่ยต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าดอกเบี้ยที่ได้มาก็เป็นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำนะซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยสามารถไปเจรจาเรื่องดอกเบี้ยให้เหลือ 1.2% ได้ดังนั้นแล้วก็เงินทั้งหมดเนี่ยเขากู้จากในประเทศนะเขาไม่ได้กู้จากต่างประเทศนะเออนะคะก็บอกว่าดังนั้นเมื่อมีต้นทุนที่ถูกขนาดเนี้ยเงินทุกบาทนะคะที่จะนำเงินเหล่านี้เนี่ยจะไปสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มสร้างประโยชน์ให้เกิดการหมุนเวียนเป็นรอบๆค่ะแล้วก็ทุกรอบที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้ให้รูปแบบต่างๆเข้ามาด้วยเมื่อดอกเบี้ยต่ำก็ไม่ต้องกังวลว่าเรามีงบประมาณเพียงพอไปจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่นะคะโดยในแผนการใช้จ่ายพรบ.กู้เงินเนี่ยจะมีการนำไปใช้การปรับโครงสร้างพลังงานด้วยก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าของประชาชนเนี่ยลดลงค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับรัฐบาลที่บอกนะคะแต่ว่าทางฝ่ายค้านพรรคประชาชนเนี่ยคุณเทงเขาบอกผิดหวังแต่ก็ไม่ผิดคาด ผิดหวังแต่ก็ไม่ผิดคาดแต่ก็เขาก็มีการตั้งชุดคณะทำงานเพื่อติดตามการใช้เงินกู้ล็อตนี้ด้วยนะคะก็ติดตามการทำงานต่อไปค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ก็หมายความว่าเงินไทยช่วยใจพระของเราอีก2เดือนก็น่าจะมีนะ
2: ก็จะใช้กันต่อนะนะครับปากกาลดน้ำหนักใครใช้อยู่บ้าง
0: ไม่เคยใช้
2: ว่าใครกำลังตัดสินใจใช้นะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นเหมือนยาลดน้ำหนักที่เรากินแต่ว่านี่ใช้วิธีฉีดเข้าตรงเส้นเลือดเข้าไปแทนเนาะวันนี้คุณต้นหอมนะครับดารานะฮะต้นหอมสกุลตลาเนี่ยมารีวิวอีกมุมนึงให้ฟังคุณต้นหอมเป็นคนที่ใช้ปากกาลดน้ำหนักมาแล้ว2เดือนแล้วกำลังจะเข้าสู่เดือนที่3แล้วหยุดละเคกะว่าก็โอเคแล้วหุ่นพร้อมละพอละ
0: แสดงว่ามันได้ผล
2: ม
0: ัน
2: ได
0: ้
2: ผลมันได้ผลแน่นอนม
0: ัน
2: จะทำให้คุณให้พี่เบื่ออาหารไม่อยากกินอะไรแต่พอหยุดตามตำราเลยครับที่เขาบอกว่ามันจะมีโยโย่เอฟเฟกต์พี่ต้นหอมบอกว่าพอหยุดเนี่ยนะหุ่นสวยจริงๆแต่เกิดอาการโหยของหวานหิวบ่อยแกกินดึกแท้ทุกคืนตั้งแต่หยุดแกบอกจะไม่กลับไปใช้อีกแล้วปากกาลดน้ำหนักแกบอกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วที่หุ่นยังดีนะทั้งที่ตอนนี้มากินกลางคืนมันหิวต้องกินเนี่ยแต่หุ่นยังดีเพราะว่าไปเข้ายิมแกยังออกกำลังอยู่ต่อเนื่องนะครับแกบอกไม่เอาแล้วเข็ดแล้วเพราะว่ามันก็ตอนใช้มันก็ได้ผลดีแต่ตอนเลิกเนี่ยมันทรมาน
0: หิวใช่ไหม
2: หิว
0: เขาบอกกินเยอะมาก
2: ใช่นะฮะแกบอกว่าใช้ดีตอนใช้ดีแต่ว่าระวังผลลัพธ์ปลายทางนะคุณต้นหอมบอกว่า2เดือนลดลงไป5โล
0: ออกกำลังกายเท่านั้น
2: เออนะครับลดไป5โลแต่ว่าพอเลิกเนี่ยโหแกบอกว่าอยากหวานมากอยากหวาน
0: นะมาถึงว่าเวลาปักนะ
2: ใช่ปักไปแล้วไงลดแล้วไงแต่พอเราหยุดอะเราหย
0: ุ
2: ดปักนะครับเออโหเขาบอกว่ากินเขาใช้คำนี้นะกินดึกกินทุกคืนกินแบบทุเรศกินแบบนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มต่อมยับยั้งชั่งใจปิดตายโดยไม่ทำงาน
0: มันก็คล้ายกับยาลดความอ้วนสมัยก่อนนั่นแหละที่บอกมันจะโยโย่แต่ใครอยู่ขึ้นมามันจะโยโย่เนาะ
2: อันนี้ก็ประสบการณ์ตรงของคนใช้นะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันสองวันนี้สำนักงานศุลกากรภาคที่2นะคะเข้าไปจับกลุ่มนะคะตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะบอกว่ามีการขายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้านะคะผ่านทางไลฟ์สดของ Facebook นะคะผลการตรวจค้นได้ไปเจอพนักงาน14คนกำลังคัดแยกสินค้าแบรนด์เนมปลอมทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเข็มขัดแล้วก็หมวกจากแบรนด์ชั้นนำรวมของกลางเนี่ยไม่ต่ำกว่า 10,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทนะคะซึ่งก็บอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะให้สั่งการเข้มงวดในการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายแล้วก็สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็ถ้าเกิดมีที่นี่ที่อื่นก็น่าจะมีนะคะไปจับกันทุกที่เลยแต่ช่วงนี้เห็นจับกันเยอะมากเลยเนาะ
2: ใช่ไหม
0: จับนู่นจับนี่จับนั่นสงสัยรัฐบาลสั่งการอย่างเร่งอย่างแบบเข้มข้น
2: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
2: อันดับ1นะครับขยายความต่อเนื่องแล้วกันเรื่องของแก๊งไอ้คนจีนนะฮะที่บอกว่านะมาร่วมกันเซ็นรับรองบุตรนะครับนะ คนไทยนี่แหละไปรับรองให้คนจีน

0: นะฮะ
1: รับรองเป็นลูกของตัวเอง
0: ใช่นะครับ
1: แต่จริงตัวเองไม่ได้เป็นพ่อจริง
0: ไม่ได้เป็นพ่อจริงนะฮะมาคลอดเสร็จก็หาคนไทยมาสวม
1: คลอดนี่เป็นอุ้มบุญเปล่า
0: ไม่แน่ใจ
1: ต่อเนื่องกัน
0: ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ตามกันต่อเนี่ยนะฮะแต่เขาบอกว่าเป็นเด็กจีนน่ะแหละนะครับเป็นเด็กจีนน่ะก็น่าจะมีแม่จีนจริงแต่ว่าพ่อแม่จีนเดี๋ยวอยากมีบัตรอะไรอย่างงี้ในไทยนะฮะก็รัฐบาลก็ประกาศเอาจริงกันนะครับเขาบอกว่าจะไม่จบแค่จับที่เจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลนะฮะเดี๋ยวจะขยายผลไปถึงนายหน้าเครือข่ายออนไลน์ประสานกระทรวงดีตรวจเส้นทางการสื่อสารติดต่อกับใครมาคนจีนขบวนการนี้ต้องล้างทั้งระบบ
1: ค่ะ
0: นะจะบอกมาจ่าย 70,000 ให้สวมทะเบียนอย่างเงี้ยมันไม่ได้แค่นี้ไม่ได้
1: จะล้างหลายขบวนการเลยเนี่ย
0: คนตำรวจเอกสำราญนวลมาทำไม
1: ว่าที่
0: ช่วงนี้ท่านฮอตจังเลยฮะ
1: ว่าที่เปล่า
0: ไม่รู้บางคนเรียกท่านสำราญนอนมาม
1: ันตั้งแต่พบชน.มาแล้วนอนมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้ว
0: ปีนี้พบตร.เกษียณเนี่ย
1: เวลาลงแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดี
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลโอกาสนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแปรคลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากนั้นทรงทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเดิมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อศึกษาว่าสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบให้ผู้ประกอบการพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกทั้งมีงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดลองพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษานำพืชสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนปู่นะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: พลงค่ะคุณผู้ฟังมากันในแนวแบบว่าเอากลับมาร้องใหม่นะคะในแนวแบบลูกทุ่งแต่จริงๆแล้วต้นฉบับเขาเป็นสตริงทั้ง3เพลงเลยแล้วก็เป็นวงดนตรีด้วยมีใครรู้บ้างไหมคะว่าแต่ละเพลงเนี่ยเป็นวงเป็นเพลงของวงอะไรนะคะเพลงแรกแฟนเก่าจากน้องครีมพิมพ์วลัยนะคะเอามาร้องเอาเพลงของพี่ๆวงลาบานูนมาร้องค่ะนะคะตามมาด้วยพี่หญิงทิติการค่ะกับเพลงที่1ไม่ไหวนะคะที่1ไม่ไหวเป็นวงอะไรวงอะไรร้องไว้ต้นฉบับไอ้น้ำค่ะและปิดท้ายกันด้วยมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะจากน้องสายอาสยามนะคะเพลงนี้ต้นฉบับนะคะเป็นเพลงของวงเอานะคะแป้งโกทายถูกทุกเพลงนะคะเขาเป็นคนเกิดในยุคนั้นนะคะเขาก็เลยรู้ทุกเพลงเลยคุณผู้ฟังค่ะนะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอน
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ขอบคุณกันด้วยกับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ M-Cut Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะอยู่กับพิมดานะคะในรอบที่2ของวันแล้วค่ะคุณผู้ฟังช่วง2ทุ่มนะคะอยู่ด้วยกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะใครที่มีเพลงอะไรในใจอยากจะฟังนะคะวันนี้โทรมาขอเพลงกับแป้งโกะคนสวยได้เลย0224813666นะคะแป้งโกะคนสวยเรารับสายอยู่หรือว่าจะโทรมาจองสายหน้าไมค์ไว้ก่อนก็ได้นะโทรมาได้เลยนะคะคุณผู้ฟัง Facebook Live ค่ะ LTM FM 95 Fanpage ช่องทางนี้เข้ามาได้เลยมาเลยค่ะแล้วก็มารายงานตัวกันเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟัง SMS ค่ะ4689400ช่องทางนี้ก็เชียร์ศิลปินที่คุณชื่นชอบมาได้เลยนะคะแม่ทุกบ้านทุกด้อมนะคะส่ง SMS เข้ามาขอเพลงให้ลูกสาวลูกชายได้ที่เบอร์4689400เลยนะคะตอนนี้รถไฟซ้ายด่วนขบวนพิเศษมารอแล้วค่ะนี่เลยนะคะสวัสดีน้องคิตตี้วังว่าทานข้าวยังครับแม่พิมพ์น้องคิตตี้ถามมาขอเพลงไปด้วยพี่เรนเรนนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่เอสุดหล่อก็มาแล้วน้องแชมป์สีสุกก็มาแล้วน้องไบสไลเดอร์บอกว่าแม่หนูทันหมดนะแม่จะว่าไปอุ้ยตายแล้วน้องไบนี่ก็เป็นคนยุคเดียวกับพิมดาเหรอเนี่ยยุคเดียวกันเนาะเพลงที่ตอนที่เขาดังเนี่ยเราก็ยังอยู่ในวัยแบบวัยรุ่นใช่ไหมน้องไบใช่ไหมแล้วก็ยังมีพี่อนุชาจากจังหวัดเลยพี่อนุชาบอกว่าต้นฉบับวงเอาเนี่ยทันพี่สารพีสมบูรณ์นะคะพี่ชื่นชมเล็กรัฐด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวนะพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่วิจิตรสุนทรโรจน์ด้วยนะคะจากจังหวัดพิจิตรพี่เมธาสิทธิ์สวัสดีด้วยนะคะพี่น

้อยไก่นะคะแล้วก็ยังมีพี่ปุญญวัฒน์นะคะจากอุบลมีพี่สกลด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะน้องเบลเบดมาแล้วนะคะน้องเบลเบดพี่ที่ SJ ด้วยนะคะพี่อุดรนะคะพี่เรียกลุงแล้วก็แล้วกันนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะพี่อุดรจากสปป.ลาวใช่ไหมเนาะนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะพี่สำรองมาครับผมนะคะมีพี่สายชนจรัสกุลด้วยนะคะนี่แหละประมาณนี้เนาะเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะอุ้ยวันนี้เสียเขามาช่วงหัวค่ำด้วยเหรอปกติจะไม่ค่อยเห็นเขาช่วงเวลานี้นะคะพี่จุ๊บแจงพี่สันทัศน์นะคะพี่สำรองทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีนะคะมีใครอีกไหมมีอีกไหมนะน่าจะประมาณนี้พี่เรดมี่นะคะแล้วก็หมดแล้วเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59ก็มานะคะมาแล้วนะพี่เอสุดหล่อทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะนี่ล่ะค่ะไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันต่อเนาะพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะพี่หนุ่มเพียรพกาศกุลด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะเลือกหนึ่งสายหน้าใหม่022481366ใครอยากพูดคุยหน้าใหม่โทรมาจองสายกับแป้งกกคนสวยเอาไว้ได้เลยนะคะอีกหนึ่งเพลงค่ะที่จะจัดให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อไปนี้เขาก็นำเพลงของวงสตริงมาร้องอีกเหมือนกันวงอะไรรู้ป่ะต้นฉบับวงอะไรทายมาได้เลย

0: หลายๆคนทายถูกมาด้วยนะคะว่าต้นฉบับเป็นของ Color Peach นะคะนี่ลูคิตตี้ก็รู้จัก Color Peach นะพี่อะไรเนี่ยพี่สวัสดิ์พี่สวัสดิ์นะพี่อนุชาใช่ไหมพี่อนุชาก็รู้จัก Color Peach ด้วยไม่น่าเชื่อเลยน้องไบก็รู้จัก Color Peach นะคะ นั่นแหละเขาเป็นต้นฉบับเพลงนี้นะคะขัดใจนะคะแล้วพิมดาก็เอาเพลงนี้กลับมาร้องใหม่นะคะไม่ได้มาร้องแต่เพลงนะตอนเนี้ยเพลงเนี้ยลิขสิทธิ์อยู่ที่พิมดาด้วยนะเออได้ลิขสิทธิ์เขามาด้วย ไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วเรียบร้อยค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะเนี่ย
1: พี่แมนครับ
0: พี่แมนโทรจากที่ไหนคะ
1: ลำปางครับผม
0: โทรจากลำปางอากาศที่ลำปางเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้ตอนนี้กำลังดีครับแต่ช่วงกลางวันนี้อึมครึมฝนตกทั้งวันเลย
0: เหรอแล้วตอนนี้ก็คือกำลังดีไม่ร้อน
1: ไม่ร้อน
0: ดีจังเลยเนาะลำปางนี่อากาศดีไหมคะหมายถึงว่ามีฝุ่น PM 2.5 อะไรอย่างนี้เหมือนเชียงใหม่อย่างนี้ไห
1: มช่วงนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่าฝนมันช่วยลดไอ้พวกฝุ่น PM 2.5 ครับผม
0: แล้วช่วงหน้าร้อนมีไหมคะ
1: หน้าร้อนยังพอมีครับลำปางก็เยอะอยู่ตำบลพ่อบาท
0: อ๋อก็พอมีเหมือนกันเนาะภาคเหนือนี่จะมีปัญหาเรื่องฝุ่นแต่ว่าอากาศดีนะเวลาหน้าหนาวอะอากาศเย็นสบายมากๆเลยเนาะ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: เนาะวันนี้พี่แมนทำงานหรือเปล่าคะตอนกลางวัน
1: ทำครับผม
0: เหรอพี่แมนทำอะไรคะ
1: ไม่บอกได้ไหม
0: ได้ก็ถามไปอย่างนั้นแหละไม่ได้หวังคำตอบอะไรหรอกเผื่อว่ามีจะได้มีเรื่องคุยกันเฉยๆนะก็ค่ะ
1: ได้ครับผม
0: เออก็คือทำงานเนาะตอนนี้ก็พักผ่อนแล้วใช่ไหม
1: ผ่อนแล้วใช่ครับ
0: เนาะพี่แมนเป็นคนลำปางเลยป้าหรือว่าย้ายไปอยู่ที่นู่นหรือยังไง
1: ครับผม
0: อ๋ออู้เหนือให้ฟังหน่อยจ้า
1: อ้าวถ้าฟังอู้แล้วจะฟังผู้เรื่องก็
0: พอรู้อยู่จ้าพอรู้อยู่เจ้า
1: พอรู้อยู่เจ้าอย่างเดียวน่ะบอกไป
0: ไปนี่คืออย่าไปนะอย่างนี้ใช่ไหม
1: เออจะไปก็คืออย่าไปนะอย่าไปมาก็คืออย่ามานะอะไรประมาณนั้น
0: โอ้ถ้าบอกอย่าไปมาก็คืออย่ามานะถ้าจะไปอย่าไปนะอุ้ยภาษาซับซ้อนเนาะเออ
1: มีน้องอะไรนะที่คนลำปางอ่ะ
0: น้องเก๋
1: ใช่คนนึง
0: ใช่ไหมเอาหมายถึงว่าในคลื่นเราใช่ไหมคะดีเจหรอ
1: คลื่นเราดีเจเรา
0: น้องลูกตาลน้องลูกตาล
1: ลูกตาล
0: น้องลูกตาลนะคนเหนือเลย
1: คนเหนือเลยคนลำปางด้วยล่ะ
0: ใช่พิมดาไม่ได้เป็นคนเหนือโดยกำเนิดหรอกค่ะแต่ว่าพิมดาเป็นสะใภ้คนเหนือนะ
1: ก็พอจะอู้ฟังหูเรื่องอยู่กา
0: ก็ฟังหูเรื่องอยู่บ้างกาเออฟังรู้เรื่องอยู่บ้างแต่ถนัดไปทางฟังใต้มากกว่า
1: เ
0: นาะนะคะอ่ะพี่แมนวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: สำนึกใต้ก็สายเกิน
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ให้เขาแหละเขาน่าจะรู้ตัว
0: อ๋อแล้วเขาฟังอยู่หรือเปล่าล่ะ
1: ไม่แน่ใจนะอาจจะออนไลน์ฟังอยู่นะ
0: อืมให้เขาแหละเนาะแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าคือพี่แมนคนเดียวกันน่ะเนี่ย
1: บอกพี่กัดแล้วหยุดเกาะคาอยู่ลำปางก็น่าจะรู้นะครับ
0: มีแมนเดียวแหละแถวนั้นน่ะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะคะสำนึกได้ก็สายเกินคืออยากจะบอกเขาใช่ไหมว่าตอนนี้เราสำนึกแล้วนะอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: สำนึกได้ก็สายเกินเนาะ
1: มันไม่ทันซะแล้วล่ะเขาไปแล้ว
0: ไม่ทันแล้วเนาะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังสำนึก ดีกว่าไม่สำนึกเลยเนาะนะคะ

0: อันนี้ชมอันนี้ชม
1: อันนี้อีกดอกละอีกดอกละ
0: อีกดอกละอันนี้ชมอันนี้ชมเนาะขอบคุณมากมากเลยนะพี่แมนนะวันนี้ขอให้พักผ่อนนอนหลับนะคะยังมีความสุขนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะพี่แมนนะ
1: ได้ครับเอาช่วงของเวลาน้องพิมดาเนาะ
0: ได้เลยช่วงไหนก็ได้ค่ะโทรมาได้ทุกช่วงเลย
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แมน
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอ๊ยยังไง

0: อีกแล้ว
1: มาทีหลังหวังแต่งนะคะเสียงร้องจากพี่นุ้ยสุวินาค่ะอู้เวลาเขามาร้องเพลงให้แฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครฟังนี่ไรนี่เขาเอนเตอร์เทนดีมากๆไปนะพี่นุ้ยเนี่ยนะสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะหยิบมาฝากกันนะคะจากงานมหานครคานิวาลดนตรีแห่งภูษาสินนั่นเองนะคะขอบคุณกันด้วยค่ะมหานครไลฟ์ขอบคุณกับคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญจำเป็นมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะฟังทั้งนี้ให้ดีๆเลยค่ะห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้วถึง2ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่1ค่ะแจกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี2569นะคะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2ค่ะแจกไปเมื่อวันที่16มิถุนายน2569รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่3ค่ะในวันที่16กรกฎาคม2569นี้ใกล้จะถึงแล้วนะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทค่ะรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะคะนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมค่ะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายแล้วก็ยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยนะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิตัลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดด้วยนะคะที่สำคัญค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีเลยค่ะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10

15 กรกฎาคม 2569นี้นะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: Can Meet the Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
1: อยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เพลงนี้มีพี่มนัสจากนครศรีขอไว้หลังไมค์จัดให้เลยวันทองจากคนด่านเกวียนค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าลืม1สายหน้าไมค์ด้วยนะ022481366ค่ะจะรับ1สายหน้าไมค์โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกผู้ว่ากทมสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้าน้ำรั่วหลังพบถนนทรุดตัวลงอีกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าน้ำรั่วภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบุรณะบริเวณใกล้วงเวียนใหญ่โดยนายชัชชาติเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้ากับผู้เกี่ยวข้องระบุว่าจากการตรวจสอบพบจุดที่เกิดเหตุบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของโครงการก่อสร้างทั้งหมดจึงทำให้เป็นจุดรับน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอุโมงค์ประกอบกับดินรอบนอกได้เกิดทรุดลงมาขณะนี้ผู้รับเหมากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับมาตรการขณะนี้กรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบโดยต้องดูอัตราน้ำและดินที่รั่วไหลเข้าไปในอุโมงค์อัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและจะต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3อาคารรวมประชาชนประมาณ60คนโดยจะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์เรื่องที่2คือการจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยและลดการสั่นสะเทือนจึงจะต้องปิดการจราจรของถนนประชาธิปกเรื่องที่3คือการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุจากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็เริ่มทรงตัวทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหลักการคือพยายามหยุดน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาและป้องกันดินไม่ให้ไหลเข้ามายังจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ยังได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องปปช.ชี้มูลรจนาเกรียงกันตินันหัวประมูลถนนอุบล26โครงการมูลค่ารวม43ล้านเอื้อบริษัทเครือญาติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนากันตินันอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมพวกกรณีแบ่งจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรปีงบประมาณ2549วงเงินรวม43ล้านบาทออกเป็น26โครงการละไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาและเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบางรายเข้ารับงานผลไต่สวนระบุว่านายเกรียงกันตินันซึ่งขณะนั้นเป็นสามีของนางรจนามีบทบาทสั่งการให้แบ่งโครงการและแทรกแซงการดำเนินงานของเทศบาลรวมถึงกำหนดให้บริษัทของเครือญาติและผู้ใกล้ชิดเข้ารับงานนอกจากนี้เงินค่าจ้างจากหลายโครงการยังถูกโอนไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนายเกรียงนางรจนาและเครือญาติคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนาและผู้เกี่ยวข้องโดยเห็นว่ามีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยมิชอบและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐรวมทั้งความผิดตามพ.ร.บ.เทศบาลนอกจากนี้ปปช.ยังชี้มูลผู้ประกอบการและผู้บริหารห้างหุ้นส่วนหลายรายฐานสนับสนุนการกระ

ทำความผิดรวมถึงชี้มูลนายเกรียงกันตินันอดีตส.ส.และในการกันตินันอดีตสมาชิกวุฒิสภาทั้งในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยปปช.

0: นาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลเริ่มมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้คาดจะช่วยเพิ่มอุปทานตลาดในประเทศได้ในเดือนกรกฎาคมเป็นมาตรการล่าสุดของรัฐบาลรัสเซียในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเชื้อเพลิงการโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงและราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงในดินแดนที่รัสเซียยึดครองประชาชนต้องเข้าคิวรอหลายชั่วโมงตามสถานีบริการน้ำมันอย่างไรก็ตามปูตินย้ำว่าภาพรวมระบบพลังงานของรัสเซียยังคงแข็งแกร่งและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยNielsen IQระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
2: ไอยารา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วัน

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตติ้งคิดสิภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่เขามารอแล้วเดี๋ยวจะเสียเวลานะคะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ เห็นไหมอ่ะคุณผู้ฟังให้เขารอแบบนานแล้วไงเดี๋ยวเขาสายตัดนี่ไงบอกแล้วเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะให้แป้งโกะคนสวยติดต่อกลับไปก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็รอสักพักหนึ่งแล้วล่ะเนาะพี่ถ้าเกิดว่าพี่ขาใครที่โทรมาจองสายหน้าไมค์ไว้นะคะคุณผู้ฟังถ้ามีสายโทรกลับไปรบกวนรับสายด้วย

0: ด้วยนะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้นะหมายอย่าเพิ่งวางสายรอก่อนแป๊บหนึ่งใจเย็นนะคะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะให้น้องแป้งโกติดต่อกลับไปก่อนเพราะว่าเราตั้งเพลงไว้แล้วไงเราก็ไม่อยากเปลี่ยนงานนะคะอ่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเมื่อกี้มันขึ้นมันน่าจะฝนตกเยอะเลยครับมันเลยอาจจะ
0: มันตัดไปอย่างนี้หรอ
1: ครับผมครับผมครับ
0: จริงเปล่าไม่ได้วางเองใช่ป่ะ
1: ไม่ได้วางเองครับ
0: นะนะคะอันนี้คือพี่อะไรเอ่ย
1: พี่ป้อมจากเชียงรายครับ
0: พี่ป้อมเดี๋ยวขอโทษทีสำลักอะพี่ป้อม
1: ครับแล้วฝนตกแล้วมีอาการเป็นหวัดแล้วใช่ไหม
0: เออสำลักน้ำลายเลยอะพี่ป้อมนุ่งจากเชียงรายนี่คนเหนื่อยแล้วนะเนี่ย
1: ครับเป็นคนเชียงรายเลยแท้จริงเลยครับ
0: อยู่อำเภออะไรคะ
1: เกิดอยู่อำเภอเมืองพยามอำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมืองแต่ตอนนี้มาทำสวนอยู่ที่พยามเมงรายครับ
0: อ๋ออยู่พยามเมงรายทำสวนอะไรคะ
1: ทำสวนยางพาราครับแล้วก็ตอนนี้ทำไล่ผสมเลยครับแล้วก็มีปลูกผักไปเรื่อยเลยก็คืออาจจะเป็นมะม่วงบ้างอะไรบ้างที่มันเราทำได้กินได้ครับ
0: อ๋อมีสวนยางพาราด้วยที่เหนือเขาก็ทำยางพารากันด้วยเหรอเนี่ย
1: โอ้ยเขาขายดีมากเลยครับตอนนี้ยางพาราที่ภาคเหนือทำเยอะมากครับทำเยอะมากครับ
0: ยางพารานี่คือแบบว่าทุกภาคของประเทศไทยนี่มีหมดเลยเนาะ
1: ครับมันเป็นเพื่อเศรษฐกิจที่เราดูแลอย่างดีเสร็จแล้วก็เราขายได้ไงไม่เหมือนในไอสินค้าเกษตรอย่างอื่นสินค้าเกษตรอื่นเสร็จมันขายไม่ทันเวลาเสร็จมันก็เสียไงครับ
0: อ๋อแต่ว่ายางพารานี่คือเขาเหมือนมีตลอดทั้งปีอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ยางพารามันไม่มีทางเสียครับก็คืออยู่เป็นเดือนอยู่เป็น3เดือนยังขายได้เลยครับ
0: อ๋อแล้วก็คือเขาเติบโตได้ทุกๆสภาพอากาศเลยเหรอคะ
1: มันก็อาจจะต้องดูแลเป็นบางช่วงครับหมายถึงว่าภาคใต้อาจจะดีกว่าภาคเหนือแต่ภาคเหนือจะต้องดูแลบางส่วนเหมือนกันครับ
0: อ๋อใช่ไหม
1: ครับผมต้องดูแลกันครับ
0: แต่เขาก็โตได้ในทุกๆสภาพอากาศ
1: ใช่ครับแต่ภาคเหนือตอนนี้ปลูกเยอะครับปลูกเยอะมากเลยครับ
0: อืมดีจังเลย มีเยอะไหมคะสวนพี่ป้อมนี่มีกี่ไร่คะ
1: ตอนนี้นี่ที่กรีดได้คือ30ไร่ครับแล้วปลูกเพิ่มอีกประมาณ20ไร่ครับตอนนี้ครับนะ
0: ดีจังเลยเท่าแก่เอ้ยไม่ใช่สิภาคเหนือเขาต้องเรียกว่าอะไรนะ
1: เหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยเยอะครับ
0: เหนื่อยใช่ไหมภาคเหนือเขาต้องเรียกว่าพ่อเลี้ยง
1: เหนื่อยเยอะกว่าเหนื่อยเยอะกว่าที่คิดครับต้องดูแลมันอีกเยอะครับ
0: พ่อเลี้ยงใช่ไหมภาคเหนือนี่เขาเรียกพ่อเลี้ยงปะ
1: ครับคุณพ่อป่อเลี้ยงครับ
0: ป่อเลี้ยงครับป่อเลี้ยงก็คือแบบว่าเศรษฐีนะเนี่ยภาคเหนือนะเนี่ยนะคะพี่ป้อมจ้ะว่าไงจ้ะ
1: ต้องดูตามราคายางเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ก็ราคายางมันขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจนะครับเน
0: า
1: ะ
0: เนาะนะ
1: ครับครับผม
0: ก็เหมือนราคาทองราคาน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ป้อมเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับ
0: ขึ้นลงเหมือนราคาข้าวราคาพืชผลเกษตรอะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปใช่ไหมคะ
1: ครับผมแต่ยางพารามันดีอยู่นิดนึงคือยางพารามันไม่เกิดความเสียหายนะครับก็คือหมายถึงว่าเรากรีดเสร็จเราเก็บไว้ยังเก็บไว้ขายได้ถ้าระยะราคามันลดเราเก็บไว้ก่อนอาจจะเดือน2เดือนเราก็ขายได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อมันไม่มีเน่าไม่มีเสียมันเก็บไว้ได้นานอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับมันดีกว่าตรงนั้นนะครับผม
0: อืมดีจังเลยเนาะพี่ป้อมโทรมาเหมือนแบบว่าให้ความรู้ด้วยเนาะเผื่อบางคนคิดไม่ออกว่าทำอะไรดีนะใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เนาะก็ลองดูเนาะถ้ามีที่มีทางอะไรเงี้ยก็ลองหันมาปลูกยางพารากัน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมพี่ป้อมเนาะ
1: ตอนนี้พวกผมตัดต้นลำไยเปลี่ยนหมดแล้วครับปลูกยางหมดแล้ว
0: เปลี่ยนมาปลูกยางพาราแทนกันแล้วหรอ
1: ครับผม
0: ไม่เอาแล้วเนาะสวนลำไย
1: ครับ
0: เพราะว่าลำไยบางทีราคาตกด้วยของเสียอีกอะไรอีกใช่ไหมคะ
1: ครับมันเหนื่อยกับพ่อค้าคนกลางครับเรื่องลำไยครับผมเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากครับผมเคยทำอยู่ประมาณเกือบ20ไร่แต่ก็เหนื่อยครับ
0: ค่ะดีแล้วนะคะต่อไปก็ขอให้พี่ป้อมเจริญรุ่งเรืองนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขายยางได้ราคาดีๆแล้วก็ขยายไล่ขยายสวนออกไปเยอะๆเลยนะพี่ป้อมนะ
1: ครับผมต้องบอกนายกบอกว่าให้ราคายางสูงๆนะครับ
0: ขอราคายางสูงๆนะนายกนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: รวยไม่ไหวแล้วบอกนายกด้วย
1: รวยไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้นะ
1: ค
0: ะพี่ป้อมอยากฟังเพลงอะไรวันนี้
1: วันนี้ความจริงอยากจะขอเพลงหลายเพลงนะแต่ขอเพลง ป็นครูรุ่นเก่าไงก็คือเพลงอะไรก็เพลงอะไรก็จำชื่อไม่ได้เพลงอะไรก็ของไหนอะไรก็จำไม่ได
0: ้มอเตอร์ไซค์ห้างเหรอคะ
1: เออมอเตอร์ไซค์ห้าง
0: ใช่ไหมที่ขอ
1: เป
0: ็
1: นครูรุ่นเก่าของเพลงครับผมครับผมนั่นแหละมอเตอร์ไซค์ห้างดีกว่าครับแต่เป็นครูรุ่นเก่าครับผม
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะพี่ป้อมนะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามก่อนนะคะ
1: ได้ครับ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: พูดเป็นภาษาเหนือได้ปะ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มกำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: ล้ำครบรสในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: แล้วสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการ
1: สาเหตุของอาการ
0: อาการอะไร
1: ไม่รู
0: ้นึกก็รู้อาการคัน
1: อาการคัน
0: เออมีภาษาประจำของชาวเหนือไหมคะคำว่าคัน
1: เหมือนกันครับเหมือนกันครับคันนี่คือถั่วโหลกมันคันเหมือนกันอาการเหมือนกัน
0: เออคันคล้ายๆกันเนาะเหมือนกันแหละเน
1: า
0: ะ
1: อาการครับเหมือนกันครับผม
0: ได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ป้อมนะ
1: ขอบคุณครับ
0: มีโอกาสคุยกันอีกนะคะพี่ป้อม
1: ขอบคุณครับขอมีความสุขจงเจริญนะครับเด้อ
0: เช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
1: ครับผมยินดีครับสวัสดีครับ

0: ค่ะพาเรทชุดนี้นะคุณผู้ฟังคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่กำลังตั้งวงอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะน่าจะชอบแหละชุดนี้เนาะเพราะว่าจังหวะเนี่ยมันเป็นจังหวะแบบว่าโยกโยกอ่ะจังหวะที่แบบต้องอยู่ในวงเล่านะสนุกนะแบบนี้นะคะ4เพลงด้วยกันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่อนุชาบอกว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับห้างถูกต้องค่ะความห้างความเก่านะคะ4เพลงเลยนะคะมอเตอร์ไซค์ห้างเพลงแรกค่ะจากร็อกแสลงนะคะตามมาด้วยเต้ยอธิบดินกับของห้างนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสวยขยี้ใจจากบุ๊กสุภการทิดแอมแล้วก็มอสขมักบินนะคะสวยขยี้ใจห้างยังไงเพลงนี้สวยขยี้ใจสาวแม่ห้างนั่งมาลูกตีเห็นไหมมีเป็นสาวเขาไปแอบหลงรักสาวแม่ห้างไงเพลงนี้เออใช่ไหมคะก็เลยปิดท้ายกันด้วยแม่ห้างมหาเสน่ห์ค่ะจากลูกแพรไหมไทยนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: PTSJ บอกว่าที่ตั้งวงอะไม่ใช่ใครนะตำรวจเขาตั้งวงกันอยู่นะคะตอนนี้อ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ดื่มยังไงก็ดื่มอยู่กับที่นะอย่าขับรถก็แล้วกันนะคะทางที่ดีขึ้นรถสาธารณะหรือว่ารถไฟกันดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังนะคะรถไฟมารับคุณผู้ฟังแล้วค่ะมาหลังไมค์นะคะวันนี้เตรียมตัวเรียกชื่อหลังไมค์ขึ้นก่อนนะคะเป็นจังหวะนะมาพร้อมแล้วนะคะพี่เขียวชุมพรพี่อนันต์โคราชตำเมืองจังหวัดเลยพี่สมโคราชพี่เชนหนองบัวลุงก็สัมภาษณ์แท็กซี่พี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่วอนจากการพี่มนัสนครศรีเออพอได้อยู่นะคะอันนี้แล้วก็ตามมาด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะก็จะมีน้องแชมป์ศรีสุขค่ะพี่สวัสดิ์ค่ะบอกว่าเพลงพาเรทชุดนี้นี่เพราะมากๆเลยสนุกสนานมากๆครับนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกคิตตี้วังว่ายังอยู่ค่ะนะคะพี่ TSJ นะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่อนุชานะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่ตีใช่ไหมพี่ตีบอกว่าเข้ามาฟังกลางคืนหนุกหนานเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีพี่อัศนีไม่ใช่พี่อัศมีนบุญประเสริฐสวัสดีค่ะคุณแม่ประนอมตามสั่งยังฟังตั้งแต่กลางวันเลยนะคุณแม่นะพี่มกราราศีมังกรด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเสียเปียกไปหรือยังอยู่ไหมพี่ลำดวนเจ้าพี่อลงกรจำนงนะคะแล้วก็มีพี่กับแก้วกับบัวไข่ด้วยนะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวนะพี่สุริยานะคะบอกว่าดีเจผู้หญิง95เนี่ยมีแต่คนสวยๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอุ้ยดีใจเนาะคุณผู้ฟังเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาชมกันด้วยนะคะเป็นคนบ้ายอด้วยไงชอบให้คนชมพี่ใส่ทองหูตาไม้นะคะแล้วก็พี่อะไรอีกเดี๋ยวดูซินะคะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วหมดแล้วนะคะพี่ตีบอกไม่มีนางฟ้าในวงเล่าดื่มกาแฟด้วยกันดีกว่าครับนะถ้าเกิดว่าลองกาแฟชายเย็นแล้วมันไม่ใช่ไปลองชาบูด้วยกันไหมพี่ คุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะอ้าวล่ะรถไฟออกกันดีกว่าไปแล้วนะคะรถไฟไปแล้วเนาะขบวนสั้นๆเนาะช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะแล้วก็ทางต๊อกๆด้วยนะคะพี่ออร่านะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยน้องฟ้าใสน้องหนีดูด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังมีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่หมูหนึ่งมาฝากกันในช่วงของจอคิวฮิตเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ลืมทุกอย่างลืมทุกสิ่งชื่อเพลงเขาชื่อว่าลืมเม็ดนะคะจากพี่หมูหนึ่งสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่หมูหนึ่งอมรเทพได้เขียนคำร้องทำนองเองนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยนะคะพี่สุวัฒน์วงนครนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยค่ะเจาะคิวที่ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะโนราพลัดถิ่นนะคะจากพี่เนตราเชนฟิชเชอริ่งกับพี่กล้วยสแตมนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่19นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะหม้อหุงข้าวนะคะจากพี่โจยี่ภูวศิษฐ์ฟิชเชอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่1เลยนะคะคุณผู้ฟังแหมพอเปิดเพลงหม้อหุงข้าวนี่หลายๆคนบอกถูกใจมากๆเลยหม้อหุงข้าวชอบเลยนะคะเอาล่ะค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบพระคุณกันด้วยนะคะกับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะมีนิทานสั้นๆมาเล่าให้ฟังค่ะหลังโฆษณา

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะนิทานก่อนนอนเรื่องนี้บออธิษฐานค่ะหนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินมาถึงบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนมาอธิษฐานขอพรฝ่ายชายเริ่มโน้มตัวไปข้างหน้าตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็โยนเหรียญลงไปฝ่ายภรรยาอยากอธิษฐานบ้างเธอโน้มตัวลงไปโน้มตัวลงไปแต่โน้มตัวมากจนเกินไปจนเกิดเสียศูนย์แล้วเธอก็ตกลงไปในบ่อน้ำแล้วก็จมน้ำตายสามีพูดขึ้นมาเบาๆว่า
2: ว้าวได้ผลจริงๆด้วยแฮ
0: ะ อ๋อเมื่อกี้นี้ที่สามีอธิษฐานแล้วโยนเหรียญลงไปคือขอให้ภรรยาตายใช่ไหมเนี่ยแม่นะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะบ่อน้ำอธิษฐานนะคะเอ้าคุณผู้ฟังค่ะหมดเวลาแล้วเผลอแป๊บเดียวเองนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้10โมงตรงนะคะมาเจอกันใหม่นะกับพิมดามหานครนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเนาะวันนี้เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะคืนนี้มีความสุขมากๆนะคะนอนหลับฝันดีกันทุกคนค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆจากพี่ปั่นไพบุญเกียรตินะคะรักล้นใจค่ะ
4: คืนนี้ใจฉันว้าวุ่น
0: ไปแล้วค่ะรักนะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Palsa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุหรือทางออนไลน์ก็แล้วแต่นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะเจอกันนะคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะที่จบไปกับ3เพลงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานั่นเองนะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่านะคะเป็นเสียงเพราะๆจากหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มต้นมากับสอนพระรามค่ะงานจากน้องแบงค์สอนรามนะคะเพลงลิเกคนเก่งนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนช้ำที่อัมพวากันนภัทรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหมดดวงฤทัยค่ะลีโออาทิตย์นั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะอ้าวนะวันนี้วันที่9นะคะ9กรกฎาคมนะคะก็ขอให้นะ9เหมือนวันที่9ก้าวหน้าก้าวไกลโอ้ยนะหลายคนบอกว่านะเวลามันเดินไปเร็วจริงเดือน7แล้วนะบางทีคิดไว้ตั้งแต่ต้นปีนะผู้ฟังว่าเนี่ยนะปีเนี้ยปี2026เนี่ย2569เนี่ยจะทำสิ่งนี้1 2 3 4 5นะคะมองคนนี้ลงรายละเอียดแต่ละเดือนเลยนะว่าแต่ละเดือนทำอะไรดีนะผู้ฟังอย่างน้อยนะเราได้เขียนออกมาเราได้แบบพิมพ์ออกมาเหมือนแบบจดออกมาว่าเรามีเป้าหมายอยากจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4นะคะนะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะค่อยๆทำไปอย่างน้อยเขียนมาสัก10อย่างได้สักอย่างนึงก็โอเคนะจริงเอาจริงแล้วนะนะสักอย่าง2อย่างก็ถือว่าดีแล้วดีมากๆแล้วนะคะบางทีเรากดดันตัวเองมากไปนะมันก็แทนที่จะเราได้ทำแล้วเรามีความสุขอ่ะมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปเนาะนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวนะคะที่เราได้ทำลงไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะเลยทีเดียวแล้วก็รวมถึงหลังไมค์ด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะเราจะมารับสายหน้าไมค์กันวันนี้เช่นเคยนะคุณผู้ฟังนะใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะหรือว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอยากจะมอบให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะสายหน้าไมค์รออยู่นะคะใครอยากจองสายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วหลังไมค์นะคะเนาะฝากเบอร์ที่ถูกต้องด้วยนะคะเบอร์ตัวเองนะ ไม่เอาเบอร์คนอื่นนะนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทางFacebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะตอนนี้สวัสดีพี่กะลา1บาทนะคะพี่พงษ์นเรศนะคะบอกว่ารับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะหลายๆช่องทางเลยตอนนี้ทักทายเข้ามาสวัสดีพี่สมชายด้วยนะคะทักทายจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางบอกน้องลูกตาลนะฮักจ้านะขอบคุณค่ะมีพี่จตุพลพี่สุยตาพี่1โรงก๊อกด้วยนะคะคุณแม่รุนด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะสำหรับใครที่นะคะอาจจะอยากพิมพ์ข้อความส่งเข้ามาทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400เดี๋ยวเราอ่าน SMS กันก่อนเลยดีกว่านี่ไงมาละนะคะขอเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยครับแล้วก็มีกลางดาวของน้องไรอันมาด้วย2ข้อความนะคะมี1ในนั้นมีคุณแม่รุนด้วยจากอู้ตรดิษฐ์นะคะทุกวันนี้หนูจำเบอร์คุณแม่ได้แล้วนะจริงๆ คือนะจริงๆจำได้เลยรู้เลยว่าเนี่ยเบอร์คุณแม่แน่นอนนะคะสวัสดีพี่สมหมายพี่เดือนเพ็ญ นะคะแล้วก็มีลุงต๋อยอ่ะแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วสวัสดีพี่เมตตาด้วยนะคะรับชมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์จากเมตตาหวานเจี๊ยบแฮ่นี่เขามี ฉายาด้วยไม่ใช่เมตตาธรรมดาจะมาชื่อเมตตาเหมือนกันได้ไงเนี่ยเขาเป็นเมตตาหวานเจี๊ยบพี่นุเจริญพี่ปอนเล็กนะคะสวัสดีทักทายนะจ๊ะนะแล้วก็พี่พงศธรด้วยนะคะทักทายเข้ามาทาง Facebook Live ของเราใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับช่องทางของ DJ นะคะก็ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเผื่อว่าใครอยากจะติดตามกันเพิ่มเติมนอกจากรายการวิทยุไงเนาะหลายๆคนก็คิดถึงเสียงเพลงของตันอยู่ด้วยเนี่ยขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำกันเข้ามาจริงๆอ่ะมีเข้ามาเกือบทุกวันเลยนะคะแต่ว่าตอนอาจจะไม่ได้เปิดทุกวันนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเออนะเปิดแต่เพลงตัวเอง ได้ไหมจริงๆเราได้หรือเปล่าถามอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะไม่เบื่อใช่ไหมอ๋อหรอได้ใช่ไหมคะนั่นนะเกรงใจนะคะแต่ก็พยายามจะสลับสับเปลี่ยนเพลงเก่าบ้างเพลงใหม่บ้างเพลงคนนั้นคนนี้เออนะ ไม่มีใครบอกว่าได้หรือไม่ได้แต่ว่าพูดเองว่าได้เนาะ เหมือนคุยกับตัวเองสวัสดีคุณฟิล์มด้วยแล้วก็พี่จรัญทองบัวนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวสักครู่มารับสายน้ำใหม่กันดีกว่านะคะสายชิวหิวใจนะคะตอนนี้รออยู่เลยแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยสายน้ำใหม่นะจ๊ะสายชิวหิวใจฟังเพลงน่ารักน่ารักกันสักหนึ่งงานเพลงแล้วกันนะคะของน้องแจ๋มพลอยไพลิน

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากนครศรีธรรมราชโหมาวินมากสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มกู้ภัยนะคะ
2: ครับผมใช่ครับผม
1: ทำงานอยู่หรือเปล่าเอ่ยคืนนี้
2: ตามทุกคืนนะผมทำทุกคืน
1: ทำทุกคืนนะคะเนาะแล้วก็ฟังทุกคืนด้วย
2: ครับผม
1: นี่แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคืนไหนที่ไม่ได้คุยสายหน้าไมค์แล้วก็เวลาที่พี่หนุ่มฝากเพลงเข้ามาก็เปิดให้อยู่นะได้ฟังหรือเปล่า
2: ฟังบ้างไม่ฟังบ้างครับต้องกู้ไฟกู้เทปก็
1: โอ้ไปต้องออกไปทำงานเนาะ
2: ครับผม
1: ได้เลยได้เลยแต่ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้โทรมาเร็วมากๆเลยเป็นสายแรกเลยนะวันนี้
2: คร
1: ับ วันนี้งานยุ่งไหมคะเป็นยังไงบ้าง
2: ตอนกลางวันก็อยู่ไร่ปาล์มมาตอนกลางคืนก็ทำงานปกติ
1: อ๋อโอเคได้เลยค่ะอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่หนุ่ม
2: เพลงนางกวักครับผม
1: นางกวักมหาเสน่ห
2: ์ครับผม
1: เออได้รู้เพลงนี้เขากลับมาดังนะแล้วมีน้องๆเขามาร้องนะเด็กๆนะนะคะได้เลยเป็นเวอร์ชันของ RL ยอดรักเนาะ
2: ได้ครับผมได้คร
1: ับได้เลยค่ะเอาอยากมอบให้ใครด้วยไหมจ๋า
2: คือผมอยากฟังแล้วก็เพลงเก่าเลยผมก็ร้องได้นะแต่ผมอยากฟัง
1: จริงเหรอโอ้ร้องได้ก็ต้องสักท่อนหนึ่งสิก่อนจะไปฟังเพลง
2: ได้จะเป่ากระทะหามา
1: พี่หนุ่มพี่หนุ่ม
2: โอ้ผู้เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวทำเพื่อพร้อมทุกสิ่ง
1: นี่เมื่อกี้ขึ้นมาคนละเพลงนะ
2: ใช่ลืมไป
1: โอเหมือนกันโอเหมือนกันอันนั้นอีกเพลงหนึ่งอันนั้น
2: ใช่นั่นไอ้มันอะไรอ่ะ
1: อันนั้นก็ยอดรักเหมือนกันคนละคาถาเอ็นดูน่ารักร้องได้จริงเชื่อแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะจ๊ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ เอาจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้นางกวักมหาเสน่ห์ยอดรักสลักใจค่ะ

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่มีเพลงพิเศษพิเศษอยากจะฟังนะในคืนนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่นะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับทีมงานของเราได้เลยที่022481366นะคะวันนี้ก็มาเน้นย้ำกันเช่นเคยนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะงานบอลนะคะกับฟุตบอลโลกนั่นเองนะคะหลายคนตอนนี้ติดตามกันนะโอ้ยนะตลอดเลยล่ะนะสำหรับแฟนบอลหรือใครที่ตอนนี้นะคะติดตามฟุตบอลโลกอยู่นะคะทางอสมทของเรามีกิจกรรมด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะไม่ยากนะคุณผู้ฟังนะกิจกรรมนี้นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและก็เข้าสู่ระบบจากนั้นนะคะซื้อบัตร MCOT Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะเพื่อลุ้นรับของรางวัล นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้นะคะกับกิจกรรมนี้เลยเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันอ่ะนะคะใครที่ติดตามฟุตบอลอยู่ก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะลุ้นรับของรางวัล นะจ๊ะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายเพิ่มเติมพี่สมชายเอ้าพี่สมชายบอกอาร์เจนตินานี่เลยล่ะนะคะแล้วก็พี่วิจิตรนะคะทักทายนะคะพี่คันชิตพี่สมบูรณ์น้องนายบอยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีพี่จตุพลด้วยนะคะมีใครอีกคุณแม่จำปีพี่ติ๋มออโต้สวัสดีค่ะพี่ศักชัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอุ้ยมีแฟนๆจากนครศรีธรรมราชทักทายกันเข้ามาเยอะเลยขอบคุณมากๆเลยพี่ณรงค์ด้วยจากนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พี่สารีนะคะทักทายค่ะขอบคุณมากๆเลยเอ้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดให้หนึ่งงานเพลงจากทาง Facebook Live กันละกันนะคะพี่เล็กยินดีนะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ต่ายอรไทยจัดให้เลยนะคะสิมาฮักหยังตอนนี้

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอ้าเมื่อกี้ฟังเสียงพี่ต่ายไปละมาอีกหนึ่งต่อค่ะน้องตุ๊กตาแต่ไม่ได้มาตุ๊กตาไม่ได้มาคนเดียวมากับตะวิสาด้วยนะคะน้องเมลตะวิสานั่นเองนะคะกับงานเพลงนี้เลยเจ้าดอกจำปา

0: ขอบคุณทุกเสียงที่ส่งขึ้นมาด้านหน้าเวทีด้วยนะคะสุดยอดมากๆน่ารักมากๆเดี๋ยวมีเพลงหนึ่งนะคะมามอบให้ทุกคนได้ฟังกัน
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: าวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับขอนไม้กับเรืองานของพี่บ่าววีนะคะมาทางหลังไม้จ้ะเพลงนี้นะคะจากพี่คมกริชยะหลาโอ้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายสายเข้ามาตอนนี้นะคะมีพี่วอนจากกาญจนบุรีพี่หนุ่ยปากพนังนะคะพี่อเนกสุโขทัยพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีนะคะพี่วิทยาศรีสะเกษพี่มนัสนครศรีธรรมราชพี่คำเพียรจากสกลนครนะคะพี่ธินกรระยองแม่พรจากแพร่นะคะพี่สวศูนย์สาวจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ล่าสุดเข้ามาพี่อาร์จากกาญจนบุรีด้วยนะคะแฮ่เนี่ยไม่มีใครช่วยแก อยู่คนเดียวได้ช่วยแก่แป้งอะแป้งไม่ช่วยเลยเออสวัสดีพี่จักรีด้วยนะคะเพิ่งเข้ามานะจ๊ะสวัสดีค่ะแล้วก็ใครอีกอ้าวพี่เลิฟเนอะมานะคะพี่สั่งสุราษฎร์ด้วยนะคะตอนนี้22:53 น.อ่ะนะคะเรายังมีอีก1 เพลงในช่วงนี้นะคะเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแต่ว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์อ่ะตอนนี้นะคะจองได้เลยนะคะจองได้เลย02-248-1366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้จัดงานเพลงของมาลีหัวหน้ากับพร้าวให้เลยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่

0: ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิตสิภา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: 23นาฬิกา2นาทีนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศ77จังหวัดนะคะสามารถรับฟังได้ส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะเข้ามาทักหรือรับชมผ่านทางออนไลน์นะคะทางเพจของเราก็จะมีการไลฟ์นะคะทุกชั่วโมงเลยเห็นหน้าเห็นตาดีเจนะคะทักทายกันได้ด้วยแบบว่าแชทเป็นพิมพ์ข้อความกันได้แบบสดๆนะคะที่เพจ LTM FM 95เอาล่ะนะคะในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคสายมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ใครเอ่ย
6: ชุนกร
5: นี่
6: ระยองครับ
5: ระยองอุ้ยไม่ได้คุยกันนานมากนะคุณพี
6: ่ครับ
5: เป็นอย่างไรบ้าง
6: สบายดีครับ
5: สบายดีนะคะระยองวันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
6: ไม่ตกครับ
5: ไม่ตกครับ
6: ร้อนมาก
5: ไม่ตกครับร้อนมากครับวันนี้โทรมาครับไล่สายหน้าไมค์ครับเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบนี้ไงเขาเป็นแบบนี้เนาะแต่ติดตามรับฟังอยู่เหมือนเคยไหมจ้าหรือว่าอย่างไรบ้างโอ้ยไม่คุยกันนานมากเลยน่ะ
6: ก็ยังฟังอยู่เหมือนเดิมครับน่าจะสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วมั้งไม่ได้คุย
5: ไม่จริงไม่ได้คุยกันมากกว่านั้นไม่ได้คุยกันมากกว่านั้นแต่ว่าอาจจะมีฝากเพลงเข้ามาใช่ไหมล่ะคุณพี
6: ่ใช่ใช่ใช
5: ่แต่ว่าสายหน้าไมค์ไม่ได้คุยกันนานมากแล้วจำได้
6: ได้ครับ
5: โอเคได้เลยนะวันนี้โอ้โทรเข้ามาขอเพลงโปรดดีเจด้วยนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเนี้ยแค่อยากแค่อยากให้รู้ว่ารักคือเพลงเนี้ยตอนที่พี่ดวงจันทร์สุวรรณีเขาออกอัลบั้มแหมหนูชอบมากเพราะว่าความต่างในสมัยนั้นคือมีภาษายาวีนะเป็นแบบเสน่ห์ของเพลงเนี้ยเข้ามาแล้วก็ตาหนาจำได้ว่าตันร้องเพลงนี้ด้วยตอนนั้นยังร้องเพลงอยู่ร้านอาหารอยู่เลยนะที่เชียงใหม่แล้วก็สักน่าจะมัธยมต้นหรือเปล่าประมาณนี้แต่อยู่มัธยมแน่นอนใช่เพลงเนี้ยชอบมากเลยอ่ะนะคะ
6: แล้วมันมีอะไรอ่ะภาษาอะไรไม่รู้แหละ
5: ภาษายาวี
6: ยาวี
5: นะคะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะวันนี
6: ้ก็มอบให้พี่ลูกตาล
5: จ้า
6: พี่แป้งแล้วก็ผู้ฟังทุกคน
5: ครับได้เลยนะเราไม่มีใครยอมใครนะต่างคนต่างเรียกพี่เนาะ

0: ให้เกียรติกันให้เกียรติกันนะได้เลยอ่ะนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนอ่ะล่ะเดี๋ยวพูดตามเลยเนาะ
1: คร
0: ับ ครับผมขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะ

0: ด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคันเออสุดยอดแสดงว่าฟังทุกวัน
1: คุณปาน
0: จ้า
1: อากาศเปลี่ยนแปลงร้อนบ้างฝนบ้างรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
0: เช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ที่โทรเข้ามาอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยเนาะไว้มีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะ
1: คร
0: ับ ครับผมขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณคร
0: ับ จัดให้เลยพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่หลังไมค์ของเรา022481366จัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและ

0: ดาราสาเหตุของอาการคัน
1: 4งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะจัดให้เรียบร้อยในช่วงของพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะแต่จริงๆมีอีกนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะมาพูดถึง4งานเพลงนี้ก่อนนะคะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างที่ฝากเข้ามานะคะรักมา5ปีนะคะที่จบไปสอนเพชรสอนสุพรรณจากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่แล้วก็มีตัวไกลใจเหงาสายันสัญญานะคะจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชโลกของพึ่งค่ะแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จากพี่อาร์ตกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเรานะคะแค่อยากให้รู้ว่ารักดวงจันทร์สุวรรณีนะคะสายหน้าใหม่นะคะพี่ธินกรจากระยองฮิระยองเฉยๆระยองเฉยๆสวัสดีค่ะทักทายเพิ่มเติมพี่นักรบนะคะพี่คนไกลนะทักทายมาทางFacebook Live ของเรานะคะSMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยมีแนะนำเซิงโนบิตะนะคะจากลุงโกะตลาดมหาสินนะคะแล้วก็มีหย่าใจกระจอกจากพี่รัชพงษ์กลางดาวจากพี่วิภานะคะอันนี้ทาง SMS เนาะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะอ้าวนะพี่จรัญทองบัวบอกได้ฟังสายยานแล้วได้แรงตัดยางลูกตาลเฮ้อเนี่ยพยายามอ่านให้มีเสียงอะนะคะสวัสดีคุณแม่ชนิสราด้วยนะคะคุณแม่บอกอยากฟังรักลิงโง่นะวันนี้ขอเพลงแหวกแนวคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยที่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่สุรีด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ทางไลฟ์สักหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาขอมาสักพักหนึ่งละงานเพลงของพี่ตั๊กแตนชลดานะคะหนาวแสงนีออนจัดให้เลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากหนาวแสงนีออนนะคะไปกันต่อเลยในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้ค่ะกับงานเพลงใหม่จากศิลปินหมูหนึ่งนี่หลายคนเป็นแฟนคลับนะคะในช่อง YouTube ของหมูหนึ่งด้วยนะเพราะว่าโอ้โหเขาคัฟเวอร์เพลงร้องเพลงเยอะมากๆนะจนวันหนึ่งก็มีเพลงของตัวเองหลายเพลงเลยเหมือนกันและนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดเลยที่เข้ามาจ่อคิวฮิตกับเรานะคะกับลืมเม็ดนี่ต้องอ่านแบบนี้ด้วยนะต้องอ่านแบบมีสำเนียงเสียงเป็นสำเนียงใต้เนาะลืมเม็ดนะคะคำร้องทำนองแต่งเองด้วยนะหมูหนึ่งอ่ะมอนเทปแล้วก็เรียบเรียงโดยสุวัฒน์วงศ์นคร

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: เพลงฮิตติดชาร์ตมาแล้วจ้านี่ค่ะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะอ้าวจัดให้เลยนะคะกลางดาวจากน้องไรอันกาดบัณฑิตและเดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสั่งลาที่ T-Rex ค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นอนกอดตัวเองสีไพรสารีวงศ์นะคะแนะนำมาทางหลังไมค์จากพี่วิทยาสีสะเกดจ้า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ช่วงนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยส่วนเพลงที่ SMS ส่งมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะน้องแชมป์โชคชัยสี่รักเธอไม่มีวันหยุดจัดให้เลยจ้า

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 23:55 นะคะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราที่เข้ามาทักทายแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะที่ Facebook Live LTM FM 95ด้วยค่ะวันนี้ลาไปด้วยงานเพลงที่พี่อ้อมฝากเข้ามากันละกันเนาะนะคะกับคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวนะคะงานจากโชเล่ชคัตพลค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: ดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
14: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
15: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
16: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

0: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วงในที่นายไลฟ์บนโลกครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิฟริมพงแล้วก็พี่ปาล์มณทุศศรีด่านครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับ
0: ใน
1: ก็เรียกว่าก่อนฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาป
0: ี
1: 2026จะเตะคู่แรกในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
0: ครับผมก็เป็นเกมรอบควอเตอร์ไฟนอลของบอลโลก2026แล้ว
1: ใช่
0: ผ่านมาตอนเนี้ยคืนนี้จะเป็นเกมที่97แล้วพี่ปาล์ม
1: 97
0: ใช่ก็จวนจะครบ104เกมแล้วนะพี
1: ่วันนี้ก็เข้าสู่วันที่10กรกฎาคมวันที่นะของเดือน7ของปีนี้ด้วยแล้วก็พูดถึงก็รวดเร็วนะสำหรับฟุตบอลโลกใครที่ตามกันทุกแมตช์ทุกวินาทีก็เรียกว่าทุกวินาทีก็ว่าได
0: ้ครับ
1: โอ้ก็คงมีแหละ
0: มี
1: น้องเจมส์น้องเจมส์ก็ทำงานก็พูดตรงๆนะ
0: ครับ
1: แล้วก็รู้กันว่าโอ้โหก็เกือบทุกแมตช์เหมือนกัน
0: ก็เกือบทุกแมตช์ที
1: ่เกือบ 95-96% เลยมั้งเจมส
0: ์ผมว่าประมาณ90เนี่ยต้องมีผมเนี่ยดูเกือบทุกเกมหรือว่าจะมีบางเกมที่ไม่ไหวจริงๆแต่ว่าก็ตื่นมาดูท้ายเกมพยายามจะดูให้ได้ทุกเกมแต่ว่าบางทีมันก็ขาดไปแบบดูไม่เต็มอย่างไรพี
1: ่ผมประมาณ 80%
0: ครับผม
1: ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็ถือว่าเกมมันเยอะด้วย
0: ใช่
1: เพราะว่าเป็นครั้งแรกนะที่มันมีการเพิ่มทีมเข้ามา
0: ครับ
1: แล้วก็ถือว่าใครหลายๆคนก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรแต่ผมเชื่อเลยนะเลยว่าเนี่ยเกมหลายๆเกมเนี่ยโอ้มันคลาสสิกมากฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะ
0: ใช่สนุกมากในหลายเกมโดยเฉพาะเกมรอบที่แล้วเนี่ยโหหลายๆเกมสนุกมากต้องลุ้นกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษลุ้นกันถึงช่วงยิงจุดโทษส่วนเกมที่เราคิดว่าจะมาแบบตามนัดก็ไม่มาอย่างนอร์เวย์บราซิลอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อย่าง
0: ใช่อย่างเกมอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเหมือนจะชนะง่ายก็ไม่ง่าย
1: คืนนี้ก็เช่นกันหรือเปล่า
0: ใช่คืนนี้ก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้าย1คู่ครับเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสที่เข้าชิงมา2ปีติดแล้ว2ครั้งติดแล้วกับโมร็อกโกครับทีมมาเมื่อจากแอฟริกาซึ่งครั้งที่แล้วในคว้าที่4ด้วยจะเตะกันที่บอสตันสเตเดียม
1: บอสตันสเตเดียม
0: ใช่ที่ฟ็อกเบอร์เรอร์ครับ
1: ครับ
0: ก็วันนี้มีอะไรให้พูดถึงเยอะเลยพี่สำหรับเกมนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องผู้ตัดสิน
1: เยอะแยะใช่ประเด็นผู้ตัดสินน่าสนใจนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไงเดี๋ยวสักช่วงที่2แล้วกัน
0: ได
1: ้ก็ยังมีเวลาอยู่นะครับ
0: ช่
1: วงนี้ก็เราคงอาจจะแบบสบายๆก่อนนะ
0: ใช
1: ่นวดๆนวดๆก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ที่เราจะไปมุ่งเน้นในการพรีวิวอย่างชัดเจนระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนะครับก็เกมฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนี่พูดถึงนะโมร็อกโกเมื่อกี้ที่ต้องเจมพูดมาเนี่ยเป็นมามืดอยู่เหรอ
0: ก็เป็นอีกปีโอ้โหแต่ว่าอย่างที่บอกว่าครั้งที่เราก็ได้ที่4ม
1: า
0: แล้วถ้าพูดถึงแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเนี่ยก
1: ็
0: เข้าชิงแล้วก็ได้เรียกว่าได้แชมป์มาเรียกว่าต้องเรียกว่าไงพี
1: ่มาตรฐานของฟุตบอลโมร็อกโกใน4หรือว่า6ปีหลังเนี่ยดีขึ้นเยอะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: แต่ว่าตอนชิงคัพออฟเนชั่นเขา
1: แพ้
0: แต่ว่ามาได้แชมป์แบบทีหลัง
1: ก็ถือว่าเป็นแชมป์
0: ใช่ยังถือว่าเป็นแชมป์อยู่
1: เป็นแชมป์เป็นแชมป
0: ์ครับ
1: ก็ทีมอย่างโมร็อกโกก็หลายๆคนก็คงทราบกันดีแหละครับว่านักเตะอย่างเช่นบราฮิมดีอาฟที่เป็นตัวชูโรงในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เนี่ยซาบารีอ่ะครับที่เป็นสุดตอนนี้เป็นศูนย์หน้าใช่ไหมจริงๆแล้วเขาเป็นมิดฟิลด์ไหม
0: ใช่เป็นกองกลางกึ่งเป็นตัวปีก
1: เป็นปีกใช่ไหม
0: อิสมาอิลซาบารี
1: ที่เคยเล่นกับเพียร์รีไฮโดเฟนแล้วก็รูปการต่อไปเนี่ยจะย้ายไปอยู่บาย

0: เบนมิวนิกนะคร
1: ับ
0: ก็เล่นดีมากในทัวร์นาเมนต์นี้
1: ใช่นักเตะโมร็อกโกหลายๆคนก็ฟอร์มดีในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างที่แจ้งเกิดแบบเต็มตัวก็เป็นทางด้านของกองกลางบัวดี
0: ้บัวดี
1: ้ครับ
0: ใครที่เคยเล่นเกมหรืออย่างไรเนี่ยคงรู้จักเขาเป็นอย่างดีละ
1: ใช่
0: แล้วตอนในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทำให้คนแฟนบอลทั่วโลกได้รู้จักตัวเขามากขึ้น
1: ครับ
0: ชัดเจนกับบัวดี้
1: ใช่แล้วก็ตัวหลักๆอย่างฮาคิมิในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เล่นดีนะพี่อย่างเกมรอบก่อนหน้านี้ผมดูเนี่ยเจอน่าจะเจอรอบ32ทีมอะแบ็คฝั่งตรงข้ามเนี่ยประกบประมาณ3คนเอาฮาคิมิไม่อยู่นะพี
0: ่ร่างกายแข็งแรง
1: แข็งแรงมากแล้วเป็นแบ็คที่เติมเกมลุกมันมากแล้วเป็นกัปตันทีมด้วย
0: ใช
1: ่อายุนี่เพิ่ง27ก็ยังถือว่าเป็นแบ็คหนึ่งในเป็นแบ็คขวาที่สุดในโลกนะเวลานี้ด้วย
0: นะเวลานี้ก็จะเป็นเขาแหละอาชาฮาคิมิผมชอบโบโน
1: ่ยาซินโบโน่
0: ยาซินโบโน่ครับ
1: ครับผม
0: เหนียวดี
1: ใช่แล้วก็ยังมีอย่างอ่ะโซเวียนลาฮิมีก็ในบอลโลกนี้ก็เล่นดี
0: สุดยอด
1: นะ
0: รู้สึกเขาจะเตะอยู่ทีมใน
1: UAE เป็นเอาไอพี
0: ่เอาไอใช่เล่นดีมาก
1: ใช่
0: เล่นดีมากๆนะครับลาฮิมีนี่ถ้าใครได้ดูก็เรียกการถ่ายทอดสด FC Champions League 2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย
1: ลา
0: ฮิมีเขาก็คือตัวชูโรงให้กับทีมเอาไอนะคร
1: ับ
0: UAE โอ้เล่นดีเล่นดีจริง
1: ครับ
0: ก็มีอัลคานูสอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: อัลคานูสก็การแข่งอย่างที่ทราบกันเลสเตอร์ซิตี้แต่ฤดูกาลที่ผ่านมารู้สึกว่าจะไปอยู่กับสตุตการ์ดนะครับ
1: ครับ
0: วานาฮีก็กลับมาเด่นอีกครั้ง
1: ใช่
0: ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเพราะว่าเขาก็โด่งดังกับฟุตบอลโลกนี่แหละเมื่อ4ปีก่อนนะครับที่กาตาร
1: ์ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ดูโมร็อกโกเนี่ยสถิติการลงสนามเนี่ยถ้าไม่นับเกมที่พวกเขาแพ้เซเนกัลในเกมนัดชิงซึ่งแมตช์นั้นเนี่ยถูกปรับเป็นแพ้ฟาวไปก็คือเกมนั้นเป็นเกมที่โมร็อกโกแพ้ในเกมใช่พี่แต่ว่าถ้าไปดูแบบย้อนหลังเลยเนี่ยเกมสุดท้ายที่เขาแพ้คือปี2025เดือนสิงหาพี
0: ่
1: แพ้เคนยาในเกมน่าจะเป็นเกมในบอลถ้วยของแอฟริกาเนี่ยน่าเป็นรายการรองเลยพี่หลังจากนั้นมาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะพี่จนถึงตอนเนี้ยถ้าไม่นับนัดชิงที่เจอเซเนกัลเนี่ย
0: แพ้เคนยาเมื่อเดือน8สิงหาคมก็เกือบจะ1ปี1ปี1ปี1ปีนะครับเดี๋ยวผมไปดูผู้เล่นก่อนตอนนั้นรู้สึกเป็นโมร็อกโกชุดที่ไม่ใช่ชุดเนี่ยไม่ใช่ชุดที่ผู้เล่นที่เล่นค้าแข่งในยุโรป
1: ใช่
0: เป็นชุด2อ่ะครับ
1: เป็นรายการเป็น African Nation Championship นะพี
0: ่ครับผมซึ่งผู้เล่นหลายๆคนนี่โหไม่คุ้นชื่อเลยนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นเล่นในบ้านเขาอ่ะหรือบ้านเขาอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็เป็นเกมเดียวที่แพ้ถ้านับรวมเกมที่ถูกปรับให้เป็นฝ่ายชนะในเกมนัดชิงเนี่ย
0: ครับ
1: โหสถิติดีมากพี
0: ่
1: หรือแม้กระทั่งรับนับหลังจากเกมที่เป็นเอฟคอนนัดชิงเนี่ยหลังจากนั้นมาก็ไม่แพ้ใครนะพี่เสมอแค่4เกมแล้วก็ชนะมา6เกมเลยรวมช่วงอุ่นเครื่องด้วยโมร็อกโกเป็นถือเป็นทีมที่ฟอร์มดีในช่วงที่ผ่านมาแล้วอันดับโลกเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่แถวๆบนแล้วนะพี่ตอนเนี้ย
0: อยู่อันดับที่7ใน FIFA Ranking นะครับผม
1: ครับ
0: สำหรับทีมชาติโมร็อกโกอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกัน
1: ครับผม
0: ครับวันนี้ผมดูเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมามันมีข่าวอยู่ข่าวนึงเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ของอาร์เซน เวนเกอร์
1: ครับ
0: ที่เขาบอกว่าถอดบทเรียนเอเชียในเวทีโลกนะครับศักยภาพที่รอวันก้าวข้ามขีดจำกัด
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สกู๊ปข่าวที่ดีเหมือนกันก็พูดถึงทีมชาติหลักๆก็เนี่ยมาตรฐานของทีมในเอเชียในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับ
1: ครับ
0: ก็เน้นๆหลักๆเลยแล้วกัน
1: อ
0: ย่างทีมชาติญี่ปุ่นนี่แหละเจอกับบราซิลเวนเกอร์ก็ออกมาพูดเลยจริงๆนะว่าทางทีมชาติคือตอนนี้ญี่ปุ่นก็ถือว่าขับเคลื่อนด้วยทีมเนี่ยที่มีเรียกว่าความทีมเวิร์คที่ดี
1: ใช่
0: แต่ท้ายที่สุดเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้ารอบมาได้เพราะว่าศักยภาพของเทคนิคของผู้เล่น
1: ถูกต้อง
0: คือมันต้องมีความก็เรียกว่ามันต้องเจ๋งกว่านี้
1: อ
0: ่ะในตำแหน่งคือการเอาตัวรอดของนักเตะเอเชียซ
1: ึ่
0: งจริงๆแล้วก็ถ้าใครมองใครดูอยู่เนี่ยก็เราจะเห็นชัดเจนทัวร์นาเมนต์นี้ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีผู้เล่นอย่างที่เล่นฟุตบอลในแนวรุกสามารถเฉพาะตัวดีๆก็อย่างเช่นเนี่ยของไบรตันอ่ะ
1: เขารู้มิโตมะ
0: มิโตมะชัดเจน
1: ครับ
0: คนอื่นส่วนใหญ่อย่างเนี้ยไมด่านี่ชัดเจนเขาเล่นบอลแบบทีมเวิร์ก
1: ใช่ใช่
0: จีนมาไมด่าแล้วการเจอกับบราซิลถ้าใครได้ดูเกมตั้งแต่ครึ่งแรกยังโอเคอยู่นะครึ่งแรกก็ถือว่าญี่ปุ่นชนะ แฟนบอลชนะใจแฟนบอลแล้วก็ด้วยสกอร์ด้วยก็โอเคมากแต่ครึ่งหลังเนี่ยการแก้เกมของอัลเชลติใครหลายคนก็ต่างได้สังเกตได้อย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเล่นเกมตั้งรับแล้วเจอการแก้เกมก็คือบอลยาวของบราซิลเกิดขึ้นการเปิดจุดพุบอลยาวเนี่ยครอสบอลไปสู่2-2อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันเป็นจุดอ่อนของญี่ปุ่นที่สามารถหาเจอได้ในเกมนั้นแล้วก็บราซิลใช้ตรงนี้แหละเป็นจุดแข็งในการต่อสู้กับญี่ปุ่นและทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยโหเล่นเกมลุกไม่ได
1: ้
0: ซึ่งทำให้แมชนั้นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนญี่ปุ่นก็แพ้ไปด้วยความไม่เด็ดขาดครับผม
1: รวมถึงอีกเรื่องนึงผมมองเป็นเรื่องของฟิสิกอลร่างกาย
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าอย่าต้องบอกว่าคนเอเชียเราก็รูปร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้โซนอื่นนะพี
0: ่ครับ
1: โดยเฉพาะอเมริกาวันนั้นเนี่ยลูกที่ญี่ปุ่นเสียก็เป็นลูกที่บราซิลเล่นลูกโด่ง
0: ใช่ครับ
1: แล้วนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยก็ตัวค่อนข้างเล็กกว่าคาเซมิโร่ในวันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อาร์เซน เวนเกอร์ก็พูดถึงมา
0: ครับ
1: ว่าเรื่องของร่างกายต่อให้คุณเป็นทีมที่เล่นทีมเวิร์กดี
0: ครับ
1: ดีขนาดที่อาร์เซน เวนเกอร์มองว่าเอเชียเนี่ยคือทวีปที่เล่นบอลด้วยเป็นทีมเวิร์กดีที่สุดละในระดับที่แทบไม่มีทวีปไหนสู้ได้แต่สิ่งที่ทีมในเอเชียเป็นรองทวีปอื่นก็คือร่างกาย
0: ร่างกายนะ
1: ฟิสิกอลร่างกาย
0: ฟิสิกอล
1: ใช่
0: ชัดเจนเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเอเชียเนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาและพันธุกรรมอะไรต่างๆเพิ่งมาเจ๋งในตอนหลังๆนะเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาเองอย่างทีมชาติญี่ปุ่นที่ชัดเจนว่าตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยไม่สูงแน่น
1: อ
0: นสูงก็มีแต่ตำแหน่งเซนเตอร์นี่แหละ
1: ใช่
0: เซนเตอร์กับผู้รักษาประตูที่เหลือแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยตัวรูปร่างไม่ค่อยสูงใหญ่สักเท่าไหร่
1: ก็เป็นทรงเอเชียเลย
0: ทรงเอเชียชัดเจนเกาหลีจะตัวใหญ่หน่อย
1: ตัวเกาหลีจะตัวใหญ่นิดนึง
0: ใหญ่เลยแหละออกตัวสูงเลยแหละสำหรับผู้เล่นหลายๆตำแหน่งนะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นแบบนี่แหละยังมีมาตรฐานของความเป็นเอเชียอยู
1: ่ใช่
0: ซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นจุดอ่อนแหละที่อัลเชลติเขาเจอในแมชนั้นแล้วก็ทางด้านอาร์เซนอลเองที่ตอนนี้เขาทำหน้าที่เป็น technical study group TSG ก็เขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการวิเคราะห์เจาะลึกเกมการแข่งขันถึง104แมชนะครับผม
1: ครับ
0: ก็เอาจุดอ่อนตรงนี้แหละมาพูดถึงก็มีประเด็นดราม่าเหมือนกันนะหลายๆคนก็บอกว่าเวนเกอร์นี่ก็ยังเป็นแบบคืออาจจะแบบไม่ถูกใจแต่ผมว่าเวนเกอร์พูดจริงนะ
1: ใช่
0: เพราะนักเตะจริงๆแล้วในเอเชียนี่ถ้าแบบบอลแบบสามความสามารถเฉพาะตัวดีๆเนี่ยอยากให้ไปมองพวกอิหร่าน
1: ตอนสไตล์อาหรับ
0: แต่อิหร่านก็พอมาเจอเนี่ยทีมอย่างยุโรปหรือว่าเจออเมริกาใต้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: เขาจะส่งนั้นอ่ะอิหร่านมันจะมีปัญหาตรงเนี้ยในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยทั้งที่โหก่อนเกมอุ่นเครื่องหรือว่าทัวร์นาเมนต์คอลิฟายของเขาเนี่ยโหดูดีมาก
1: ใช่
0: แต่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่อิหร่านผมก็ยังแก้ไม่ตกทุกๆครั้งนะเพราะว่าการที่จะผ่านเข้ารอบมาเล่นรอบลึกๆเนี่ยสุดท้ายมันอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงอ่ะเมื่อถ้าผมจำได้เมื่อปี2018ที่เขาเจอกับโปรตุเกสนะครับการคุมทีมอิหร่านชุดนั้นก็คือคาร์ลอสเคโรชนะค
1: ุ
0: มทีมแล้วท้ายที่สุดก็แพ้ลูกเก่าอย่างเงี้ยเกิดขึ้น
1: ใช่
0: อิหร่านนี่ก็ต้องไปกลับไปทำการบ้านแล้วกลับมาอีกครั้งนึงจริงๆความสามารถเฉพาะตัวของอิหร่านนี่มันเป็นเหมือนถ้ากับกีฬาอย่างฟุตบอลอย่างฟุตซอลอ่ะชัดเจน
1: ระดับโลก
0: บราซิลอ่ะ
1: ใช
0: ่บราซิลเลยนะตรงนี้คือแพ้พอไปเล่นในเวทีระดับนานาชาติอย่างฟุตบอลโลกจริงๆเนี่ยก
1: ็
0: มีปัญหาญี่ปุ่นเราไม่ต้องสงสัยหรอกปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าเนี่ยความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะในการเอาตัวรอดแล้วก็ฟิสิกอลร่างกายญี่ปุ่นก็หุ่นน่าเสียดายเกมนั้นนะที่เขาเรียกว่าเจอเกมของแก้เกมของอัลเชลติไป
1: ใช่
0: ผมว่าเกมถ้าสมมติญี่ปุ่นเข้ารอบมาเจอกับนอร์เวย
1: ์ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุก
0: แต่นะ
1: อาจจะสูสีก็ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าโห
0: แต่มันจะเป็นออกอีกหน้าหนึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ออกอีกหน้าหนึ่ง
0: มันไม่ใช่ทรงแบบประมาณบราซิลเจอกับนอร์เวย์ซึ่งบราซิลเจอนอร์เวย์วันนั้นบราซิลนี่เล่นไม่ได้เลยนะ
1: ก็เน้นตั้งรับอย่างเดียวรอสวน
0: แปลกมากซึ่งบราซิลเจอกับนอร์เวย์ซึ่งโอ้โหนะ
1: แต่ว่าต้องนอร์เวย์นั้นเล่นแบบใจเย็นไงพี่เคาะบอลแล้วก็รอจังหวะที่บราซิลมีช่องแล้วค่อยเจาะแต่ถ้าไม่มีช่องก็เคาะไปเรื่อย
0: ๆ
1: พอเล่นไปเล่นมาบราซิลอึดัด
0: เพื่อแปลกนะการแก้เกมอะไรต่างๆอัลเชลติพอมาเจอบอลยุโรปเนี่ยก็คือมันกลายเป็นว่ามาตรฐานของนักเตะบราซิลเนี่ยถ้าวัดตัวต่อตัวเจอกับนอร์เวย์ในวันนั้นนะครับผมว่านอร์เวย์เนี่ยก็ยังสู้บราซิลไม่ได้อะไรที่มันหลุดไม่กี่ตำแหน่งหรอกอย่างเช่นเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์
0: เออร์ลิงฮาแลนด์แล้วก็โอเดกาด
1: ครับ
0: ซึ่งทั้งสองสามตำแหน่งโดยประมาณแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยประสบการณ์อะไรต่างๆก ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าแพ้ไป
1: ตัวบราซิลดีกว่าเยอะวันนั้น ในถ้าเทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งอย่างที่พี่ปาบอกว่าจะมีแค่ไม่กี่ตำแหน่งที่นอร์เวย์อาจจะดูดีกว่าไอ้หน้าเป้า
0: หน้าได้แล้วอยู่แล้ว
1: ใช่ตอนนั้นเนี่ยบราซิลเนี่ยดูเหนือกว่าทุกตำแหน่งนะพี
0: ่แล้วอย่างเช่นจังหวะถ้าเราเข้ามองในเกมนั้นนะเอนริกอะที่หลุดไปอะที
1: ่โอ้โห
0: ได้ดูข่าวแม้ที่โรมาริโอมาพูด
1: โอ้โหใช่ใช่
0: จวกแรงอะ
1: ที่บอกว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จังหวะนั้นก็ต้องยิงให้เข้า
0: ที่มีแจกกล้วยอะ
1: ก็โหเสียนิดนึง
0: มันก็จริงแหละเพราะว่าสำหรับเอนริกเนี่ยถ้าอยากยกระดับนะก็สู่เป็นวันเดอร์คิดจริงๆที่หลายสื่อจับตามองหรือแม้กระทั่งสมาคมฟุตบอลของบราซิลเองเนี่ยตั้งมั่นว่าเขาคืออนาคตของบราซิลจริงจังหวะแบบนี้มันต้องเนียน
1: ต้องคมกว่านี
0: ้ต้องเนียนนะต้องคมกว่านี้หน่อย
1: แล้วมันเป็นเกมระดับฟุตบอลโลกไงพี่เกมที่มีความสำคัญแล้วพลาดเงี้ยมันก็ทำให้โดนวิจารณ์เป็นธรรมดา
0: ชัดเจนเลย
1: แต่ว่าต้องดูว่าน้องจะเขาเรียกว่าด้วยความที่ยังเด็กไงพี่ปาม เจอแบบนี้อาจจะเป๋หรือเปล่า
0: เอนริกเนี่ยมันมีหลายกระแสแล้วตั้งแต่การนั่งสำรองของเขาเนี่ยแล้วก็มันดีขึ้นมาตอนที่เขาเนี่ยช่วงปีใหม่ใช่ไหม
1: ไปอยู่กับริยองริยองใช่
0: แล้วก็เขาเรียกลงได้ลงสนามเมื่อเยอะขึ้นแหละแล้วก็ได้รับโอกาสที่มันเยอะขึ้นจริงๆนะการย้ายเอ็นริกควรจะแบบย้ายทีมแบบยืมตัวปล่อยยืมมาสัก 1-2 ฤดูกาลเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขาเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอแล้วกลับไปที่สเปนอีกครั้งที่มาดริดอีกครั้งซานติโกเบอร์นาบิวเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเนี้ยเจ๋งพอที่จะเป็นหนึ่งในตัวจริงของเรอัลมาดริด
1: เป็นกาลาติกอสใช่
0: มันต้องใช้ระยะเวลานี่แหละการ
1: แต่อาจจะด้วยเรื่องของร่างกายพี่เขาดูเขาตัวเล็กมากในตำแหน่งกองหน้า
0: หน้าตามันโง่เฮงไม่ดีด้วยนะโง่เฮงมันดูไม่เป็นซูเปอร์สตาร์แต่ไอ้ตรงนี้เราก็ว่าไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะว่าสักพักนึงก็ถ้าเขาเกิดนะจะพับจะผูจังหวะมันท็อปฟอร์มขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โหน่าจะไปได้ไกลก็เป็นได้ตรงนี้เราพูดถึงโง่เฮงไม่ได
1: ้ใช่ใ
0: ช่ไม่งั้นเขาคงไม่ยกย่องกันหรอก
1: ถูกต้อง
0: แต่จังหวะเขาหวือหวาอยู่ลูกก็เรียกลูกจังหวะเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยปุ๊บจังสเต็ปเท้าอะไรแต่มันต้องหลุดเดียวอ่ะ
1: ใช่
0: ฟุตบอลมันหลุดเดียวมันต้องเข้าเท่านั้นไม่มีคำตอบใดนอกจากนั้นนะ
1: มีจังหวะหนึ่งไงแกหลุดไปเนม่ายืนโล่งทางซ้ายแกก็ไม่จ่าย
0: เออมันจะเป็นอย่างนี้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งเนี่ยเรื่องสภาพจิตใจสภาพการควบคุมอารมณ์สมาธิแรงต่างเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักเตะฟุตบอลดาวรุ่งต่างๆนะคร
1: ับ
0: อย่างเช่นเอนดิกนี่แหละถ้าอยากจะก้าวข้ามผ่านคำว่าดาวรุ่งที่ก็เรียกว่าดาวรุ่งตลอดไปดาวรุ่งตลอดกาล
1: ตลอดกาล มีหลายคนที่ก่อนหน้านี้ขึ้นมาแบบวูบวาบแล้วพักๆก็หายไป
0: ครับ
1: เป็นดาวรุ่งตลอดกาลไป
0: ใครอะแรดฟอร์ดอะ
1: แรดฟอร์ดนี่เป็นดาวรุ่งตลอดกาลเลยก็มีช่วงที่เขาเก่งบ้าง
0: ผมว่าเราเป็นดาวรุ่งตลอดกาล
1: เทียร์วอลคอต
0: วอลคอตนี่แน่นอนอยู่แล้วหลายคนนะดาวรุ่งตลอดกาลแรดฟอร์ดลงเหนือลินการ์ดนะไม่ใช่ของผมแมนยู
1: เจสซี่ลินการ์ด
0: เจสซี่ลินการ์ด
1: ใช
0: ่ดาวรุ่งตลอดกาลตลอดไปเออประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่อันนึงเมื่อกี้พอพูดถึงทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นละ
1: ครับผม
0: ก็มันจะมีเคซิเกะฮอนดะบอกเขาบอกว่าเนี่ยก็บอกว่าอะไรชี้เลยว่าเรื่องพื้นฐานที่ทำให้ฟุตบอลญี่ปุ่นยังแกร่งไม่พอในโวลคัพ2026หลักๆ ก็พูดถึงนี่แหละฟุตบอลการเตะฟุตบอลของเด็กๆในญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันยังจำกัดอยู
1: ่ใช
0: ่สิ่งหนึ่งที่อยากถ้าอยากให้บ้านเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยมันแบบบ้าฟุตบอลบ้าคลั่งก
1: ็
0: คือการเนี่ยพื้นที่สวนสาธารณะหรือว่าต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาเปรียบเทียบกับบราซิลเกิดขึ้น
1: คือประเด็นเนี่ยมันเริ่มจากการที่มีแฟนบอลญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยโพสต์เอ็กซ์เพย
0: ์
1: บอกว่าประเทศเราจะเก่งบอลได้ยังไงในเมื่อสวนสาธารณะยังไม่ให้เตะบอลประมาณนี
0: ้
1: และเคนสเกะฮอนดาเนี่ยแกก็ไปรีข้อความนั้นดีทวีนก็เลยเป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมาก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะพี่ปามว่าจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสวนสาธารณะติดอันดับโลกเลย
0: ใช่
1: เป็นแสนแสนแห่งแต่เขาไม่ได้ให้ใช้สอยประโยชน์แบบอิสระ
0: ใช่ครับ
1: คือประมาณว่าประเทศอื่นในยุโรปฮาร์บาซิวังเก่งเนี้ยก็สามารถเตะบอลบนพื้นที่สาธารณะได้อย่างเช่นบ้านเราอย่างเงี้ยใต้สะพานลอยอะไรที่เป็นสวนสาธารณะเราเตะบอลกันนะพี่ปาล์ม
0: ครับ
1: แต่ญี่ปุ่นนี่เขาไม่ได้ให้อิสระขนาดนั้น
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมประเทศเขาแพ้สงครามมา ทุกอย่างเขาเป็นระเบียบ
1: ครับ
0: พันธุกรรมก็มีระเบียบก็เป็นมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆอ่ะมันก็ต้องเข้าใจอ่ะนะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าทุกอย่างประเทศเขาก่อสร้างมาคือเขากลับมาได
1: ้
0: เขาเริ่มที่จะธุรกิจเศรษฐกิจดีได
1: ้
0: อะไรต่างๆก้าวหน้าได้เพราะว่าความมีระเบียบของเขา
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งไอ้ตรงนี้เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งแหละเรื่องระเบียบตรงนี้ที่มันแข็งแรงก็มันขัดแย้งอยู่แล้วกับการอนุญาตให้สวนสาธารณะมีเตะฟุตบอลสเปซสปะได้อะไรเงี้ย
1: ใช่คือมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศเขา
0: ใช่
1: คือถ้าสมมติว่าสวนสาธารณะควรจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยถ้ามีไปคนไปเตะบอลวุ่นวายมันก็จะอาจจะไม่ได้เป็นที่ที่คนไปพักผ่อนได้เต็มที่
0: ใช่ครับ
1: เขาก็เลยเลือกที่จะให้พื้นที่สาธารณะของประเทศเขาเนี่ยไม่มีกิจกรรมพวกนี
0: ้แต่ก
1: ็ต่างจากประเทศอื่น
0: ถูกต้อง
1: อ
0: ย่างประเทศไทยอ่ะกินง่ายๆแล้วการใต้ทางด่วนของเราก็ยังมีเตะนะแต่ยันเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยมั้งตีสองตีสามอ่ะ
1: ใช่
0: ก็ถือว่ามันก็แต่เราก็ยังไม่มีผู้เล่นอย่างระดับ
1: แต่ว่าพวกการเตะบอลอย่างเงี้ยพี่ปานมันก็ทำให้เรามีพื้นฐานในการเล่นฟุตซอลที่ดีพี
0: ่ครับความสามารถเฉพาะตัว
1: ใช่
0: สิ่งสำคัญก็คือการเอาตัวรอดในเนี่ยอย่างน้อยก็สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเนี่ยพื้นปูนที่มันไม่เท่าปกติอย่างเงี้ยจะเจนบราซิลอ่ะจะมีเยอะ
1: ใช่บราซิลเนี่ย
0: ฟุตบอลสีซ็อกเกอร์
1: บราซิลนี้เป็นเรื่องปกติเลยพี่กับการเล่นฟุตบอลแบบเป็นสตรีทฟุตบอลเนี่ย
0: ใช่
1: ผมก็ไม่คิดว่าเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยมันก็จะเป็นประเด็นให้พูดนะพี่เรื่องแบบการเริ่มเล่นฟุตบอลในพื้นที่สาธารณะซึ่งโอเคแหละเด็กเราเนี่ยเล่นฟุตบอลเราต้องเริ่มจากการเล่นพวกนี้แหละอย
0: ่
1: างตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็เตะโรงเรียนกลับบ้านมาก็เตะแถวสวนสาธารณะหรือว่าริมถนนยังไงพี่ปาม
0: ยุคต้องเจนในสนามหญ้าเทียมสนามเช่ายังระบาด
1: ไม่ค่อยมี
0: เหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: เราต้องใช้เวลาในช่วงเย็นให้ที่มันแล้วการเปิดไฟในสนามฟุตบอลเนี่ยมันอะไรอะไรที่แบบมันต้องลงทุนอ่ะต
1: ้
0: องเป็นการแข่งขันแบบก่อนที่เราจะคือเราต้องไปติดตัวโรงเรียนหรือว่าตัวจังหวัดอะไรจริง
1: ๆ
0: เพราะอยู่ต่างจังหวัดไงซึ่งมันไม่เหมือนยุคเนี้ยยุคนี้แน่นอนมีสนามเช่าสนามซ้อมอะไรตรงนี้ที่มันชัดเจนกว่านี
1: ้เดี๋ยวนี้เนี่ยสนามบอลมีให้เล่นเยอะสมัยก่อนเนี่ยผมต้องเอารองเท้า2คู่เนี่ยพี่ปามาตั้งเป็นโกแล้วเตะกลางถนนในซอยหมู่บ้านเงี้ยมันจะประมาณน
0: ั้
1: น
0: โอ้โหก็สนุกเหมือนกันนะ
1: ใช่แต่ถ้าเป็นแบบสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยประเทศญี่ปุ่นทำไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เขามาโพสต์ข้อความผ่าน X ละ Honda เนี่ยไปรีทวิต
0: มันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละ
1: ใช่
0: ผมว่าเขาคงมีความอัดอั้นตรงนี้เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศญี่ปุ่นสำหรับเราเนี่ยโอ้โหมันเป็นประเทศที่ดูแล้วสวยงามมีความมีระเบียบเป็นระเบียบอย่างชัดเจนนะแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นอย่างเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าโลกอีกด้านนึง
1: ครับ
0: ที่ทำให้ฟุตบอลของเขาเนี่ยอาจจะไม่มีผู้เล่นแบบความสามารถตัวสูง
1: ๆ
0: แบบเอาตัวรอดแบบพรสวรรค์เออแต่พูดถึงเตะญี่ปุ่นนะแบบพรสวรรค์จัดๆเล่นแบบวันแมนโชเนี่ยไม่ค่อยมีนะ
1: ไม่ค่อยมี
0: ถ้ามีก็จะเป็นแบบยอดกองกลางอย่างเช่นอย่างนากาตะชินสุเกะนากามูระชินจูโอโนะพวกนี้จะเป็นบอลคลาสบอลแบบสูงๆหน่อย
1: แต่ว่าไม่ได้สูง
0: แต่เป็นกองกลางเป็นลูกเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่
1: คากาวะพวกนี้น
0: ี่กากาวะกินกีกาวะก็เออก็ถือว่าใช้ได้นะระดับนึง
1: นักเตะญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเท่าที่ผมนึกได้ทุกคนจะมีสกิลที่เป็นที่ติดตาเราอย่างนากามูระเนี่ยแน่นอนคือลูกฟรีคิก
0: ฟรีคิก
1: ฮอนดะเนี่ยคือลูกยิงด้วยทอซายที่ส่งพลังนะ
0: ใช่ครับ
1: คือทุกคนเนี่ยมีสกิลที่มันเอกลักษณ์เฉพาะตัว
0: เอกลักษณ์เฉพาะตัว
1: มิโตมะเนี่ยไปกับบอลได้ดี
0: มิโตมะนี่เขาชัดเจนอยู่แล้ว
1: ใช่แต่ละคนเนี่ยจะมีเหมือนเป็นท่าเมตไทส่วนต
0: ั
1: ว
0: มันจะแบบมันเหมือนเขาเติบโตมาอย่างหนังการ์ตูนหน่อย
1: ใช่ใช่
0: นะ
1: มา
0: จากมังงะเหมือนกัน
1: แล้วสิ่งสำคัญเนี่ยนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าใครจะเก่งระดับไหนสุดท้ายพอไปเล่นด้วยกันเนี่ยมันเล่นเป็นทีมนะพี่
0: อันนี้คือสิ่งสำค
1: ั
0: ญ
1: เป็นทีมเวิร์กสูงมาก
0: ไม่ต้องเก็บตัวเหมือนทีมชาติบางชาติใช่ไหมครับเฮ้ยไม่เอาสิ
1: ครับเดี๋ยวผมดูอย่างมีคนมาแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยมาโพสต์ก็บอกว่าฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เริ่มจากสนามครับแต่ว่ามันเริ่มจากส่วนสาธารณะนี่แหละ
0: จริงจริงจริง
1: และบางคนเนี่ยก็บอกว่าถ้าเล่นไม่ได้อย่างอิสระแบบบราซิลเนี่ยก็ยากที่จะคว้าแชมป
0: ์
1: หมายถึงว่าถ้าคุณไม่ได้มีอิสระในการเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็ยากที่จะสานฝันให้เด็กคนนั้นไปถึงการเป้าหมายที่สำเร็จในอนาคตประมาณนี
0: ้ตรงนี้ก็ไม่ผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะแต่ก็มันเป็นแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ถ้าไปดูในแอฟริกาคุณลองไปดูลองไปดูคลิปย้อนเก่าๆนะจะมีนะพวกนักเตะแอฟริกาอย่างเช่นกองเต้หรือซาเดียวมาเน่เองอ่ะเขาเติบโตจากสนามฟุตบอลที่มันเป็นค่อนข้างที่จะโอ้โหมันทุรกันดารแล้วมันดูแล้ว โอ้สูงมากอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: น่าสงสารมากอันนั้นก็อีกแบบนึงเพราะว่าประเทศเขาลำบากอ่ะ
1: ครับ
0: นะ
1: เนี่ยบางคนแต่บางคนก็มองเห็นต่างบอกว่าการที่เริ่มเล่นบอลในส่วนสาธารณะแต่เด็กเนี่ยก็ไม่ทำให้ทีมเก่งขึ้นคือมันก็ขึ้นกับระบบฟุตบอลที่เป็นรูปธรรมด้วยระบบ Academy เนี่ยสำคัญ
0: ครับผมก็ผู้บริหารแหละของทีมต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งโค้ชเองก็เป็นคนสำคัญ
1: ใช่
0: ก็เลยว่าจะจับเอาเด็กคนนี้มาอยู่กับเด็กคนนี้ที่มีพรสวรรค์กับคนอีกคนนึงมีพรสวงได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวโค้ชด้วย
1: ครับ
0: องค์ประกอบมีหลายอย่างนะครับ
1: ก็เลยกลายเป็นว่าญี่ปุ่นรอบนี้ก็ไปไม่ได้ไกลอย่างที่ไรใครหลายคนคาดหวังนะพี่
0: จริงผมก็เสียใจนะผมที่คิดว่าญี่ปุ่นน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่การเจอกับบราซิลจริงๆก็เขาก็ทำได้ดีแต่ว่ามันดีได้กว่านี้อ่ะ
1: ใช่
0: อีกนิดนึงอ่ะถ้าเขาเคี่ยวเรื่องผมว่าถ้าเขาไม่โดนใน90นาทียื้อต่อมีสิทธิ
1: ์มีโอกาส
0: มีโอกาสความไม่เนียนพอการเล่นบอลที่เขามั่นใจเกินไป
1: ใช่
0: สิ่งนี้ความมั่นใจของเขาอ่ะทำให้เนี่ยเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายตัวเขาเอง
1: ครับ
0: ไปเคาะบอลหน้าประตูไปเคาะได้ไงแล้วโดน
1: จังหวะสุด
0: ท
1: ้าย
0: อ่าใช่นักเตะของนี่นะเออมันเล่นบอลไม่จังหวะมันผมเข้าใจนะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นรูปแบบของฟุตบอลแต่การเตะบอลทิ้งในช่วงเวลาเกมนัดสำคัญมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกสักเท่าไหร่นะ
1: แล้วพลาดจังหวะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ทีมเสียประต
0: ูชัดเจนเลย
1: แล้วไม่มีโอกาสได้แก้ตัว
0: ใช่ฟุตบอลมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้โอ้โหหลายทีมเห็นชัดเจนเลยโดนกันท้ายเกมอ่ะด้วยจังหวะที่แบบไม่เขาเรียกไม่เนี๊ยบพอ
1: ครับ
0: อย่างโปรตุเกสที่แพ้สเปนก็ไม่เนี๊ยบพอ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าเขาเล่นเร็วไงโดนเจาะง่ายๆทั้งที่เล่นเกมรับดีมาทั้งเกม
1: ใช่
0: ท้ายที่สุดเสียสมาธิแป๊บเดียวเองสเปนเห็นถึงจังหวะแบบนี้ปุ๊บก็ฉกฉวยผลประโยชน์ไปได้จากมิเกลเมริโนที่หลุดเข้าไปแปล
1: ใช่
0: ผู้น่าเสียดาย
1: บอลโลกครั้งนี้เนี่ยยิงกันช่วงทดเจ็บเยอะนะ
0: ใช่ผมว่าเกมมันยาวด้วยแหละ
1: ใช่
0: เมื่อก่อนคุยกับน้องเบสอ่ะมันเกมมันยาวแล้วแบบมันมีอะไรที่แบบแท็กติกกลยุทธ์เยอะแยะอย่างเช่นช่วงไฮโดรเจนเบรกหรือแม้กระทั่ง VAR เองหรือแม้กระทั่งต่างๆเองมันดูแล้วฟุตบอลเตะแบบเป็นควอเตอร์ไปอ่ะ
1: 4ควอเตอร์
0: ชัดเจนเลยเออมันชัดเจนเลยฟุตบอลโลกครั้งนี้มันมีอะไรแปลกๆเยอะมีที่ไหนบอลแบนไม่แบนอ่ะแบนการแทรกแซงการฟีฟ่าโทรไปอย่างนี้มันโดนเหมือนอินโดนีเซียได้ไหมเดี๋ยวเราถามอ่ะ
1: ก็ใช่อาการเมืองแทรกแซงฟุตบอลแต่นี้ไม่มันจะเรียกว่าการเมืองไหมพี่ไม่น่าเกี่ยว
0: มหาอำนาจ
1: อันนี้เรียกว่าต่อสายตรงไหม
0: ต่อสายตรงเลย
1: คือไม่ได้ใช้อำนาจในการกดดันเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เอาการเมืองไปยุ่งโดยตรง
0: ไม่ได้การเมืองเลยใช่ไหม
1: ใช่ไม่ใช่การเมือง
0: ไม่ใช่การเมืองมันเกี่ยว
1: แต่ว่ามีการเมืองเข้ามาเอี่ยว
0: เป็นประเทศมหาอำนาจทั้งสงครามและเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณไม่ให้ผมไม่คือไม่บริการต้องเนี่ยทำให้รอลงอาญาก็คือว่าเราจะไม่มีสปอนเซอร์จากประเทศอเมริกาในโลกเนี่ย
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันในนี้ก็กลายเป็นว่าบอลโลกครั้งนี้มันมีเรื่องให้พูดถึงเยอะ
0: สุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันยาวๆนะมันมากนะเรื่องแบบนี้นะ
1: อินฟานติโน่นี่คนอิตาลีไหมพ
0: ี่อิตาลีสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: อิตาลีที่ไปเกิดในสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: เชื้อสายสวิตจะเป็นคนสวิส
1: หรือว่าเขาโดนขู่เรื่องขึ้นภาษีไหมพี่
0: ไม่แน่สวิตเซอร์แลนด์
1: แต่ว่าก็แต่ผมเนี่ยญี่ปุ่นครั้งนี้ต้องบอกว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์แล้วเรื่องผู้เล่นนะพี่เพราะว่าขาดตัวหลักไปทั้งมินามิโนะแล้วก็ทั้งวาตารุเอนโดรวมถึงคารุมิโตมะด้วย
0: ครับ
1: เลยทำให้สุดท้ายมาถึงรอบนี้ก็ถือว่าก็เกินคาดอยู่นะพี่เข้าถึงรอบ2เนี่ย
0: ก็ถือว่าดีแหละแต่ว่ามันดีได้กว่านี้เพราะว่าด้วยการด้วยรูปแบบเกมต่างๆนะตั้งแต่การมันดูดีเพราะว่าการเปิดก็เรียกว่าเปิดแมตช์แรกที่การลงสนามครั้งแรกของญี่ปุ่นในทัวร์นาเมนต์เนี่ยโหมันน่าตื่นตาตื่นใจมาก
1: ใช่
0: ดูดามยิงเล่นทีมเวิร์คที่มันดูแล้วอะไรก็สวยงามไปหมด
1: ครับ
0: จนแม้กระทั่งนี่แหละสุดท้ายไปเสมอสวีเดนเกมนั้นเริ่มมีเสียงวิจารณ์ละเกิดขึ้นแล้วว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเป็นของจริงหรือเปล่าในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกจนท้ายที่สุดก็เจอบราซิลเซตบราซิลไป
1: ใช่ครับเนี่ยคนข้อความเข้ามาเรื่องที่เราพูดกันเยอะนะพี่ปาล์ม
0: ครับผม
1: บอกว่าเห็นด้วยเรื่องญี่ปุ่นครับฟุตบอลมันจะเก่งมันต้องมีตัวที่มีความสามารถเฉพาะตัวจากสตรีทฟุตบอลจากมาจากการเล่นฟุตบอลสนามสาธารณะสนามแถวบ้านกับรุ่นพี่รุ่นน้องสร้างกระดูกประมาณ 40% แล้วก็ฝึกแบบจริงจังอีกรอบนึง
0: จริงๆมันต้องมีแหละ
1: ช่
0: พวกเรียนกินตัวเก่งๆอ่ะ
1: ซื้อภาษาไงพี่บอลสติก
0: กระตุ้นนะ
1: แล้วก็บอกว่าอีก 60% เนี่ยคือฝึกจริงจังเข้าสู่การเป็นระบบเข้าสู่การเก็บตัวมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องอีก 60% เนี่ยญี่ปุ่นแทบจะเป็นระบบ 90% ไม่ค่อยมีความสามารถเฉพาะตัวและสติกบอลไม่มีตัวพิเศษ
0: คิดเห็นเหมือนกับเรานั่นแหละเพราะว่าการก็จะมีก็เรียกว่าส่วนใหญ่มันไอ้พวกบอลเค้าเรียกบอลพรสวรรค์จ๋ามันไม่ค่อยมีน้อย
1: ครับ
0: ก็เราจะเห็นมันก็จะเกิดกับพวกบอลพรแสวงในการฝึกอะไรซ้ำๆเนี่ย
1: ใช่
0: ในกามุระฮอนดะนี่ชัดเจนใช่ไหมแล้วก็ใครกะชินจิกาวะก็จะดูแบบมันจะหลุดออกมาแบบนี้หน่อยสักคนสองคนแต่ว่าก็ถือว่ายังน้อยสำหรับประเทศอย่างญี่ปุ่นน่ะที่มันเป็นนะตอนนี้ก็จะเป็นเต้ยฟุตบอลของเอเชียแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: บอกว่าตะกร้อไทยเนี่ยก็เริ่มจากสนามข้างบ้านครับตามสองฟอกอันนี้เรื่องจริง
0: ไอ้เรื่องจริง
1: ผมถึงบอกไงว่าฟุตซอลเนี่ยก็มาจากสติฟุตบอลบ้านเราเลย
0: ฟุตซอล
1: คนไทยถึงเก่งฟุตซอลมีเล่นพี่
0: ทุกที
1: ใช่
0: เนี่ยตีหนึ่งตีสองไม่ทราบว่าเมื่อก่อนในตอนเพื่อนตอนผมเรียนอยู่มหาลัยเนี่ย
1: ครับ
0: จบม.6มาแล้วเรียนได้ปีหนึ่งปีสองนิดๆหน่อยๆเนี่ยประมาณหนึ่งก็นั่นแหละก็ไปเตะฟุตซอลตีหนึ่งตีสองยังไม่เลิกนะ
1: ใช่ใช่
0: เตะฟิตอะไรกันตั้งกันหนาตอนเด็กๆกันนะ
1: เตะจริงหรือเปล่าพี่
0: เตะจริงเตะจริง
1: โอเคครับ
0: เตะจริงๆพี่เป็นเตะแล้วไปเตะที่โน่นอีกไปคือไปย้ายไปมันก็น่ากลัวแหละตอนเด็กๆที่ก็บางสถานที่ก็จะมีเจ้าถิ่นเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วบางทีเจ้าถิ่นก็ไปเล่นเตะกับเขาเขาเตะกับเพื่อนเขาอยู่อ่ะเขาก็ได้เล่นของเขาเหมือนถ้าเราไปยิงสมมติถ้าทีมเราเล่นดีหน่อยอ่ะ
1: ได้
0: ช
1: น
0: ะเขาเยอะชายมันจะมีปัญหาแต่ก็เจ้าถิ่นไม่ได้ลงไง
1: ใช่ใช่
0: มันจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันโอ้โหถ้ากลับมาคิดเขาถ้าเขาโตแล้วกลับมาคิดอีกครั้งว่ามันจะทะเลาะกันทำไม
1: ใช่
0: ใช่ไหมเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาแล้วเหมือนกับเหม็นกันอ่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งแปลกมากจริงๆนะเป็นวัฒนธรรมที่แปลกๆเหมือนกันบ้านเรามีเยอะด้วยผมเชื่อว่าแฟนๆรายการเนี่ยเข้ามาพิมพ์เข้ามาพูดกันได
1: ้เขาเคยเจอ
0: ประสบการณ์แบบนี
1: ้แต่อาจจะไม่ต้องระบุเยอะ
0: เดี๋ยวระบุเยอะ
1: เดี๋ยวเรางานเข้าอีก
0: แต่หลายปีแล้วจริงๆมันมีแหละมันมีอยู่แล้วพวกน
1: ี้ใช่อย่างคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่านึกถึงสมัยตอนประถมครับที่เล่นลิงชิงบอลกับเพื่อนมันดีครับ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงษ์พูดเรื่องโดนเราทำมาเลยบอกว่าไม่รู้จะสรรหาคำไหนบรรยายใดๆเลยครับ
0: ก็เป็นคน
1: ใช่วันนี
0: ้คนแปลกนะโดนัลด์ทรัมป์บอกพูดถึงทรัมป์เนี่ยมันก็มันอีกอย่างหนึ่งก็คือทรัมป์เนี่ยเป็นสุดยอดของไอคอน
1: ไอคอนเลยนะพี
0: ่ไอคอนผู้นำโลกนะยุคใหม
1: ่
0: จริงๆตัวเขาเองก็อย่างว่าแหละตัวคุณทรัมป์มีสตังค์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ตัวเขาเองก็ต้องการหาอะไรที่มันเป็นก็เรียกว่าแสงก็เรียกศัพท์ในโซเชียลตัวนี้ก็คือแสงแหละ
1: ใ
0: ช่ตัวเขาเนี่ยได้ใช้แสงตรงเนี้ยโปรโมทตัวเขาขึ้นไปแล้วก็มีความเป็นคนสำคัญของโลกในปัจจุบัน
1: ครับ
0: ก็ถ้าใครได้ดูกีฬาอย่างเช่นกีฬามวยปั้มเนี่ย
1: ก็จะเห็นไปออกมวยปั้ม
0: ใช่ก็ไปเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกับวินแม็กซ์แมนนิสัยคล้ายกันเลยส่งเดียวกันเลยจริงๆครับถ้าใครได้มีโอกาสได้ดูเนี่ยจากช่องแดงก็คือ Netflix กันแหละสารคดีของ Vince McMahon ผมแนะนำนะคนสำหรับคนชอบกีฬาและมีความชอบมวยปล้ำชอบกีฬาแล้วก็ความดราม่าของชีวิตอ่ะไปดูเลยครับจะมีอยู่5 4ถึง5 episode แต่ว่ามันจะเป็นซับไตเติ้ลนะจะเป็นเสียงภาษาอังกฤษแต่ว่ารับรองคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยความเป็นกีฬามวยปล้ำในยุคปัจจุบันจนถึงยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน
1: อ
0: ะตั้งแต่70จนถึงเนี่ย2020เนี่ยมันมีที่มาที่ไปและการวางโพสิชันนิ่งต่างๆของธุรกิจมวยปล้ำที่มันบูมได้ขนาดนี้จนตอนเนี้ยมันอยู่กลับไปในยุคมืดอีกครั้งเนี่ย มันเป็นเพราะอะไร
1: ครับ
0: ครับผมไปดูได้ไปดูได
1: ้ครับผม
0: วิชแม็กมานกับโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกัน
1: คล้ายๆกัน
0: ทรงเดียวกันเลย
1: ครับแต่แม่นี่หลายคดีอยู่นะพี
0: ่ตัวดีเลยเรื่องนั้นตัวดีเลย
1: บอกว่าดูอย่างอาร์เจนตินาสิครับจับไปไม่รอดหลายรอบแล้วแต่ว่าได้นักเตะพิเศษแบบเมสซี
0: ่ครับ
1: บางนัดก็ระบบพังบางนัดก็ไปไม่เป็นแต่พอมีนักเตะอย่างเมสซี่ดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้ใช้เต็มที่เนี่ยอย่างที่เห็นแล้วครับอยู่ดีๆก็พลิกกระลกกลับมาได้โอ้จริงอันนี้พี
0: ่มันเป็นองค์ประกอบทีมที่สุดยอดนะผมว่าก็จริงๆก็เมสซี่มันก็มีส่วนสำคัญแหละแต่ว่าจิตใจของผู้เล่นอาร์เจนตินาพอมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างลีโอเนลเมสซี่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็นะช่วยให้ทั้งทีมมันไปด้วยกันได
1: ้
0: นะ
1: เป็นเหมือนผู้นำทีม
0: ผู้นำทีมนั่นแหละถือว่าโอเคนะมันเนี่ยฟุตบอลมันถ้าจะได้แชมป์หรือบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะมันต้องเป็นแบบนี้
1: ใช่
0: คือคนที่ดูฟุตบอลอ่ะแฟนรายการหลายๆคนผมอยากให้ถ้าคิดเหมือนกันก็คือว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะ มันจะก็จะอีกแบบเลยเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยโวคัพหรือว่ายูโรเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงมันไม่เหมือนกับฟุตบอลที่แข่งเป็น38นัดต่อฤดูกาลเนี่ยมันจะอีกแบบนึง
1: ครับ
0: แต่บอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันต้องมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเป็นเหมือนเปรียบเสมือนแบบผู้นำที
1: ม
0: แล้วก็สามารถพลิกสถานการณ์ได้
1: ใช
0: ่สังเกตดิฝรั่งเศสเมื่อก่อนมีใคร
1: ซีดาน
0: บราซิลมีใคร
1: บราซิลนี
0: ่มีเยอะด้วย
1: ใช่หลายคนโรนโดสมัยนู้น
0: ยุคที่เขาได้แชมป์จริงๆอะครับเซเลซาวจริงๆโอ้โหมันมีเยอะนะลิวาโด
1: อาคาฟูอย่างงี
0: ้คาฟูโรนัลโญ่
1: ใช
0: ่ยุคนั้นเขาเยอะเขามีเยอะชัดเจนใช่ไหมฝรั่งเศสอิตาลีก็มีเยอะอิตาลีถ้ายุคนั้นก็จริงๆก็แนวรุกไม่เท่าไหร่แต่เป็นแนวรับเป็นคานาวาโร
1: ่ไฟบิลคานาวาโร่
0: ใช่พอเยอรมันยุคนั้นมีใครบ้าง
1: โคเซ่พี
0: ่โคเซ่แต่ยุคนั้นเยอรมันก็ไม่มีใครนะที่ได้แชมป์ปี2014มีมาเรลกัสเซ
1: ่มี
0: ชวายนี
1: ่ชวายสไตเกอร์เซมิเกเ
0: ด
1: รา
0: โทมัสบูเลอร์โทมัสบูเลอร์
1: ประมาณนั้นใช่
0: เซมิเกเดราขึ้นมา
1: ใช่ๆ
0: ก็นี่มีเยอรมันหน่อยแต่ว่าถ้าฝรั่งเศสปี2018ก็ชัดเจน
1: ครับ
0: ประธานเป้ของเรา
1: เอ็มบัปเป
0: ้ครับผม2022ทีมที่ได้แชมป์ก็อาร์เจนตินาก็บราซิลไปเป็นเมสซี
1: ่ถูกต้อง
0: ครับผม
1: หรือครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งที่เมสซี่ได้จับถ้วยบอลโลก
0: อาจจะเป็นนอร์เวย์ก็เป็นได
1: ้นอร์เวย
0: ์หรือว่าโมร็อกโก
1: โมร็อกโกก็มีโอกาส
0: เชียร์นะเป็นชาติแรกของทวีปแอฟริกาถึงแม้จะอยู่แบบเกือบจะไม่ใช่แล้วก็ตามที่มีพื้นที่ติดกับยุโรปด้วยนะ
1: ใช่
0: เช่นโมร็อกโกมีพื้นที่ที่รู้อยู่ใช่ไหมน้อง
1: ติดกับยุโรปอยู่ตรงข้างกับช่องแคบยิบรอลต้าเลยยิบรอลต้านี่อยู่ทางใต้ของสเปน
0: โมร็อกโก
1: มันจะ
0: ดูมันเหมือนไม่ค่อยจะเป็นนี่แหละมันก็เป็นยุโรปละ
1: จริงๆภาษาเขาเรียกว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษา
0: ครับผม
1: ทางการ
0: ทางการของเขาใช่ไหม
1: ทางการใช่ด้วยก็หลายคนก็เกิดนอกประเทศ
0: วันนี้ก็ได้เจอกันกับแผ่นดินเกิดของเขา
1: ใช่คนที่อย่างบัวตี้เนี่ยตอนเป็นเยาวชนก็เล่นฝรั่งเศส
0: ใช่
1: แล้วก็มาเปลี่ยนมาเล่นกับโมร็อกโก
0: โอ้นี่ประเด็นดราม่าเยอะดีนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวชั่วโมงที่2เราค่อยมาพูดกันนะ
1: ดราม่ายันผู้ตัดสินเลยเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันเบรกหน้า
0: ครับผม
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมดูข้อความเพิ่มนิดนึงบอกว่าอาเจนมีโอกาสพลาดแชมป์ครับถ้าเมสซี่เจ็บเหมือนบราซิลตอนเนม่าเจ็บเมื่อปี2014
0: เออนะมันก็คิดในแนวนั้นก็น่าจะมีส่วนเหมือนกันเพราะว่าในเกมที่ก่อนที่จะรอบ32ทีมเจออะไรนะเจอแคปเวิร์ดใช่ไหม
1: กาบูแวดดี้ครับ
0: โอ้เขาเกือบเอาตัวไปรอดเหมือนกัน
1: เหนื่อยเลยวันนั้น
0: เ
1: หนื่อยเกินคาด
0: ผมว่ามันจะส่งผลหรือเปล่าเพราะการที่เกมมันเล่นหลายๆแมตช์ที่มันเป็นสถานการณ์แบบเนี้ย
1: คือจะให้ใช้เรียกว่าความมหัศจรรย์เมสซี่นัดก็ไม่ไหวนะพี่
0: ความมหัศจรรย์ทุกๆแมตช์มันดูแล้วมันแปลกๆเหมือนกันนะม
1: ัน
0: เหนื่อยนะ
1: ต้องแบบเล่นแบบ120% ตรงนั้นก็ไม่ไหว
0: นะสุดๆเลยแต่ละแมช
1: ใช่
0: ผม
1: ก็สกอร์3-2นี่2นัดนะพี่เจอเคเบิร์ตก็3-2แต่ว่าเป็นช่วงต่อเวลาพิเศษส่วนเกมเจออียิปต์ก็13นาที3ลูก
0: โอ้โหมันมากไม่น่าเชื่อนะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: คือถ้าแฟนบอลอาร์เจนตินาบอกว่าไทยรุ่นแบบนี้ทุกเกมก็ไม่ไหว
0: โอ้ไม่ไหวหรอก
1: ใช่โอ้โหครับก็เดี๋ยวอาร์เจนตินาในเกมต่อไปจะเจอสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอาจจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายเหมือนเดิมเพราะสวิตนี่โหเขี้ยวนะพี่
0: เขี้ยวระบบบอลระบบดีอยู่แล้วสุดทิพย์ของมูรัตยาคิน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผมดูข้อความเพิ่มเติมนิดนึง
0: Facebook ได้ดู
1: บอกว่าบอกว่าคุณนัทบอกว่าพลาดนิดเดียวถึงกับตกรอบเลยครับหมายถึงญี่ปุ่นไงพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็บอกว่าระบบดีครับแต่ขาดศิลปะอยู่ครับญี่ป
0: ุ
1: ่น
0: ผมชอบคำนี้นะ
1: ใช่
0: ระบบดีแต่ขาดศิลปะฟุตบอลมันไม่ใช่แค่ระบบอย่างเดียวตอนนี้เราดูฟุตบอลเนี่ยมันเราดูเป๊ปเราดูทิกกี้ตังก้าเราดูมันเป็นศิลปะที่มันเป็นบอลระบบอะแต่เราไม่ได้เห็นลวดลายเพลย์เมคเกอร์การลากบอลแบบนะความพริ้วแบบบราซิเลียนความเล่นบอลแบบลูกยิงแบบมหัศจรรย์แบบลาตินอเมริกา
1: อ
0: าร์เจนตินาที่แบบที่มันยุคก่อนๆเราจะได้เห็นกันอะยุคนี้ดูยากมาก
1: ใช่
0: ถ้ายุคหนึ่งผมก็ชอบจอร์จี้ฮาจี้อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ของโรมาเนีย
0: ใช่เขาเรียกว่า The Echo Madonna แห่งมหาสมุทรบอลข่านนี่จริง
1: ครับผมไม่ทันนี่เสียดาย
0: จอร์จี้ฮาจี้
1: ทันให้ลูกชายเขาตอนนี้ลูกชายเขาเล่นอยู
0: ่เสียดายลูกชายเขาก็มาไม่ถึงนะ
1: ใช
0: ่ฮาจี้นี่เป็นคนหนึ่งที่ความสามารถเฉพาะตัวนี่เอาอยู่แล้วแบกทีม
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้น้องเจมฟุตบอลในยุคผมทันในยุค90 2000นะฟุตบอลเขาจะต้องใช้ ทีมหนึ่งทีมเนี่ยมีตัวแบกตัวเดียวคล้ายๆแบบบาสเกตบอล
1: มันคือคนเดียวนี่เปลี่ยนเกมได้เลย
0: เพลย์เมกเกอร์ใช่ถ้าสโลวีเนียทีมอย่างสโลวีเนียจะมีเลยใครรู้ป่ะสลาโกซาฮูชที่เคยเป็นโค้ชของทีมนั่นแหละสโลวีเนียเขาเองแหละ
1: ครับ
0: โคเอเชียก็แน่นอนมีโบบานกับดาวอสูเคอร์
1: ดาวอสูเคอร์นี่ผมพอทันอยู
0: ่เซอร์เบียยูโกสลาเวียก็เนี่ยเป็นเด็กมิจาตูวิทแล้วก็โหกองกลางก็มีเยอะพอสวรรค์ทั้งนั้นแต่ละคนอ่ะก็ไม่ใช่เป็นเบอร์10อ่ะก็เรียกกองกลางเบอร์10อ่ะ
1: เป็นเบอร์10
0: เป็นตัวแบกที
1: ม
0: ในยุค90แล้วก็2000หลังจากนั้นฟุตบอลก็เปลี่ยนละเปลี่ยนเทรนด์ครับผมโหมันก็สนุกมันจะเห็นถึงความก็เรียกอะไรนะทีมเล็กๆเนี่ยสามารถเจอทีมใหญ่สามารถเนี่ยไอตัวเบอร์10ของทีมเล็กเนี่ยสามารถโอ้โหยิงทีมใหญ่ๆได้สบายๆแล้ว
1: ชนะทีมใหญ่ได้
0: พลิกล็อกได้มันมีพลิกล็อกได
1: ้ครับสมัยนี้อาจจะยากนิดน
0: ึงยากบอลมันเป็นระบบอ่ะ
1: ใช่
0: มันยากหน่อย
1: อาจจะเรื่องความสามารถเฉพาะตัวอาจจะต้องมีในทีมอาจจะต้องมีหลายคนถึงจะพอจะไปได้
0: ครับผม
1: ถ้าเก่งคนเดียวเนี่ยอาจจะยากหน่อยในยุคนี้อืมครับอ่ะเนี่ยข้อความเนี่ยบอกว่ากำลังตัดคุณประสิทธิ์บอกว่ากำลังตัดยางอยู่ครับฟังจากกลางส่วนยางบ้านไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีครับ
0: พูดแต่คุณประสิทธิ์ส่งข้อความมา
1: ใช่
0: ที่ผมจัดรายการรู้ทั้งนี้
1: เกือบทุกวันเลย
0: ทุกวันนะ
1: แล้วก็อ่านผมลืมทักทายแฟนรายการที่เป็นสถานีทั่วประเทศด้วยนะพี
0: ่ครับผม
1: ไปที่เครือข่ายอสมทครับ
0: ครับครับ
1: แล้วก
0: ็นี่มีใน SMS 4689899
1: บอกว่าฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะจากน้องเทยลงคุณแฟนนอนน้องเทยลงแฟนนอนก็ทักทายเข้ามาทุกวัน
0: โมร็อกโกอ่ะ
1: ก็เป็นรองคืนนี้ก็ต้องโมร็อกโกเลยพี
0: ่
1: หรืออาจจะพลิกล็อกก็ได้บอลโลกคราวนี้พลิกล็อกหลายคู่อยู
0: ่เออเนาะก็ไม่แน่เหมือนกันนะฝรั่งเศสที่โอ้แต่ฝรั่งเศสดูดีมาหลายครั้งแล้วมีโอกาสฝรั่งเศสเนี่ยผมพูดตรงๆนะคุณลองนับอายุเอ็มบาเป้ดิพอหมดเอ็มบาเป้ไปมันจะมีอีกหลายผมก็มีอีกฝรั่งเศสอ่ะเพราะเหมือนตอนเนี้ยฟุตบอลเยาวชนของเขามันดีอ่ะ
1: ใช่มีนี่ไงพี่เดสเซดูเอ
0: อี
1: กบาโคล่าอีก
0: แบลลี่บาโคล่าเออมีอีกหลายผู้เล่นอีกหลายคน
1: ใช่
0: ครับผม
1: ที่รอขึ้นมาชุดใหญ
0: ่ใช
1: ่ครับ
0: ข้อความอะไรอีกไหม
1: ประมาณนี้ครับพี
0: ่อ๋อก็เนี่ยมันมีประเด็นอันนึงก็ว่าเป็นสูตรสำเร็จของทีมชาติอังกฤษเรื่องอาหารแล้วก็
1: อังกฤษ
0: เคล็ดลับที่ทำให้อังกฤษเนี่ยสามารถฟื้นฟูร่างกายนักเตะได้ทันนัดเจอเม็กซิโกหรือแม้กระทั่งนัดต่อไปที่จะเจอกับนอร์เวย์เองก็ตามก็บอกว่าเนี่ยก็สื่อนะครับแต่บอกว่าเนี่ยมี3อย่างเช่นมีอาหารอย่าง2อันนั้นคือน้ำมัน

0: เรื่องอาหารเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารเพราะว่าที่พี่ปาล์มพูดมาเมื่อกี้เรื่องน้ำมันปลาขมิ้นและขิงเนี่ย
1: อ
0: ันนี้คือสตาร์บังกิจจะให้นักเตะกินนะพี่อย่างน้ำมันปลาเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
1: ครับ
0: แล้วก็การฟื้นฟูกล้ามเนื้
1: อ
0: หลังการใช้งานหนักรวมถึงขมิ้นกับขิงเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบจากการออกกำลังกายหนักด้วยส่วน อีกอย่างหนึ่งที่เขาทำทุกวันเนี่ยก็คือการสภาพร่างกายเรื่องสภาพร่างกายนักเตะมีการชั่งน้ำหนักนักเตะทุกวันแล้วก็เรียกว่าดูแลเรื่องการพักผ่อนนี
1: ่ครับ
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ก็คืออันนี้จากที่คอลัมน์เขาเขียนไว้เขาบอกว่านักเตะอังกฤษเนี่ยใช้วันหยุดเนี่ยไปเล่นปาเดล
1: ปาเดลถ้าใครหลายคนก็คิดไม่ออกก
0: ็
1: คือเนี่ยมันเป็นกีฬารวมกันระหว่างเทนนิสกับสควอชใช่มั้ย
0: ใช
1: ่ปาเดล
0: ใช่เขาก็บอกว่านักเตะอังกฤษหลายคนก็จะใช้กีฬาเนี่ยเป็นการพักผ่อนเพราะว่าหลังแข่ง1วันเนี่ยเขาก็จะเป็นเรียกว่าเดย์ออฟวันหยุด1วันนักเตะอังกฤษก็ไปใช้เนี่ยแหละการพักร่างกายโดยการเล่นอะไรพวกนี้พี
1: ่ครับ
0: เล่นปาเดลอะไรพวกนี้อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าข้อมูลเกี่ยวกับสตาร์ทอังกฤษในการฟื้นฟูร่างกายนักเตะเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดูนักเตะหลายทีมเนี่ยฟื้นฟูสภาพร่างกายกันได้เร็วในช่วงที่ทัวร์นาเมนต์มันแข่งเยอะขนาดนี
1: ้นี่ก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งของทีมชาติอังกฤษก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาเดินทางไปหลายประเทศเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเตะที่เม็กซิโกซึ่งมันมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศนะคร
0: ับ
1: อากาศมันเบาบางเขาก็เอาตัวรอดมาได้
0: อ
1: ะกับเกมที่เจอกับเม็กซิโก
0: ครับ
1: ต่อไปการเจอกับนอร์เวย์โอ้โหก็ต้องจับตาดูนะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมีโอกาสสูงนะ
0: ครับ
1: ที่ฟุตบอลนี่คัมมิ่งแล้ว
0: ก็
1: อยากกลับบ้านแล
0: ้วอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหม
1: ฟุตบอลจะกลับบ้านแล้วก็มีสิทธิ์โอกาสที่จะได้สัมผัสวอลคัพทรอฟี่นะ
0: แล้วถ้าอังกฤษได้แชมป์เนี่ยทูเคิลจะเป็นโค้ชต่างชาติคนแรกที่คุมทีมต่างชาติคว้าแชมป์นะพี่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ไม่มีทีมชาติไหนที่มีกุนซือเป็นต่างชาติคว้าแชมป์โลก
1: ใช่ครับ
0: โทเคิลอาจจะทำลายสถิติก็ได
1: ้ปี60อุ้ยมีสิทธิ์โอกาสสูงนะ60ปีไหม
0: ตั้งแต่ปี66
1: 60ปี
0: ประมาณ
1: 60กว่า70ปี
0: 70ปี
1: 70ปีโห
0: ใช่ใช่พี่70ปี
1: เยอะมากนะ
0: ใช่
1: ๆเยอะมากๆก็ครับนั่นแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับอังกฤษชุดนี้ก็ดูดีที่สุดแล้วล่ะ
0: 60ปีพี่ปาล์ม
1: 60ปีนะ60ปีที่รอคอย
0: ครั้งสุดท้ายที่อังกฤษได้แชมป์โลกก็คือครั้งแรกและครั้งเดียว
1: ไม่แน่อะไร
0: ฟุตบอลอาจจะคัมมิ่งโฮมก็ได้
1: คัมมิ่งโฮม
0: แล้วก็บอกว่าปาเดลกับพิคเคิลบอลเนี่ยต่างกันไหมครับพี่ปาล์ม
1: ปาเดลกับพิคเคิลบอลไหนผมดูหน่อยดิ
0: พิคเคิลบอลนี่น่าจะเป็นเทนนิสกับแบดมินตันไห
1: มอ
0: ันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่า
1: ต้องเกมได้อยู่ดิเทนนิสใช่ไหม
0: ใช่ครับผมนี่เล่นเทนนิสแต่ว่าหลังๆผมเห็นคนไปเล่นพิกเกอร์บอลเยอะมี
1: มันเป็นเพราะสนามปะขนาดไซส์สนาม
0: ใช่ไซส์สนามเล็ก
1: ๆ
0: ถ้าใครมีข้อมูลเรื่องนี้ก
1: ็
0: ส่งเข้ามาคุยได้ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายตอนนี้เพื่อนผมหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้จักในโซเชียลมีเดียก็ตามนะอินฟลูเอนเซอร์หลายคนไปตีเทนนิสกันเยอะกระแสเทนนิสตอนนี้เป็นยามก็เลยเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่คนแห่กันไปเล่นเลย
0: ช่ว
1: งนี้มันเป็นเพราะใครอ่ะเทรนมันมาตอนไหนรู้ป่ะ
0: ผมไม่แน่ใจนะพี่ปอ
1: มเจมส์ก็ไปตีบ่อยอยู่ดิ
0: ใช่ใช่อาจจะเป็นใช่แต่ผมรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเน
1: ี่ยใช่ใช่ช่วงปีที่ผ่านมา
0: เทนนิสเนี่ยบูมในบ้านเราหมายถึงว่าคนชอบออกไปตีเทนนิสกัน
1: ใช่เพื่อนผมนี่โอ้โหลงแล้วมันดูมันมีอยู่ช่วงนึงตอนผมเด็กๆก็คือตอนที่ช่วงที่คุณบอลพระดอนพี่บอลพระดอน
0: พี่บอล
1: เขาได้ติด1ใน10อันดับของโลกนะแล้วก็มันคิดมากเมื่อประมาณ24ปีก่อนปี2001-2002อะช่วงนั้นนะฟุตบอลโลกที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นตอนนั้นก็เทนนิสก็ดัง
0: แ
1: ล้วก็หายไปปั๊บนึงหายไปพักนึงแหละยังกลับมาตอนเราโตละเพื่อนๆก็คงมีสตางค์มันตีแห่ไปตีเทนนิสกันใหญ่เลยอ
0: าจจะเป็นเพราะว่ามันเหนื่อยพี่ปั๊ม
1: กีฬาเทนนิสเหนื่อย
0: เหนื่อยมาก
1: ก็จะเหนื่อยนะผมยังไม่เคยไปตีเคยไปดูในสนามเฉย
0: ครับ
1: ไปดูเนี่ยดูการแข่งขันแต
0: ่
1: ยังไม่เคยเป็นไงบ้าง
0: เหนื่อยเก็บลูกพี่ตีเนี่ยไม่ตีก็เหนื่อยเนาะเก็บลูกเหนื่อยกว่าผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมการแข่งขันเทนนิสต้องมีคนบอลบอยเพราะว่าเหนื่อยแต่ว่าโอเคแต่ว่าเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาที่เหนื่อยถ้าเล่นกลางวันเนี่ยร้
1: อ
0: นโหร้อนแดดก็เผายิ่งถ้าไปเล่นช่วงหัวค่ำหน่อยเนี่ยมันก็ยังมีความร้อนอยู่เพราะว่าคอร์ตมันเก็บความร้อนเลยป่ะ
1: ใช่ใช่
0: รวมถึงแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวตลอด

0: ต้องวิ่งตลอดต้องเคลื่อนตัวตลอดและตีเนี่ยโอ้โหการที่เราจะตีลูกนิดสวนกลับไปมันต้องหนักนะพี่
1: ใช้พละกำลังเยอะเหมือนกัน
0: แต่ว่าช่วงหลังผมเห็นคนเล่นเยอะเวลาไปหาคอร์ดเนี่ยเต็มตลอด
1: ดูดีไงดูดีเดี๋ยวนี้มีแถวเรียบด่วนๆอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: เห็นเขาไปคอร์ดบานเลย
0: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีเทนนิสซิมูเลเตอร์เลยพี่เล่นคนเดียวก็ได
1: ้
0: มีเครื่องจริงออกมา
1: โอ้โหแน่นอนนะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าดีสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายและรักสุขภาพนะช่วงเวลานี
0: ้ครับผม
1: กีฬาเทนนิส
0: บอกว่ามี2อย่างครับฟุตบอล is coming หรือคันที่รถเทคนิคผมชอบมากเลยวันนี้กรีกเจอกับเดียร์คองโกแล้วคองโกนำอยู่ใช่ไหมเปล่าวันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็
1: ใช่ใช่ใช่มีเพลง
0: สนามเปิดเพลงเนี่ยแหละคันที่รถเทค
1: มันเป็นสกิมมิกและเสน่ห์อย่างหนึ่งนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่อเมริกาทำแบบนี้นะเขาซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาแล้วก็มันกลัวเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: มันมียวนกลประสาทเรียสประเทศอเมริกา
0: แล้วอังกฤษกับสถาบันเขาก
1: ็นี่นะ
0: บ้านพี่มันน้องกันสมัยก่อน
1: เขาดีอยู่แล้วจริงๆก็ต้นตำรับญาติโกโหติกาก็นั่นแหละ
0: คนอังกฤษนี่แหละ
1: คนอังกฤษนี่แหละ
0: ใช่
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าทีมชาติไทยเป็นไงครับรู้สึกว่าไม่แย่เลยครับตัวที่ได้มา
1: เป็นไงบ้าง
0: ก็ทีมชาติไทยเมื่อวานประกาศตัวก็เขาให้ลงรายชื่อ26ก็ส่งไป25แต่ว่าเวลาแข่งจริงเนี่ยเขาต้องตัดเหลือ23อยู่ดีก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าตัวที่ได้ไปผมรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าไม่ได้จริงๆตอนแรกที่คิดว่าที่คิดไว้ตอนแรกอาจจะไม่ดีเท่านี
1: ้ครับ
0: แต่นี้ก็ที่เรียกไปก็โอเค
1: เดี๋ยวกันรับเรียกกัน
0: มีหลายๆคนที่เป็นดาวรุ่งด้วยมีนักเตะจากที3ด้วยในรอบ15ปีเลย
1: เอนเดรียฮอสเซนแน่นอนนะ
0: ก็15ปีที่แล้วเนี่ยเชฟเฟอร์เนี่ยแลกซาวุฒมาสุขจากจามสุรีแล้วรอบนี้เรียกชวันวิแซ่เราจากพามแบงคอก
1: ชวันวิแซ่เราดิใช้ได้ดิตัวเยาวชนดิตีหน่อยป่ะ
0: ใช่เป็นของพามพี
1: ่
0: ก็มีตัวมาเมืองไทย
1: นี่ไง
0: 100ประตู100นัด50ประตูเลยพ
1: ี
0: ่กับพามก็ถือว่าสถิติดี
1: ตัวเลขดีนะ
0: ใช่ตอนผมไปดูเขาเล่นเนี่ยเป็นนักเตะตัวเล็กที่พริ้วมาก
1: นี่ไง
0: น่าจับตาดูในอาเซียนคัพ
1: แต่ผมเคยดูเขาลงในยุทธชุดเยาวชน
0: อายุ23
1: ดูเขาอยู่ชวันวิทย์แซ่เล้านะ
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวรอเชียร์ทีมชาติไทยได้ในอาเซียนคัพหลังจบบอลโลกประมาณอาทิตย์หนึ่ง
1: เยี่ยมเลย
0: ครับผม
1: FM99 มีบรรยายไหม
0: น่าจะมีน่าจะมีครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าปืนเป็นไงครับพี่โหดไหมปีนี้อาเซนอล
1: อาเซนอล
0: ล่าสุดได้ประตูเลยพี่ประตูเก่าเลยเมซี่เ
1: อทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เหรอไอ้
0: ฝรั่งเศส
1: มีซีเอจริงๆเนี่ยเขาเป็นเหมือนในเกมเก่งมากนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วหายไปไหนไปเล่นกับไปเล่นใน
0: ยูกาลีนี่พี่ตอนแรกแล้วก็ตอนนี้หมดสัญญาไม่ยูกาลี
1: มีซีเ
0: อมีกับอาร์เซนอล
1: โอ้โหอาร์เซนอลตัวอาร์เซนอลปีนี้ผมเชื่อว่าก็สามารถที่จะน่าจะแชมเปี้ยนลีกน่าจะ
0: มีโอกาส
1: สูงอยู่แล้ว
0: ก็มีโอกาสต้องเป็นแชมป
1: ์ทีมอย่างลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยเปลี่ยนโค้ชใช่ไหมแมนซิตี้ก็เปลี่ยนโค้ชต้องใช้ระยะเวลาในการจูนแหละครับ
0: ใช่แต่สเปอร์ก็น่ากลัวเพราะว่าสเปอร์ก็
1: ซื้อเยอะ
0: ได้เยอะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวทีมเจ๊งอีกทรงเนี้ย
0: โหเหมือนตอนที่ ขายแกเร็ตเบลไงพี
1: ่
0: แล้วเอาเงินมาซื้อนักเตะหลายคนเนี่ย
1: สเปอร์ทรงนี้ตลอดถ้าซื้อเยอะเนี่ยมันจะออกแนวจริงมันจะแบบไม่ประสบความสำเร็จอ่ะ
0: เป๋ไ
1: งมันเพราะว่า
0: จูนไม่ลงตัวอันนี
1: ้มันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นระบบ culture ของสเปอร์อยู่ผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็เนี่ยมาทรงนี้อีกแล้วมาซื้อเยอะอีกแล้วแล้วกำลังมีโค้ชดีๆอย่างเดชแชบี้มาสักพักเดี๋ยวมีปัญหากันอีก
0: ครับ
1: ครับผม
0: ถามว่าไม่แน่ใจว่าในไทยมีสนามขอดหญ้าเยอะไหมครับน่าจะหมายถึงเทนนิส
1: เทนนิส
0: ไม่แน่ใจนะพี่ขอดหญ้าแต่ถ้าขอดดินเนี่ยมี
1: ขอดดิน
0: ขอดดินเนี่ยหลังๆถ้าผมจำได้เนี่ยจะมีที่แถวบางนาก
1: ับ
0: ที่ฉะเชิงเทราแต่แพงมาก ราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าขอดดินเนี่ยเหมือนจะดูแลยากกว่าขอดฮาร์ดขอดแล้วก็ในประเทศเราน้อย
1: ดินมันก็เป็นดินนะในอีกพิเศษไม่ใช่ดินแบบบ้านเราดินแดงทั่วไปมันไม่สามารถที่ได้มันต้องดูแล
0: ส่วนขอดหญ้านี่ผมไม่แน่ใจจริงๆพี่ตอน
1: ขอดหญ้าไม่คุ้นเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: งั้นเดี๋ยวผมหาข้อมูล
0: ครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้า
1: เดี๋ยวมาบอกกัน
0: กีฬาทีนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่อยากให้ไปดูเลยพี่ปาม
1: ครับ
0: ผมเนี่ยเคยไปดูตอน4เกมตอนน้องใหม่เนี่ยแข่งกับอเล็กซานเดอร์เอล่
1: า
0: ที่ตอนนี้กำลังฟอร์มดีเลยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่สนุกมากสนามทีนี้เนี่ยเป็นสนามที่แฟนบอลแฟนกีฬาเข้าไปอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าด้วยขนาดสนามที่มันไม่ได้ใหญ่มากพี่ปามเวลาเชียร์โอ้โหเสียงดังมาก ตอนที่แบบจบแต้ม
1: บรรยากาศนะ
0: แต่ว่าเวลาเล่นก็จะไม่มีเสียงไงพี่แต่พอจบแต้มเนี่ยมันครับใช่อยากให้ไปดูอยากให้ไปดู
1: ได้เลยครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเที่ยงคืน59นาทีละ
0: ครับผม
1: พักไหม
0: ได้ครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อชั่วโมงหน้าครับกับ99ไลฟ์บอลโลกครับผม
1: ครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
12: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
13: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
12: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
13: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
11: ทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
18: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: บอลโลกสตอรี
19: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองWorld Cup 2022ที่กาตาร์จะรึกสถิติใหม่ ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
20: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 1นาฬิกา9นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ปาล์มณัฐวุฒิศรีด่านแล้วก็ทักทายแฟนรายการทั้ง41สถานีวิทยุเครือข่ายอสมททั่วประเทศด้วยครับ
1: สวัสดีครับครับผมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใน SMS 4689899นะครับแล้วก็ Facebook และ YouTube
0: ใช่
1: Active Radio FM 99กันนะครับ
0: ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ก่อนที่เกมรอบ8ทีมฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นคู่แรก
1: คู่แรกก็ตี3
0: ใช่ๆๆผมนี่สับสนนิดนึงตอนแรกนึกว่าตี2ไม่ใช่นะพี
1: ่พอดีตารางที่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าตอนนี้เราเปิดไอ้ตัวกำลังจะติดตามฟุตบอลโลกอยู
0: ่ใช่แต่ว่าตอนนี้เป็นวอลเลย์บอล
1: เป็นวอลเลย์บอล
0: ดูผิดเลย
1: เซอร์เบียกับฝรั่งเศส
0: ครับผมก็เดี๋ยวจะเตะตามตี3ซึ่ง FM 99ก็จะมีบรรยายสดเหมือนเดิมนะพี่
1: ครับผม
0: แล้วก็ทีมภาคเนี่ยวันนี้จะเป็นบีโอการครับกับพี่บอลศิรินันท
1: ์ครับ
0: ตอนตีสาม
1: ตีสามนะ
0: ติดตามรับฟังได้ก็อยู่กับเราจนถึงตีสอง
1: ตีสอง
0: และเดี๋ยวช่วงหลังจากตีสองเนี่ยพี่โอ๊ตกับพี่บอลก็จะเข้ามาน่าจะรีวิวก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะรีวิวนิดนึงก่อน
1: คร่าว
0: ๆใช่
1: คร่าวๆแล้วกันเราคุยเรื่องบรรยากาศฟุตบอลโลกแล้วกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่พวกพี่ๆเขาก็อาจจะนี่แ
0: หละใช
1: ่สิบยี่สิบนาทีสุดท้ายถ้าเกิดใครที่อยากมาพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลโลกควันหลงอะไรต่าง
0: ๆใน
1: แมตช์ที่ผ่านๆมาครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับ
0: เรื่องอื่นก็คุยได้ด้วย
1: คุยได้ตอนนี้เราสบายจะเรื่องสบาย
0: ก่อน
1: นะครับ
0: เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ตอนหลังตีสอง
1: ตีสอง
0: ใช่แล้วก็เมื่อกี้ผมอ่านข้อความนิดนึงพี่ปาล์มบอกว่าเลือกเพลง Feel Good นะ INC ไหมพี่คุณเอ็นซีเนี่ยมาแสดงว่าพี่มีอารมณ์แห่อารมณ์ดีแน่นอนครับหนาวจากคุณณัฐพงษ์แล้วก็บอกว่าฟังวงกอริลากอริลาสแล้วนึกถึงสมัยยุคนูเมทัลครับนูเมทัลครับพวกลิกินพาร์คลิมบิสกิตพวกนี้
1: อินคิวบัส
0: คิมน็อต
1: ยุคนั้น20กว่าปีแล้วต้องเจมฟังไหม
0: ทันพี่ลิกินพาร์คเนี่ยทัน
1: จริงๆมันต้องคอนก่อนคอนแล้วลิมคอนลิมเล็มแล้วก็ลีนพาร์คสลิปน็อตด้วยสลิปน็อต
0: สลิปน็อตใช่
1: อินคิวบัสนี่ก็นิดก็ใช่แหละแล้วก็ลีนพาร์คนะครับ
0: นูเมทัล
1: ที่ไล่กันมานูเมทัลอินคิวบัสน่าจะไม่ใช่ไหมน่าจะไม่เป็นนูเมทัลเหรออ
0: ินคิวบัส

0: บาสนี่อีคิวบาสผมไม่เคยฟัง
1: เลยเออมันน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่แต่ว่าเนี่ยใช่หมดเลยลิกิ้งพาร์คลิมคอนสลิมน็อต
0: นี่ผมถ้าในลิสต์นี้ผมจะชอบลิกิ้งพาร์คใช่แต่ถ้าฟังทั่วไปจะเป็นแอลเทอร์เนทีฟทั่วไปมากกว่าไม่ถึงนูเมทัล
1: แต่ผมจะบอกว่าพี่ตูนบอดี้แสลมชอบอินคิวบัสนะนักร้องนำอินคิวบัสอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไปดูผมให้ไปดูเลยเมื่อก่อนอ่ะพี่ตูนก็ก๊อปเข้ามาทั้งดุ้นเลย
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมดู
0: คุณนัทผมบอกว่าชอบเอวานเซนครับ
1: อืมอ๋อโห
0: นี่คือวงตีไหมพี่
1: ใช่ครับเอวานเซนนี่ก็แรงรุนแรงงั้น
0: ครับโอ้ข้อความก็เข้ามาพอสมควรนะพี่บอกว่า
1: ใน YouTube ก่อนก็ได้ครับ
0: YouTube บอกว่าทีมชาติไทยไม่ได้แชมป์นายกสมาคมลาออกแน่นอนครับอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะพี่เพราะว่าอาเซียนคัพเราก็รอบนี้ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าเราก็ส่งไม่ได้ชุดเต็มไปแล้วเราอาจจะไม่ให้ความสำคัญใน FIFA อาเซียนคัพมากกว่า รวมถึงต้นปีหน้าก็มีเช่นคัพรอบสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าได้ไม่ได้แชมป์เนี่ยก็คงไม่ได้ลาออกหรอกเพราะว่าด้วยศักยภาพทีมที่เรียกไปก็อาจจะลุ้นหน่อยแชมป
1: ์ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าลิมบิสกิตผมเสียดายมากตอนนั้นอยู่ม.2ซื้อบัตรไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายแคนเซิลกระทันหันล่วงหน้าไม่กี่วันครับตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่มาอีกเลยผมเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้พี่ปาม
1: ครับ
0: ผมเนี่ยชอบบิลลี่โจอัมสตรองมากกินเดย์แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยพี่ปาม
1: ครับ
0: แล้วผมเนี่ยกดบัตรเขาด้วย
1: ครับ
0: โอ้โหตื่นเต้นมากสุดท้ายยกเลิกเพราะโควิดที่ใช่
1: ล่าสุดนะ
0: แต่ก็ดีใจได้เงินคืนแต่ก็เสียดายเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่ดูอีกเลยครับ
1: ก็ลิมบิสกิต
0: ใช่
1: ก็จะมานี่แหละมาเอเชียในวันที่9ธันวาคมนี
0: ้ครับ
1: เป็นประเทศมาเลเซียนะ
0: ครับผม
1: ก็ใครถ้ามีโอกาสก็ได้ไปดูก็นะฝากมาที่บุกิจจาริวสนามนี้ก็อย่างที่ทราบกันมาเลเซียก็ใช้เป็นสนามเหย้
0: า
1: ในการลงแข่งขันฟุตบอล
0: ครับ
1: ทีมชาตินะครับ
0: แล้วก็บอกว่าทาง Facebook ว่าคุณอานนท์บอกว่าทำงานตอนคืนอาศัย FM 99ฟังเอาครับอุ้ยขอบคุณมากครับผม
1: ดีนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าจริงๆก็เปรียบเสมือนก็เป็นเพื่อนเพื่อนก็เรียกว่าในยามเงียบแหละเพราะกลางคืนมันจะเคยรู้สึกงี้ไหมกลางวันเนี่ยเสียงจราจรขับรถมันจะดังกว่า
0: ครับ
1: ก็กลางคืนเนี่ยเวลาพอยิ่งดึกเนี่ยยิ่งเงียบนะ
0: ใช่
1: ผมอ่ะพอดีผมมาตัดต่องานตอนกลางคืนบ่อย
0: อ
1: แล้วมันรู้สึกว่ามันมีสมาธิดีเพราะเราตอนกลางวันเนี่ยบางทีมันวอกแวกเสียงนู่นดังเสียงนี่ดังอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่มีสมาธิแต่ยิ่งดึกเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยตีหนึ่งจนถึงตีห้าเนี่ยโอ้โห
0: ทุกอย่าง
1: เงียบสงัดแต่มันไม่ดีต่อสภาพร่างกายนะจริงๆแต่ตอนเด็กๆตอนเมื่อผมทำงานใหม่ๆอ่ะตอนนึงทำงานโปรดักชันอยู่อ่ะโอ้โหตัดต่อเวลานี้ดีมาก
0: ถูก
1: มันเงียบแล้วก็เนี่ยมันจะเร็วที่สุดช่วงเวลานี้แหละแต่พอเลยเงี้ยมันจะเริ่มลนแล้วพอเลยตีห้าไปเสียงนกเสียงอะไรมาเนี่ยเอาแล้วมันเหมือนเช้าแล
0: ้
1: ว
0: เวลาผมสมัยเรียนก็ประมาณนี้พี่ปาม
1: ันนี่เหมือนกัน
0: ตีสามตื่นอ่านหนังสือสอบก่อนสอบนั้นเลยแล้วก็ตื่นตีสามตีสี่อ่านหนังสือแล้วหกโมงเจ็ดโมงอาบน้ำไปสอบเงี้ยไม่งั้นถ้าอ่านก่อนนอนเนี่ยลืมต้องประมาณนี้
1: ไม่ใช้เทคนิคแบบนี้เหรอ
0: ยังไงครับพี่
1: เอาหนังสือเนี่ยไปเหมือนไปเปรียบเสมือนหมอแล้วนอน
0: อ๋อโอ้โหไม่น่าจะเข้าพี
1: ่ไม่น่าจะเสริมหมอ
0: ไม่น่าจะช่วยครับพี่นะแล้วก็บอกว่าโอ้โหผมอยากเห็นซีนาริโอที่ว่าเราเป็นรองแชมป์อาเซียนแต่เราเข้ารอบเอเชียเอเชียลึกๆและคัดบอลโลกรอบสุดท้ายผ่านครับ
1: โอ้โหเน
0: าะอยากเห็นแบบเราเป็นรองแชมป์อาเซียนแต่ว่าเข้ารอบเอเชียลึกๆและคัดบอลโลกรอบสุดท้ายผ่านด้วย
1: โอ้ดีนะ
0: ครับ
1: เป็นซีนาริโอที่ใครก็อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าแชมป์อาเซียนมันผมว่าถ้าไม่ได้มันก็มีดราม่าอยู่แล้ว
0: ใช่ๆๆ
1: แต่ตอนนี้เราเริ่มรับได้แล้วนะผมว่าแฟนบอลในโซเชียลมีเดียหรือว่าไม่กระท
0: ั
1: ่งแฟนบอลเนี่ยทั่วไปเอง
0: เริ่มเข้าใจบริบทมากขึ้น
1: เข้าใจมากขึ้นแหละ
0: แล้วก็เริ่มเข้าใจว่าอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องได้แชมป์ทุกปีนะพี่อาเซียน
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: คร
0: ับ แล้วก็บอกว่าเราต้องยอมเป็นราชสีห์บ้างเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความเป็นราชสีห์ครับ
1: ห่างราชสีห
0: ์เราจะเป็นหลังห่างราชสีห์บ้าง
1: ถูกต้องครับดีแล้วล่ะที่คิดกันอย่างเงี้ย
0: ถูก
1: ว่ามันจะเป็นอีกแรงบันดาลใจและแรงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้เนี่ยนักเตะทีมชาติก็มีกำลังใจมากขึ้น

0: จริงๆแล้วนะ
1: แล้วชาติอื่นในอาเซียน ก็ประมาณนี้นะพี่
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้ส่งชุดเต็มไป
0: มีเวียดนามป่ะ
1: มีเวียดนามมาเป็นชาติเดียวที่จัดเต็ม
0: เวียดนามก็จริงจังอยู่แล้ว
1: ใน
0: เวทีเนี่ยก็เป็นศักดิ์ศรีของเขาแหละ
1: ถูกครับ
0: ก็คิดอย่างนั้นได้แต่ว่าสำหรับเราเนี่ยคือถ้าเรายังมีความคิดแบบเดิมๆเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ส่งผลดีสักเท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยผมว่าถ้าเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นอย่างเงี้ยแฟนบอลเริ่มเข้าใจแล้วว่าบริบทของเราในการเชียร์ฟุตบอลเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ผมว่าน่าสนใจ
1: แล้วก็ค่อยไปเน้นในถ้วยที่มันมีความสำคัญจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: อย่าง FIFA ASEAN Cup ที่มันมีแรงกิ้ง
0: ถูกต้อง
1: มี FIFA แรงกิ้งนะเฮ้
0: เขาเรียกว่ามันสามารถจับต้องความสำเร็จได
1: ้ใช่มีอย่าง King Cup เนี่ยก็เป็น Initial A Match ก็แรงกิ้งเหมือนกันรวมถึง ASEAN Cup ต้นปีหน้าเนี่ยสำคัญ
0: ครับ
1: ครับผม
0: พูดถึง ASEAN Cup นี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
1: ตื่นเต้นพี่ดูแต่ละทีมที่เราเจอเนี่ยตื่นเต้นมากกาตาร์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียแล้วอินโดนีเซียต้องบอกว่าไม่ใช่อินโดนีเซียที่เราเจอในอาเซียนนะพี่เป็นอินโดนีเซียที่แบบชุดเต็มอ่ะชุดตาเป็น
0: อินโดนีเซียโพทะเล
1: เป็นเนเธอร์แลนด์บีอะไรนี่คือมาเต็มแน่นอนลูกเซียวลูกครึ่งเนี่ย
0: เก่งด้วย
1: ใช่
0: ผมว่าทีมเราสู้ไหวแหละ
1: ครับ
0: ว่ากันอีกทีนึ
1: งแล้วก็บอกว่าล่าสุดเวียดนามโอนสัญชาติบราซิลมาอีก3คนครับรวมเป็น4คนแล้วตอนนี้ผมว่าปล่อยเขาไปเถอะครับอยู่ในสภาพแปลกๆปรับแปลกๆแปลกๆไป
0: ไม่ผมว่าทีมหลายๆทีมแหละอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วในรูปแบบของการโอนสัญชาติของเขา
1: ใช
0: ่หรือแม้กระทั่งมาเลเซียเองก็มีบ้างนะ
1: มาเลเซียหลังๆก็มีบ้างแต่ว่าก็ผิดกฎไปหลายคนอยู
0: ่
1: โดนแบนไปเรียบร้อย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เนี่ยจนเวียดนามแหละเวียดนามก็
1: เวียดนามนี่ไม่ใช่มีเชื้อสายคือโอนเลย
0: เขาคงหาทางออกไม่ได้แล้ว
1: ใช
0: ่นักเตะดาวรุ่งที่ดันขึ้นมามันก็นะไม่ทันใ
1: ช่
0: คือเหมือนจะดีอ่ะเหมือนจะดีหลายๆทัวร์นาเมนต์นะแต่พอขึ้นมาในชุดใหญ่จริง
1: ใช่
0: เขามาทดแทนไม่ได้
1: คือเวียดนามเนี่ยเคยมีช่วงเยาวชนที่ดีช่วงหนึ่ง
0: ครับ
1: คือชุดของเหงียนคองเฟืองที
0: ่
1: เป็นเด็กของเขาเรียกว่าผมจำ
0: ไปเตะในฝรั่งเศสป่ะ
1: เจมจีJMG Academy ที่เป็นโครงการของอาร์เซนอลชุดนั้นเนี่ยที่เขาจะมีวลีคือ Wait for you 19ไงพ
0: ี่
1: ชุดที่เขาชนะออสเตรเลียในเยาวชนแล้วพอชุดนั้นขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายก็ไปได้ไม่ไกลนักเตะอย่างเงียนข้องเฟืองทุกวันนี้เล่นอยู่วีลีก2แล้วนี่ไม่ได้ไปไกลไม่ได้ไปไกลเพราะว่าอย่างเงียนข้องเฟืองเนี่ยก็รุ่นเดียวชนะทิพย์หรอก
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เคยไปเล่นในเกาหลีก็ไม่ได้ลงอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นมาพอเขา
0: ฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมเคยไปฝรั่งเศสด้วยไหมอ
1: ันนั้นเป็นเหงียนกงไห่
0: เหงียนกงไห่
1: เหงียนกงไห่เป็นกับปัวแต่ว่าของเฟิงนี่จะเล่นที่อินชอนกับที่มิโตะฮอลลีล็อกในเจลิก
0: เหงียนกงเฟิงที่หลุดเดี่ยวไปมันมีมีมอยู่ที่ยิงไม่เข้าป่ะคนนั้นป่ะ
1: ใช่ใช่หน้าเหมือนพี่ก้องใช่ใช่อันนั้นคือนักเตะที่เขาเรียกว่าเป็นดาวเด่นของประเทศช่วงนึงตอนนี้ก็เล่นอยู่วีลีก2
0: เตอร์แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ดันขึ้นมาเป็นเนี่ย11ผู้เล่นตัวจริงชุดใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จนะ
1: ไม่ประสบความสำเร็จใช
0: ่แต่เหมือนกัน
1: เฟืองอะไรพวกนี
0: ้เขาก็ติดหล่มตรงนี้เหมือนกันนะ
1: ใช่หรือแม้กระทั่งมีแบ็คที่เคยไปเล่นกับเฮเลนวีนอย่างดูมันฮาวก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่ก็เลยสุดท้ายก็เวนักเตะดาวรุ่งไม่เวิร์กอาจจะต้องไปโอนสัญชาติแทนอย่างเงี้ยซึนซัมตรงนี้แต่ว่าปล่อยเขาไปเพราะเขาจริงจังในทุกทัวร์นาเมนต์อยู่ละปีครั้งที่แล้วก็หยุดลีกเป็นหนึ่งเดือนนะพี่ครับแล้วก็บอกว่าผมว่าเอเชียนคัพไทยได้ฝีเท้าได้ป่าฝีเท้ากับญี่ปุ่นเนี่ยที่เล่นในยุโรปผมว่าคุ้มครับ
0: ถูกต้องถ้าคิดอย่างนี้ได้ดีสุดยอดเลยครับเพราะว่าเราก็ถือว่าเกมถ้าเราสู้ได้สนุกอ่ะ
1: ครับ
0: ผลจะออกมามันแน่นอนอยู่แล้วอาจจะเป็นทั้งแพ้แต่แพ้แบบเรามีสกอร์ไง
1: โอ้โ
0: หสุดยอดนั่นคือถือว่าเป็นกำไรแล้ว
1: ใช่
0: ในการที่เราเจอกับญี่ปุ่นในยุคนี้นะ
1: ใช่แล้วญี่ปุ่นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาชุดใหญ่มาแน่นอนเพราะว่า1มันเป็นรายการระดับทวีป
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่ปี2011นะพี
0: ่11เลย
1: 2011คือครั้งสุดท้ายที่ญี่ปุ่นได้แชมป์เอเชียนคัพแต่เขาชิงครั้งล่าสุดเนี่ยปี2019ปีนั้นเนี่ยน่าจะแพ้
0: กาตาร์
1: แพ้กาตาร์เพราะกาตาร์เนี่ยแชมป์มา2สมัยติด
0: ใช่คร
1: ับแล้วชาญี่ปุ่นมาเอเชียนคัพรอบนี้ก็ชุดเต็มแน่นอนเราได้เจอแน่นอน
0: มีโตมะมั้ยมี
1: หนูน่าจะเจ็บทันงั้นน่าจะมา
0: ม
1: ีโตมะเนี่ยชุดบอลโลกเนี่ยมาหมดเอ็นโดนี่น่าจะไม่แน่ใจว่าแกจะมาหรือเปล่าเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วกาตาร์นี่ก็แชมป์เอเชีย2สมัยเพราะฉะนั้นทุกเกมที่ไทยเล่นเอเชียนคัพในคุ้มมั้ยตื่นเต้นมากอยากดูมากเลยตอนนี้ครับผมแล้วก็บอกว่า

0: เดี๋ยวผมรอข้อความทาง Facebook นิดนึงครับคุณจอมพลก็ส่งธงชาติมานะพี่ฝรั่งเศสมาร์โกแล้วก็แต่ว่าส่งฝรั่งเศสมาเยอะกว่าน่าจะเชียร์ฝรั่งเศสหรือเปล่าครับคุณจอมพล
1: ของผมใน Facebook ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันมีใครอีกไหมมีคุณประทีปไหมประทีป PT อ่ะ
0: ครับผม
1: เพื่อนผมเองคนนี้คิดว่าฝรั่งเศสจะเอาเกมรับจะเจาะเกมรับโมร็อกโกได้ไหมครับวันนี
0: ้เดี๋ยวเราไปรีวิวกันสั้นๆแล้วกัน
1: ครับผม
0: เดี๋ยวผมขอเก็บข้อความใน SMS นิดนึงครับบอกว่าลูกยิงจินตนาการเช่นพอแกสคอยกระดกยิงยูโรปี96เนี่ยเบิร์กแคมป์ดูดบอลยิงอาร์เจนตินาปี98แล้วก็เตะอ้อมตัวยิงเลสเตอร์ยิงแต่อ้อมตัวยิงเลสเตอร์ไม่มีแล้วในยุคนี้ลูกยิงแบบ
1: ยิงแต่น่าจะเป็นแต่ตัสรัมเบิลน่าจะเป็นแมชที่เจอกับนิวคาสเซิลนะคะ
0: ครับ
1: ครับผมอ๋อลูกยิงแบบนี้ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่น่าม
1: ีมันมีแหละแต่มันจะนานๆได้เจอ
0: ใช่ใช่
1: ลูกถ้าจำลูกโมเมนต์แบบนี้ได้ผมอยากให้ทุกคนถ้าได้ดูนะยุค98กับยุคประมาณ2000ต้นๆเป็นลูกยิงของการเปิดบอลไปให้กับปาโลดิคาเดโอกระโดดค่อยขวายิง
0: ครับ
1: ค่อยเนี่ยสลับขายิงอ่ะ
0: สวยงามกระโดดยิง
1: กระโดดอ่ะสลับขายิงอ
0: ่
1: ะปาโลดิคาเดโอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยิงลูกสวยๆเยอะเหมือนกัน
0: นะใช่ใช่
1: ก็เนี่ยแหละมันอยู่ที่ผมต้องบอกว่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่ายุคแต่ละยุคของฟุตบอล
0: ใช่
1: มันแตกต่างกันตอนนี้ก็ฟุตบอลจินตนาการอย่างนี้มันใช้ได้น้อย
0: ใช่
1: ฟุตบอลระบบมันถึงตัวเร็วอ่ะคุณต้องใช้พละกำลังเพื่อแกะเพสได้มันก็ไม่มีเวลาแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ที่จะล็อกเลิกอะไรมากมายอย่างวิลิซิอุสอ่ะจริงๆเขาเป็นคนที่ทักษะดีมากนะ
0: ใช่
1: เขาเก่งมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: วิลิซิอุสจูเนียร์เนี่ยแมนเชสเตอร์ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหญี่ปุ่น 2-3 คนเนี่ยเอาไม่อยู่นะไอตัวกองหลังนี่โทมิยาสึอ่ะ
0: แบ็คขวาเด็กแบ็คขวาซะนั่น
1: โอ้โหโดนนะโดนในวันนั้นหลังโอ้โห
0: ครับ
1: แต่ดีคือการเพรสทดแทนตำแหน่งอะไรต่างๆของญี่ปุ่นมันเขาดีก็เพลสเร็วอะไรตรงนี้ก็วันนั้นก็ถือว่าวินิซิอุสก็ยังแผงลิฟไม่ได
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: บอกว่าคุณหนามพังไลน์บอกว่าเจมฟุตบอลโลกคราวนี้มีฮัลโหลไหมครับเจมได้พากกับพี่บีคู่ไหนอีกครับรอฟังอยู่นะฮาดีฮัลโหลนี้ไม่นะพี่แล้วกับพี่บีผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้อง
1: มันไหมวันนั้น
0: โอ้สนุกครับ
1: คุณ
0: นี่สนุก
1: สัปดาห์ก่อนป่ะ
0: ใช่ใช่เกมออสเตรเลียอี
1: ผมมาพรีวิวก่อนแล้วก็คุณออสเตรเลียใช่
0: ก็ยาวเลยวันนั้น
1: สนุกก็ดี
0: จุดโทษเลย
1: คุณพี่บีนี่สุดยอดนะ
0: ใช่
1: เขาทั้งข้อมูลประวัติศาสตร์ลึก
0: ๆถูก
1: แล้วก็โหมุกตลกโอ้โหสุดยอดเก่าเกม
0: สนุกก็ถ้ามีโอกาสก็อยากอีกรอบนึง
1: นี
0: ่ครับผมประมาณนี้สำหรับข้อความทาง SMS แล้วก็บ้านแดงบ้านฟ้านะพี่ไปดูวันที่เรื่องของปีวิวดีกว่าพี่ปาล์มวันนี้ครับเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกครับฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกที่บอสตันสเตเดียม
1: บอสตันสเตเดียม
0: ใช่ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอกันเมื่อปี2022ก็เป็นฝรั่งเศสที่ชนะไป 2-0 นะพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: แล้วก็ผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกฝรั่งเศสชนะมาทุกเกมนะพี่แล้วก็ยิงนัดละ3ลูกเนี่ยมีรอบที่แล้วยิงแค่ประตูเดียวนอกนั้นเนี่ยยิง3ลูกขั้นต่ำหมดเลยครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยชนะแคนาดามา 3-0 เลยจังหวะไปโดนครึ่งหลังนะพี
1: ่แมชก่อนเนี่ยก็คือโมร็อกโกนี่ปลดล็อกแหละเพราะแมชที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่ว่าเหนื่อยหน่อย
0: ใช
1: ่หลายๆเกมเจอเฮตีนี่เหมือนจะเกมสกอร์มันขาดจริงๆไม่ใช่นะ
0: ครับ
1: ก็มายิงในท้ายเกมเหมือนกันช่วงครึ่งหลังเหมือนกัน
0: คือโดนเฮตีตีเสมอ2รอบในครึ่งแรก
1: ครับผมก็นี่แหละมีแมชที่ผ่านมาที่เจอแคนาดาที่โอเคหน่อย
0: ครับ
1: สำหรับเกมนี้ความพร้อม11ผู้เล่นตัวจริงของฝรั่งเศส
0: ครับผม
1: นะก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นชุดที่เจอกับทางด้านปารากวัยแหละนะครับก็ผู้รักษาประตูก็เป็นไม้เมยอง
0: ครับ
1: ก็จะมาในระบบแผน 4-2-3-1 นะครับกองหลังก็เป็นซาลิบาคู่อุมาปิกาโน่นะครับขวาเป็นโจลิสคอนเดคู่กับลูก้าดีนด้านกลางนะครับเป็นอังเดราบิโอจับคู่กับมานูโคนเน่สามประสานในแนวรุกนะครับด้านขวาเป็นเดมเบเล่ซ้ายนี่เป็นเดซิลีดูเอตรงกลางเป็นไมเคิลโอลิเซ่และหน้าเป้าเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับ
0: ครับผมเกมนี้ฝรั่งเศสจะขาดตัวหลัก2ตัวนะพี่มีออเรียงเนี่ยโซชอเมนี่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ฟิตสมบูรณ์แล้วก็มาคัสตูรามก็ยังไม่พร้อมด้วยแต่ว่ามาคัสตูรามเนี่ยในแนวรุกก
1: ็ไม่ค่อย
0: ลงรออยู่แล้วใช่
1: มาคัสตูราม
0: ครับผมส่วนโมร็อกโกวันนี้ความพร้อมเนี่ยจะขาดอิสมาอิลไซบาลีครับว่าที่กองหน้าคนใหม่ของไบเยอร์มิวนิกที่

0: มีอาการเจ็บนะพี
1: ่ครับ
0: ก็จะไม่ได้ลงในเกมนี้แล้วก็นอกนั้นเนี่ยรายอื่นเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับตัวหลักๆมียัสซินบูนูครับเป็นผู้สาประตูแนวรับมีฮาคิมี่ครับอิซาดียอบแล้วก็นุสซามาสลักอุยส่วนกองกลางเนี่ยมีอายุบัวตี้ครับแล้วก็บาฮิมดีแอสเป็นกองกลางตัวรุกส่วนแนวรุกข้างบนเนี่ยมีสวิยันลาฮิมี่ที่จะลงมาแทนไซบารี่ในเกมนี้แล้วก็อูนาฮีครับผมลงถึงเอลคันดุชด้วยก็ชุดใหญ
1: ่ชุดใหญ่เกมนี้เกมก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสเปิดเกมลุกแหละแล้วก็โมร็อกโกก็หาจังหวะโต้กลับ
0: ครับ
1: ซึ่งเกมนี้เมื่อดูสตาร์ทสถิติต่างๆโอ้โหโมร็อกโกไหวไหม
0: ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกเกมนี้อาจจะไม่จบใน90นาทีพี่ปาม
1: ยิงกันเยอะเหรออ
0: ืมแต่ว่าเพราะว่าฝรั่งเศสในเกมที่แล้วเนี่ยกว่าจะชนะปารากวัยเนี่ยเจอทีมเคี้ยวๆๆก็อาจผ่านได้ยากหน่อยนะพี
1: ่ปารากวัยนี่โหไปประมาณนี่เล่นผมชอบมากเลย
0: ใช
1: ่แล้วแม้อิตาลีไม่มาแต่เนี่ยมีทีมอย่างปารากวัยเนี่ยที
0: ่
1: เตะมีลูกแท็กติกอะไรต่างๆโอ้โหลูกฟาวเยอะปารากวัยอ่ะ
0: อืมใช่
1: โมร็อกโกผมว่าคงถอดบทเรียนตรงเนี้ยมาสู้กับฝรั่งเศส
0: แล้
1: วถ้าในกรณีที่ดูจากหลายๆเกมที่ผ่านมานะก็มีเกมที่เขาเจอกับบราซิลซึ่งเล่นดีมากนะโมร็อกโกอ่ะแล้วเกมอื่นๆถามว่าเจอทีมหนักไหมที่ผ่านมาก็มีบราซิล
0: ครับ
1: ก็แล้วก็มีเนเธอร์แลนด์ในเกมเจอเนเธอร์แลนด์เกือบไปละแต่มาตีเสมอได้ช่วงท้ายเกมจากซาวาลี่นะครับผมแล้วก็เอาชนะเอาตัวรอดได้ในช่วงจุดโทษ
0: ครับผม
1: ก็ไปเจอเจ้าภาพอย่างแคนาดาอย่างที่ทราบกันโหดตัวของโมร็อกโกน่าจะดีกว่าเยอะแหละ
0: ครับ
1: บุกชนะทีม1ในเจ้าภาพอย่างแคนาดาได้
0: ใช่
1: เกมนี้เจอกับฝรั่งเศสที
0: ่
1: ถือว่าครบเครื่องจริง
0: ๆถูกต้อง
1: ในแนวรุกข้างหน้าความเร็วของทั้งเดมเบเล่เอ็มบัปเป
0: ้
1: และเดซิรีดูเอเองก็ตามหรือแม้กระทั่งไมเคิลอูริเซ่เนี่ยโหต้านยากมากนะ
0: โอ้โหเก่งมากอูริเซ่เนี่ย
1: เก่งมากแต่โมร็อกโกผมเชื่อนะเพราะในการเขามีบทเรียนแล้วอะถ
0: ึ
1: งแม้ชุดนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างกับชุดที่เจอเมื่อ4ปีที่แล้วเองก็ตามนะชุดนั้นเนี่ยอ้าวผมไปไล่ตำแหน่งแล้วกันที่แพ้มา 2-0 น่ะ
0: ครับ
1: โมร็อกโกเปลี่ยนเยอะนะโมร็อกโกในยุคนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีผู้เล่นหลายๆคนตกเรือมาสู่ชุดเนี่ยแค่มียาซินบูนูนะครับผมและก็มีโอนาฮีฮาคิมีแค่2 3คนเองนะ 3-4 คนมีมัสลาอุยด้วยนะครับนะครับที่เหลือเนี่ยโหชุดเป็นผู้เล่นหน้าใหม
0: ่ใช่
1: เป็นดาวรุ่งนะครับก็อ่ะเชื่อว่าเกมนี้ไม่จบใน90นาที
0: อ่ะผมก็มองเหมือนกันว่าไม่น่าจะจบใน90นาทีแต่ถ้าจะออกชนะเนี่ยฝรั่งเศสก็มีโอกาส
1: ดีกว่าเยอะอยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: เกมยื้อโมร็อกโกคือเขาผมว่าเขาสามารถน่าจะต่อสู้เนี่ยใช้กลยุทธ์อย่างเงี้ยเล่นเกมรับแล้วโต้กลับไวแต่ว่าฝรั่งเศสกองหลังมันก็ยังมีให้เห็นบ้างนะ
0: ใน
1: เกมที่เขาเจอกับนอร์เวย์กับเจอกับเซเนกัลเงี้ยมีเสียประตูแต่ถือว่าเนี่ยมันเกมลุกอ่ะมันสามารถกลบ
0: ทดแทนได้
1: ทดแทนได้อย่างชัดเจน
0: คือเกมรับไม่ดีไม่เป็นไร
1: ยิงเยอะ
0: ไว้ก่อน
1: แต่ยิงเยอะไว้ก่อน
0: ยิงแต่ละนัดเนี่ยอย่างรอบแรกเนี่ยยิงไป10ประตูเลยนะพี่ ไม่สิอ่ะ10ประตูนัดแรก3นัด2 3นัด3 4
1: ใช่
0: 10ประตู
1: 10ประตูโหยิงโหดมากนะย
0: ิ
1: งแล้วทีมที่เนี่ยที่เขายิงมาเนี่ยเป็นเซเนกัล 3-1 ใช่ไห
0: ม
1: เจออิรักก็ 3-0
0: ครับ
1: เจอนอร์เวย์ 4-1 แล้วรอบ32ทีมสุดท้ายก็เจอสวีเดนก็ยิงเป็น 3-0 ม
0: ี
1: เกมที่ผ่านมาแหละเจอปารากวัย
0: ยิงลูกเดียว
1: ลูกเดียวนะครับก็เนี่ยเกมนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางฟุตบอลเกิดขึ้นอย่างเช่นใบแดงจุดโทษ VAR อะไรต่างๆที
0: ่
1: โมร็อกโกโดนนะ
0: ครับ
1: สมมุติถ้าโมร็อกโกได้ประตูเร็วนี่น่าสนใจ
0: ใช
1: ่เกมก็มันแน่นอน
0: มันจะออกอีกแบบนึงเลย
1: มันจะออกมาอีกแบบนึงแน่นอน
0: คือถ้าฝรั่งเศสได้เร็วมันก็มีโอกาสที่จะได
1: ้อยู่แล้วครับ
0: แต่ถ้าเป็นโมร็อกโกได้ก่อนอันนี้ฝรั่งเศสอาจจะเหนื่อยนะพี
1: ่ผมว่าได้ชองคงอยากปิดเกมไวอ่ะเพราะว่าการเล่นทัวร์นาเมนต์ยาวๆแบบนี้มันไม่ส่งผลดีต่อนักเตะเขาเท่าไหร
0: ่
1: ก็ช่วง10นาที20นาทีแรกอ่ะฝรั่งเศสเอาแน
0: ่แต่ถ้าก่อนเลย
1: ถ้าเนี่ยการยื้อหรือว่าการไม่เสียประตูของโมร็อกโกใน20ถึงหรือ30นาทีแรกเลยคือชั่วโมงแรกถ้าไม่เสียประตูเกมนี้ยาวแน่เพราะว่ามันจะตื้อฝรั่งเศสก็จะตื้อแหละก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าดูตัวผู้เล่นของฝรั่งเศสการทดแทนแล้วก็ยังโอเคอยู่แหละ
0: ใช่
1: ของเกมลุกต่างๆแต่ผมเชื่อว่าโมร็อกโก เอาตัวรอดได้ใน90นาทีแรก
0: ครับ
1: แต่ถ้ายาวๆเนี่ยโอ้โหว่าเหนื่อยเหมือนกัน
0: ใช่คุณซื้อของโมร็อกโกเนี่ยเมื่อ4ปีเราเป็น

0: เลสเลย์กับกูวิกเกอรี
1: ่
0: ที่พาทีมคว้าอันดับ3แล้วก็เจอกันฝรั่งเศสเนี่ยแหละในครั้งที่แล้วก็
1: มามีประเด็นอะไร
0: มีประเด็นเรื่องกรรมการ
1: เรฟเฟอรี่เรฟเฟอรี
0: ก่อนเลยมาเป็นประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันพี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าผู้ตัดสินเกมนี้เนี่ยฟากุนโดเตนโลเนี่ยเป็นชาวอาร์เจนตินาแล้วก็ทีมงานไปอาร์เจนตินาหมดเลยประเด็นมันอยู่ที่ว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ยังเหลืออาร์เจนตินาอยู่ในเส้นทางด้วย
1: ก็สำหรับฟากุนโดเตนโลเนี่ยก็เขาเนี่ยเป็นผู้ตัดสินวัย44ปีนะครับ
0: ครับ
1: ก็อยู่ที่บาเฮียเบียงก้าที่อาร์เจนตินานะครับผมก็เนี่ยเป่าในเกมลีกอาร์เจนตินาตั้งแต่ปี2013
0: ครับ
1: แล้วก็สำหรับเกมระดับนานาชาติก็ปี2019นะครับผมก็สำหรับฟากุนโดเตโรนะเขาก็เคยเป่าในฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับใน4ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ถึง3เกมนะครับก็แมตช์ที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์แคมารูนแมตช์นั้นเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ชนะ 1-0 เกาหลีใต้เจอโปรตุเกสเกาหลีใต้ก็ชนะ 2-1 โมร็อกโกเคยเป่าโมร็อกโกด้วยนะ
0: ครับ
1: ในแมตช์เจอกับโปรตุเกสในรอบควอเตอร์ไฟแนลนี่แหละรอบนี้แหละ
0: ชนะ
1: ด้วย1-0แล้วสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับเตโร่ก็เป่าให้กับนัชที่แคนาดาเจอกับบอสเนียในนัดเปิดสนามของแคนาดา1-1นะครับเกมจบกันที่1-1แล้วก็อีกคู่นึงก็คือแมตช์ที่แอฟริกาใต้เจอกับเกาหลีใต้แมตช์ที่3ตอนนั้นเกาหลีใต้ชนะ1-0และเนี่ยแมตช์วันนี้ฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกในรอบควอเตอร์ไฟแนลเช่นกัน
0: ครับก็ในเกมที่ผ่านมาก็มีประเด็นเรื่องผู้ตัดสินกับอาร์เจนตินาหลายประเด็นนะพี
1: ่
0: แล้วก็รอบนี้ก็กลายเป็นว่าผู้ตัดสินอาร์เจนตินาก็มาเป่าเกมฝรั่งเศสกับโมร็อกโกด้วย
1: เป็นเพราะว่าฟีฟ่าเขาอยากต้องการให้ มีอยากสร้างประเด็นไหมเขาเก่งนะฟีฟ่าผมชอบมากในฟุตบอลโลกครั้งนี้มันมีอะไรที่แบบ
0: เป็นเรื่องทุกวัน
1: มันเป็น
0: เรื่องที่เราไม่เคยคิดว่าจะเกิด
1: กันระดับฟีฟ่าจริงๆมันมีว่าฟีฟ่ามาตรฐานสูงมาก
0: ใช่ครับ
1: ในอดีตที่ผ่านมาผมดูฟุตบอลมาผมมาดูทุกวันเนี่ยฟีฟ่ามันเหมือนแบบการละครแล้วมันการละครแล้ว
0: ครับ
1: มันก็มันก็ปรับให้ทันกับยุคสมัยดีแต่ว่าไม่รู้ดิคุณเป็นคนที่จัดฟุตบอลโลกคุณต้องมีความเป็นกลางให้มากกว่านี้นะและก็การมาตรฐานการตัดสินที่มันมีความเที่ยงธรรมยุติธรรมพออ่ะก็อย่าไปคิดอะไรมากแล้วกัน
0: ใช่
1: เพราะอยู่ถ้าฝรั่งเศสชนะแมตช์นี้เนี่ยจะไปเจอกับคู่ชนะระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษใช่ไหม
0: ถ้าฝรั่งเศสชนะเนี่ยจะเข้าไปเจอกับคู่ชนะระหว่างสเปนกับเบลเยียมในสายบน
1: สายบนใช่ไหม
0: ส่วนอังกฤษกับนอร์เวย์เนี่ยใครชนะจะไปเจอกับอาร์เจนตินาในสายล่าง
1: อยู่สายล่าง
0: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมเห็นรายชื่อผู้ตัดสินเกมคู่พรุ่งนี้สเปนกับเบลเยียม
1: เป็นไง
0: ก็เป็นชาวอังกฤษไปไมเคิลโอลิเวอร์เป่าเหมือนกัน
1: นี่ไง
0: หรือว่าเขาจะใช้ผู้ตัดสินสลับสายกันไหมพี
1: ่
0: อย่างสายบนเนี่ยฝรั่งเศสสเปนเนี่ยใช้เป็นผู้สินอังกฤษกับเจนพรุ่งนี้อาจจะคู่อังกฤษอาจจะเป็นผู้สินชาวฝรั่งเศสก็ได
1: ้โอ้โหแปลกๆดีนะ
0: ครับผม
1: อีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนึง
0: ใช่
1: เดี๋ยวดูในเกมแล้วกันจะมีลูกดราม่าลูกอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับเหตุการณ์สำหรับผู้ตัดสินในเกมระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนะครับก็เป็นประเด็นที่เราหยิบยกมาแหละเพราะว่าเป็นชาติอาร์เจนตินา
0: ครับก็เดี๋ยวเกมนี้จะเตะกันที่ Gillette Stadium ที่ Boston Stadium ซึ่งจะใช้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ก็ถือว่าบรรยากาศในการลงสนามของในแผ่นดินอเมริกาเนี่ยมีความคึกคักนะ
0: ใช่ครับ
1: เราได้เห็นซูเปอร์สตาร์ดาราหรือแม้ทั้งเซเลบต่างๆเนี่ยเข้าไปชมในสนาม
0: หลายคนนะพี่โดยเฉพาะนักกีฬา NBA NFL อะไรพวกนี้เยอะมาก
1: ล่าสุดอ่ะผมไม่ทราบว่าคู่ไหนแล้วแต่มันมีเนี่ยเพื่อนผมใน Facebook อ่ะมีเขาไปดูเกมที่ดัลลัสมาดัลลัสมาใช่ไหมแล้วก็ถ่ายภาพพอดีเขาถ่ายภาพกับใครรู้ไหมเดสมอนด์เบน
0: นักบาส
1: บอลเป็นกาดของนี่แหละดัลลัสมาเวอริกส์นี่แหละ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วตัวของคนถ่ายไม่รู้จักนะก็ลง Facebook ไปเรื่อยๆอะไรเรื่อยเปื่อยของเขาแหละแล้วผมอุ้ยเดสมอนด์เบย์เลยนะ
0: ใช่ๆ
1: เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นดีในฤดูกาลที่ผ่านมาแหละตอนนี้ก็อยู่ทีมดัลลัสแมวริกแล
0: ้วน่าจะใช่ไหมพี่
1: เพราะว่าเดสมอนด์เบย์เนี่ยอยู่กิสเมมฟิสกิลลี
0: ่
1: คู่กับชาร์มอลแลนด
0: ์ใช่
1: ที่พอดับมาใช่ไหมปุ๊บแล้วก็เนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาดัลลัสแมวริกแหละในซีซั่นที่ผ่านมา
0: ใช่

0: ใช่อย่างเกมก่อนที่เม็ดไลท์เนี่ยน่าจะเป็นคู่บราซิลนอร์เวย์จาเรนบอนสันก็ไปดูพี่ปามMVP ของ NBA ปีล่าสุด
1: จาเรนบอนสัน
0: ใช่อยู่เขาอยู่นิวยอร์ก
1: นิวยอร์ก
0: ไปดูเกมก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหล่าเซเลบไปดูหลายคน
1: ใช่
0: โดนทำนี่ยังไม่ไปดูเลยพี
1: ่แอบดูผมว่าดูแหละแม่เกมนี่ไงอาจจะไม่ได้ไปดูในสนามแต่อาจจะอยู่ในห้อง VAR
0: ดูดูใช่ใช่อยู่ในห้องนั่งดูอินฟินิโน่หรือเปล่าอินฟินิโน่นี่เขาไปดูทุกเกมเกือบทุกเกมอินฟินิโน่เนี่ยอ๋อ
1: ใช่
0: เกือบทุกเกม
1: เนี่ยไปกับพวกยูริจอเกฟอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่มีจอเกฟจอเกฟรู้สึกว่าจะทำงานให้ฟีฟ่าด้วยนี
0: ่ครับ
1: ผมก็
0: บินไปนะพี่เจ็ตส่วนตัวด้วย
1: เออเขาก็อยู่แล้วเขาต้องอย่างว่านะฟุตบอลโลกในสหรัฐอเมริกาและการเดินทางมันสะดวกกว่าประเทศที่มันมีความพร้อมอ่ะนะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็เมื่อกี้พูดถึงบอสตันสเตเดียมเนี่ยในบอลโลกครั้งนี้จะใช้ในเกมพรุ่งนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วในควอเตอร์ไฟนอลระหว่างฝรั่งเศสโมร็อกโกก่อนนี้จะใช้มา6เกมพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: ในรอบแบ่งกลุ่ม4เกมครับแล้วก็รอบ32ทีมสุดท้าย1เกมก็คือเกมที่เยอรมันเนี่ยแพ้จุดโทษปารากวัยก่อนหน้านี้สถิติผู้ชมเฉลี่ยคือ 64,000 ก็ถือว่าเยอะนะพี
1: ่
0: แล้วก็พรุ่งนี้จะใช้เป็นนัดสุดท้ายแล้วสำหรับบอสตันสเตเดียม
1: วันนี้น่าจะมีก็รอเราก็ภาวนาแล้วกัน
0: ครับ
1: ให้เตะกันไหนๆก็สุดนัดสุดท้ายแล้วเอาให้ถึงจุดโทษแล้วกัน
0: โอ้ยยาวๆเลย
1: ยาว
0: ๆตีสามนี่จุดโทษก็หกโมงเช้า
1: วันนี้วันคืนวันพฤหัสใช่ไหมตีสามตีสี่จบตีห้าสบายไปทำงานไม่ต้องไปอาบน้ำไปทำงานเลย
0: ตีห้านี่จบในเวลาแล้วพี่ปามถ้าต่อเวลานี้6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าเลยนะ
0: ใช
1: ่โอ้โหนะถือว่าวันนี้ก็รอดูแล้วกันว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะแข็งแกร่งมากขนาดไหน
0: ใช
1: ่ผมว่านี่แหละครึ่งชั่วโมงแรกลุยเต็มอัตราศึกอ่ะ
0: ครับ
1: พอมันไม่ได้มันจะเป็นปัญหาข้อเสียก็คือว่ามันจะตื้อเพราะเกมตื้อเนี่ยมันจะเข้าทางโมร็อกโก
0: ใช่
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวดูกัน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางบ้านแดงและบ้านฟ้าด้วย
1: ครับ
0: ก็ SMS เนี่ยบอกว่าเบอร์แคมยิงเลสเตอร์ครับปี97แต่อ้อมตัว
1: อ๋อม
0: ัน
1: มีอีกหนึ่งรูปเหมือนกันยิงเลสเตอร์นะ
0: ใช่
1: ใช่มันก็มีลูกสวยลูกยิงเลสเตอร์แล้วก็ถ้าอีกลูกคือเตตัสแรมเบิลปีประมาณปี2003
0: ครับ
1: ที่สนามเซนต์เจมส์พาร์ค
0: ครับ
1: แต่เบิร์ดแคมป์ยิงลูกสวยๆเยอะเพราะว่าเขาสไตล์เขาอะล
0: ู
1: กเบิร์ดแคมป์เนี่ยมันมีความฉมัง
0: ครับ
1: เขาชอบมีลูกยิงด้วยข้อเนี่ยข้อเท้าด้านนอกอะบ่อยไตก้อยอะไรเนี่ย
0: ผมนี่ยังพอทันอยู่พี่เบิร์ดแคมป์ปีแรสยุคนั้น
1: ท่านโรเบิร์ตปีแรสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยซ้ายปีแรสขวาปีวิตอนะถ้าเป็นสามประสานได้ในรุกหน้าองรีว่าเอ็นโกคานูเนี่ยลงมาเป็นบางครั้งต้องรู้สึกจะมีอาการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: ครับผมในช่วงนั้นนะแล้วก็กองกลางก็เป็นวิเอราเลพาเลอร์นะครับในยุคนั้นมีจิวเวโตซิวาเข้ามาในช่วงหลังละครับ
0: ครับผมหนูข้อความทาง YouTube บ้างพี่ปาม
1: แต่ YouTube
0: ว่าอีก2ปีรายงานสดยูโรอยากให้มี YouTube ด้วยครับแบบนี้อยากให้มีแบบนี้อีกถ้ามีโอกาสก็จะมีแบบนี้อีกพี่ปาม
1: ครับผมเยี่ยมเลย
0: แล้วก็บอกว่าให้ฝรั่งคุณนัทบอกว่าให้ฝรั่งเศสเชียนครับก็มีโอกาสในวิกฤตนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็บอกว่าแต่โมร็อกโกไม่น่าเล่นน่าจะกวนเหมือนปารากวัยฮะ
1: ปารากวัยเขาต้องยอมรับว่าเขาวิธีต่อกลอนกับฝรั่งเศสเขาต้องใช้วิธีนี้แหละ
0: ใช่ใช
1: ่เกมลูกหนักลูกหนักลูกแท็กติกลูกตุกติกเพราะไม่งั้นเขาสู้ฝรั่งเศสไม่ได
0: ้ต้องมีเล่นแบบนี้
1: อย่าง
0: น
1: ี้แหละ
0: อีกฝ่ายเสียสมาธิ
1: เสียสมาธิที่สุดแหละ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะ
0: ครับ
1: ก็เตะไม่ฟาปุ๊บเนี่ยปารากวัยเล่นอย่างนี้ตั้งแต่เจอเกมเจอเยอรมันละ
0: ใช่
1: ไหมเยอรมันก็ผ่านเยอรมันไปได้เพราะนี่แหละลูกแบบนี้แหละเขาว่าทำไม่เห็นแล้วว่าเขาเล่นแบบนี้แล้วมันประสบความสำเร็จแล้วก็เจอฝรั่งเศสก็แต่ท้ายที่สุดก็แพ้ความเก่าอยู่ดี
0: ครับ
1: นะ
0: บอกว่าเหงียนจริงคนนี้เก่งมากไปครับแต่เจ็บบ่อยน่าจะหมายถึงคองเฟือง
1: ไอ้นี่อาจจะเป็นคำแสลงหน่อย
0: คำแสลง
1: รอเป้าเราเนี่ยคำนี
0: ้โอเคครับผมแล้วก็บอกว่า FC พี่ปาล์มครับจากปลาดุกสโมสรไล่ตามปลาช่อนครับผมแล้วก็บอกว่าผมว่าบอลโลกครั้งนี้ดราม่าเยอะสุดไหมครับ
1: เยอะสุดแล้ว
0: ก็น่าจะเท่าที่ผมติดตามมาก็น่าจะเยอะสุดเลย
1: มันมีอะไร
0: ไม่น่าจะมีบอลโลกครั้งไหน
1: ครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์

0: อันแหละ
1: มันจะมีเกาหลีใต้ใช่ไหม
0: ผมว่าอันนั้นก็อันนั้นก็ดราม่าม
1: ันมียุคนั้นคือข่าวสารต่างๆอินเทอร์เน็ตอะไรมันไม่ได้รวดเร็วประมาณนี้แต่มันมีความคลาสสิกก็คือหนังสือพิมพ
0: ์
1: ต่างๆนะที่เขาก็ประโคมข่าวแหละมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าถามว่าครั้งนี้แหละสื่อโซเชียลมีเดียที่มันมีความรวดเร็วในการสื่อสารเนี่ยออกไปอ่ะอย่างชัดเจนที่สุดอ่ะความดราม่าเรื่องนี้มันรวดเร็วแล้วก็ถามว่าความดราม่าเนี่ยมันมีทั้งในเกมในสนามแล้วก็นอกสนามเกิดขึ้นด้วยใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ก่อนการแข่งขันอะไรต่างๆมากมาย
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าจำนวนแมตช์และเหตุการณ์ต่างๆและโมเมนต์ต่างๆมันก็ต้องเยอะตามไปอยู่แล้วก็ต้องดราม่ากว่าอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: แต่ครั้งต่อไปไม่แน่นะ
0: โอ้ไม่แน่ครับพี่บอลโลกครั้งหน้าจะเพิ่มทีมเป็น64ก็ได
1: ้เฮ้ยน้องเจมส
0: ์กลุ่ม
1: คิดว่าเหตุการณ์ไหนในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ที่มันแบบเนี่ยที่ผ่านมาจนยังไม่ถึงรอบรองแล้วก็รอบชิงเนี่ย
0: ครับ
1: คิดว่าเหตุการณ์ดราม่าตรงไหนที่แบบเราเอาในเอานอกสนามก่อน
0: ครับ
1: เหตุการณ์ไหนที่ถือว่าโอ้โหมันสุดๆละ
0: ก็ต้องใบแดงแล้วโดนเลื่อนเนี่ยละพี
1: ่
0: ผมก็ไม่เคยเจอไม่แน่ใจว่าเคยมีหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยเจอใช
1: ่
0: แล้วประเด็นคือตัวคนที่เขาติดต่อไปทางนู้นเนี่ยเขาก็ยอมรับไงพี่บอกโทรไปจริง
1: มันหน้าตาเฉยนะ
0: ใช่ใช่แล้วอาจจะเรื่องของภาพเขาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วพอมามีเหตุการณ์นี้มันทำให้อีกแบบนึงไหม
1: ผมว่าจบฟุตบอลโลกอ่ะมีปัญหาแน่นอน
0: ใช่ใช่
1: เนี่ยก็คือเขาก็รอให้มันจบฟุตบอลโลกแหละให้มันจบแต่เพราะหลายๆชาติอ่ะที่มันเสียเปรียบเขาเอาอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แต่แม่ร้องเรียนอยู่แล้ว
0: ฟีฟ่าก็ยังไม่เห็นด้วยเรื่องที่เรื่องกับเรื่องนี้
1: ยูฟ่าป่ะยูฟ่า
0: อ่ะยูฟ่าก็ไม่เห็นด้วย
1: กูยูฟ่าเขาไม่ชอบเลยแหละ
0: ใช่ใช่แล้วยอมรับเองด้วยพี่อันนี้น่าแปลกเลย
1: ตลกมากเลย
0: ครับคือไม่ได้แบบไม่ได้กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยอมรับเลย
1: เรามาอยู่ในยุคนี้ได้ไงวะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่บ้านเมืองมันเป็นอย่างเงี้ยพูดเกมกีฬาฟุตบอลมันจะเป็นอย่างเงี้ยคิดดูดิ
0: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องดราม่าในสนาม
1: เนี่ยที่แบบ
0: ดูแล้วต้องเรียกว่าดราม่าไหมพี่ผมชอบเกมอาเจน่านัดล่าสุดนี่แหละเรียกว่าดราม่า
1: ดราม่าดิมันเป็นดราม่าของไอ้โมเมนต์ของเกมในสนาม
0: โดนนำก่อน 2-0 แล้ว
1: พลิก
0: มา13นาที3ลูกเนี่ย
1: พลิกมาก
0: พลิกแค่เอาแค่ตีเสมอในเวลา 2-2 อ่ะตอนแรกก็ยังว่ายากเลยพี
1: ่
0: แต่สุดท้ายยิง3เลย
1: มันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นยากสำหรับโลกฟุตบอล
0: แล้วมันก็มีเรื่องของจังหวะฟาวไม่ฟาวด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกมมันดูดราม่า
1: ปะปนสะสมกันไป
0: ครับ
1: อย่างประมาณนั้นนะ
0: แล้วก็บอกว่านัดชิงพี่ๆอยากให้ใครเจอใครครับผมอยากให้ยุโรปสักทีมเจอกับอเมริกาใต้สักทีม
1: อาเจนแหละใช่ไหม
0: ก็ถ้าอยากเห็นนะพี่บามก็คงเป็นอาเจนกับสเปนพี่ผมอะผมเนี่ยเชียร์สเปนผมอยากให้เมสซี่เนี่ยเขามาเจอสเปนสักครั้งนะชิง
1: เชียร์สเปนนะผมก็ยังไงอังกฤษแล้วกัน
0: อ
1: ังกฤษกับอีกทีมนึงในสายนี้ก็คือต้องเป็นใครนะ
0: อังกฤษเนี่ยอยู่ในฝั่งเดียวกับอาร์เจนติน่าพี่ส่วนสายบนเนี่ยมีฝรั่งเศสสเปน
1: อังกฤษฝรั่งเศสครับ
0: อังกฤษฝรั่งเศสก็จะเป็นเคยเจอในยูโรไหม
1: ยูโรปี2004แมชนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนซีดานมั้งแผงลิดไปแต่รู้สึกว่าเป็นเกมในรอบคัดเลือก
0: ครับ
1: รอบคัดเลือกเนี่ยรอบเนี่ยรอบสุดท้ายแต่เป็นรอบแบ่งกลุ่มอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แมชนั้นนี่รู้สึกว่าจะโดนซีดานอ่ะซีดานแสบโอเว่นหรือว่ารูนี่ยิงไม่ทราบ
0: ครับ
1: นะครับยิงนำก่อนด้วย
0: แล้วก็เหมือนเคยเจอกันเมื่อในเร็วๆนี้ไม่เคยเจอในเร็วๆนี้
1: ฟุตบอลโลกถ้าฟุตบอลโลกยังน่าจะยังยังเจอแล้วไหมเคยเจอในปีนี้ไงปี2002อ่ะไอ้2022อ่ะ
0: ใช่ไหม
1: เจอแล้วที่จัว
0: ผมจำว่า
1: ไม่ได้ยิงอ
0: ่
1: ะ
0: ใกล้ๆนี้เหมือนจะเคยเจอกัน
1: อังกฤษฝรั่งเศสเคยเจอกันปี2022
0: ครับ
1: เล่นทางด้านฝรั่งเศสเราชนะได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เจอกันในรอบควอเตอร์ไฟนอลก็เป็นฝรั่งเศสที่ชนะรู้สึกจะในช่วงต่อเวลาในเวลาปกตินี่แหละใช่ไหมพี่2-1
1: ผมจำได้ไอ้ชัวมินี่ยิงสวยๆหน่อย
0: ใช่ใช่เกมนั้นเนี่ยชัวมินี่นำยิงนำก่อนแล้วแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษตีเสม
1: อ
0: แล้วก็ชีรูมาจริงนาที7-8เจอกันเมื่อครั้งที่แล้ว
1: จะอยากให้เจออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอังกฤษชนะไป
0: ครับ
1: ไม่ได้ต้องแต่ต้องออกตัวก่อนผมไม่ได้เชียร์ทีมชาติอังกฤษนะแต่คืออยากเห็นทีมชาติอังกฤษประสบความสำเร็จและมันเป็นปีที่สวยงามพอดี60 ปีอะคุณได้แชมป์ฟุตบอลโลกในรอบ60ปีแล้วโอ้โหมันทำให้นะทีมชาติอังกฤษมันมีสีสันมีออร่าเกิดขึ้นหลังจาก

0: ที่มันทำท่าว่าจะได้ไม่กี่ครั้งละทำท่าจะดีดีกว่าไม่ใช่เดี๋ยวจะได้ทำท่าก็จะดี
1: ครับ
0: ก็สุดท้ายก็ไปไม่รอดสักทีนะในรอบสุดท้ายสำหรับทีมชาติอังกฤษ
1: ใช่หรือว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ไหมพี่
0: ก็อยากใจเราชอบบอล
1: ล
0: องบอลแบบบอลแบบอันเดอร์ด็อกอ่ะ
1: ครับ
0: ชอบมากนะแล้วแต่วิสเซอร์แลนด์มันเล่นน่าเบื
1: ่
0: อ มันเป็นทีมที่เล่นน่าเบื่อมาก
1: ใช
0: ่ไม่อยากให้ทีมอย่างนี้เข้าไปเลย
1: มีนอร์เวย์อีกพี่ปาม
0: นอร์เวย
1: ์สวิตเซอร์แลนด์นี่เขาเคยเป็นแชมป์โลกพี่ปามยู17
0: อ๋อใช่
1: ป
0: ี
1: 2009
0: มีนักเตะในก็ชาลิวชาปุยใช่ไหม
1: ใช่ชาลิวชาปุยชุดนั้นนักเตะ
0: ยังมีนักเตะอีกหนึ่งคนที่เล่นในชุดนั้นด้วย
1: ครับ
0: ริคาร์โดโรดริเกส
1: ใช่
0: ไหม
1: อยู่ในชุดชุดนี้ด้วย
0: ครับ
1: แล้วผมพยายามจะดูอยู่ว่าชุดนั้นมีใครบ้างมีอยู่17ของสวิตเซอร์แลนด
0: ์ที
1: ่ก้าวขึ้นมาอยู่ในชุดนี้ได้เนี่ย
0: มีอ
1: าจจะผมดูนิดนึงมีอย่างแน่ๆเนี่ยก็มีกันชาก้า
0: ใช่
1: ที่อยู่ในชุดนั้นแล้วก็มีริคาร์โดโรดริเกสครับสองคนที่อยู่ในทีมอยู่17สวิตเซอร์แลนด์คว้าแชมป์โลกปี2009เนี
0: ่
1: ยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่พี่ป้าบอกคือชาร์ลีชาปุย
0: ชาร์ลีชา
1: ตอนนั้นเล่นอยู่กับการ์ธฮอปเปอร์ซูริกครับ
0: โอ้โหนะตอนนี้ชาปุยอยู่ไหนแล้วตอนนี้น้อง
1: ชาปุยนี่ตอนนี้ไม่มีสโมสรพี่เพราะว่าเพิ่งยกเลิกสัญญาหมดสัญญากับบางกอก
0: หลังๆก็มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ก็ด้วยอายุที่มากขึ้นก
0: ็
1: สวิตเซอร์แลนด์จะเจอเจนีน่าถ้ามันพลิกเป็นนอร์เวย์เจอสวิตเซอร์แลนด์ในรอบรองที่ปาวิดว่าไงสมมติอังกฤษกับอาร์เจนตินาตกรอบเนี่ย
0: ยังไงก็เชียร์นอร์เวย์คิดว่านอร์เวย์น่าจะเป็นทีมที่ไม่รู้ดิมันมีกิมมิคการพายเรือของชาวไวกิ้งอ่ะ
1: จ
0: ะนอตอ
1: ่
0: ะมันดูแล้วมันดูคลาสสิกดีแล้วมันเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงเองก็ตามถึงแม้เขาได้แชมป์เนี่ยก็พายอยู่แล้วแหละแต่ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยเขาจะพายหรือเปล่าเราก็ไม่ต้องไปดูอีกทีนึง
1: ใช่
0: มันดูแล้วนอร์เวย์มันดูแล้วปีนี้แหละน่าจะถ้าประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นปีนี้เหมาะแล้วล่ะ
1: ใช่
0: อย
1: ่
0: างนอร์เวย
1: ์ครับแรงกำลัง
0: สุดๆอยู่ที
1: ่พีคเลยพี่
0: พีคเลยครับผม
1: ก็มีโอกาสครับผมแต่ถ้าให้เลือกพี่ปาก็ยังมองว่าเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษนะพี
0: ่ครับชอบคู่นี
1: ้ส่วนผมก็มองว่าเป็นอาร์เจนตินากับสเปน
0: โดยก็มีสิทธิ์มีโอกาสเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เพราะอาร์เจนตินาเนี่ยมันก็แมชต่อไป
1: เจอสวิต
0: โอ้โห
1: ใช
0: ่ผมว่าจะไม่รอดอ่ะดิ
1: เหนื่อยไปรอบ
0: มันเหนื่อยอ่ะแล้วสวิตเซอร์แลนด์มันบอลมันแบบตอนนี้มันรู้แล้ววิธีการเล่นให้ยังไงมันแบบสามารถเข้ารอบได
1: ้ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าข้อความบอกว่าทำบอกเกาเองทำไมหรอเขาก็ไม่กลัวใครเลยทำตอนนี
0: ้โดนัลด์ทรัมป์มันก็ไม่แล้วเขาร
1: อ
0: ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็อยู่เยอะแล้วนะ
1: ล่าสุดนี้ยกเลิก MOU กับอิหร่านอีกแล้วนะพี่
0: เขาเป็นมนุษย์ที่ยังไงเราเนี่ย
1: กลับ
0: เป็นมนุษย์ที่เขาเรียกว่าทำอะไรที่ฝืน
1: ใช่ใช
0: ่นะ
1: กลับผม
0: โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมดูเนี่ยอายุไขเขาเหลือกี่ปี
1: ต้องบอกว่าอายุตอนนี้พี่
0: อ๋ออายุตอนนี้80ปีคือจริงๆเนี่ยเขากลับมาได้ประเทศอเมริกาเขาไม่น่าเชื่อนะเลือกเขามาในกลับมาครั้งนี้เนี่ยโหสุดยอดมากเลย
1: เขาเรียกว่านโยบายอเมริกันดีม
0: อเมริกันดีม
1: ครับ
0: พรรครีพับลิกันนะ
1: ใช่แล้วก็คุณชูชาติเนี่ยบอกว่าดูบอลมาจนจะแก่ตายอยู่แล้วครับใบแดงรอลงอาญามีมากี่ร้อยปีแล้วอาเจน่าก็โกงชัดๆไอ้บอกว่าขวางประมาณว่าล็อกไว้ให้อาเจน่าได้แชมป์ครับประมาณนี้
0: จริงๆเนี่ยอาเจน่าเนี่ยลูกใบแดงเนี่ยมันมีตั้งแต่เกมแรกแล้วที่เมสซี่ไปเปิดเนี่ยเปิดสตั๊ดใส่คู่ต่อสู้อ่ะซึ่งใบแดงเนี่ยถ้าเราจำกันเนี่ยที่ผ่านมาที
1: ่
0: บร
1: ู
0: กุลทำลูกมันเชิงสไตล์เดียวกันเลยนะแต่ครั้งนั้นเนี่ย VAR เขาไม่ได้บอกว่าเป็นลูกฟาวล์แต่อย่างไรก็คือไม่เจตนาทำร้ายร่างกาย
1: คู่
0: ต่อสู้แหละคู่แข่งขันแหละแต่บุรุษการน่ะขนาดประเทศเจ้าภาพอ่ะโดนใบแดงนะก็ยังงงว่ามาตรฐานของฟีฟ่าเนี่ยมันอยู่ที่อะไรเป
1: ็
0: นต
1: ั
0: วกำหนดนะงงอ่ะใจงงๆหน่อยอ่ะใบแดงอ่ะ
1: ครับมีปัญหาพอสมควรพี่
0: มีปัญหา
1: เพราะว่าหลายๆคนก็ตัดสินดี
0: มันก็โอเคบางเกมแหละแต่ส่วนใหญ่เกมที่มันตัดสินดีคนก็ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไปชมอะไรมากมายหรอกเขาก็จับจ้องในสิ่งมันมีปัญหาอยู่แล้ว แล้วมันเสร็จเกมเป็นเกมใหญ่ไง
1: ครับ
0: มันเป็นเกมใหญ่ด้วยครับ

0: ประเด็นดราม่ามันก็เลยเยอะแยะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ครับอันนี้คุณนัทโมบอกว่าอเมริกันดีมน่าจะอันเก่าครับอันปัจจุบันน่าจะเป็นอเมริกันเฟิร์ส
0: เออใช่ใช่
1: อเมริกันเฟิร์สใช่พี่แล้วก็บอกว่าแต่วาระต่อไปเนี่ยลงไม่ได้แล้วนะครับอ่ะ
0: ใช่สองสมัย
1: เขาเป็นสองสมัย
0: ก็แก่แล้วด้วยแหละครับ
1: แต่ก็อะไรก็จะเกิดขึ้นได้
0: พ
1: ี
0: ่
1: ขนาดใบแดงมาลงทุนยังรอลงอาญาได้เลย
0: รอมีก็ยากแล้ว
1: ครับผม
0: เออ80แล้วนะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ไวเหมือนกัน
1: อืมเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับช่วงท้ายรายการ
0: ครับ
1: 468ก็899นะพี่แล้วก็ทางบ้านแดงบ้านฟ้าด้วย
0: พูดถึงเกมการเจอกันระหว่างฝรั่งเศสกับเม็กซิโกไอ้โมร็อกโกเนี่ย
1: ครับ
0: ในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดนี่ผมคิดอีกแบบนึงนะ
1: ครับผม
0: คิดอีกแบบฉีกเลยโมร็อกโกสามารถชนะฝรั่งเศสไปได
1: ้ก็
0: เนี่ยไปดูที่เจอ
1: ก็มีโอกาสพี่ปามโมร็อกโกก็เป็นทีมที่เล่นเขี้ยวอยู่แล้วฝรั่งเศสเนี่ยไปผีผามบุกมากๆอาจจะโดนลูกส่วนกลับนี
0: ่มีปัญหานะฝรั่งเศสเกมรับก็ไม่ถือว่าดีสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ครับผม
1: โมร็อกโกนี้ถ้าผ่านฝรั่งเศสไปได้เนี่ยรอบหน้าเจออาจจะเจอสเปนก็เป็นบ้านใกล้เลยเคียง มีเรื่องราวทั้งสองทีมเลย
0: ทีมแห่งคาบสมุทรไอเบียเหรอ
1: ใช่แต่ถ้าเป็นฝรั่งเศสชิงกับอังกฤษเนี่ยก็น่าดูหรือว่าอาจหรือว่าถ้าเป็นอังกฤษในรอบรองเจอเจนีน่าเนี่ยก็น่าดูเพราะเขาก็มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันมาทั้งเรื่องนอกสนามแล้วก็เรื่องในสนาม
0: อังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยจริงๆปีที่มันดราม่าที่สุดอ่ะ
1: ครับ
0: มันเป็นปี98นะเกมที่เบคแฮมยกเท้าขึ้นมา
1: ซิเมเน่
0: ซิเมเน่เกมนั้น
1: แหละแล้วแต่ก่อนสองชาตินี้เขาก็เคยมีสงครามกันนะพี
0: ่ถูกต้อง
1: หมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยแล้วก็มีเรื่องของในสนามก็เรื่องอ่ะตั้งแต่ยุคมาราโดน่า
0: ใช่
1: เจ้านี่แหละใช่มันจะเป็นคู่ที่น่าดู
0: คู่น่าดูมันมีเรื่องราวเยอะดีนะ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าคลิปน้องเนเน่พี่ได้ดูไหมครับที่ประกวดกอทาเลนเขาเก่งจริงๆพี่ปามได้ดูยังพี
0: ่ยังเลย
1: ร้องเพลงซอมบี้แบบเวอร์ชันล็อกพี่คนไทยสนุกมาก
0: เห็นในนี่แต่ยังผมก็เลื่อนผ่าน
1: ครับ
0: ดีเป็นถ้าเป็นเพลงซอมบี้อะไรคือชีวิตที่เปิดเพลงซอมบี้ที่ฟังเป็นครั้งที่แบบเราก็เลยกลายเป็น
1: แต่ว่า
0: เซอร์ไพรส์อ
1: ันนี้เป็นเวอร์ชัน
0: แบบล็อกใช่ไหมล็อกใช่ไหม
1: ใช่น้องก็เล่นกีตาร์เก่งมากใช่
0: เป็นของอเมริกาป่ะ
1: ใช่ครับแต่เป็นคนไทยเป็นน้องเขาอยู่ภูเก็ตไม่รู้น้องหรือพี่น่าจะอายุน่าจะพอๆผมนี่แหละใช่เล่นเพลงซอมบี้แล้วก็ร้องเล่นกีตาร์ไปด้วยครับ
0: ครับผม
1: บอกว่าทำดีเสมอตัวครับทำไม่ดีเนี่ยโดนกระหน่ำครับกรรมการนะก็จริง
0: ก็จริงๆแหละ
1: ใช่ใช่ไม
0: ่ต้องแบกอะไรภาระความกดดันนะ
1: แต่เดี๋ยว
0: กดดันต่างๆทั้งสองชาติ
1: เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเผื่อมีผู้ตัดสินไทยไปเป่าไหมพี
0: ่นี่ดิ
1: ที่เป่าโค้ชเนี่ยถือว่าโอเค
0: นะ
1: ครับ
0: เชียร์อยู่เชียร์อยู่เพราะว่าไอ้เขาไปในระดับนานาชาติ
1: ใช
0: ่ระดับเอเชียไปแล้วดิ
1: หลังๆเขาไปปล่อยพวกไปเป่าพวก FC แชมเปี้ยนลีกก็บ่อยพ
0: ี่บ่อยใน VAR อะไรเขาก็ไปแต่เป็นกับตัดเขาเรียกอยู่ในห้อง VAR
1: ครับผม
0: ตัดสินใจอยู่ที่นั่นครับ
1: แล้วก็บอกว่าดูคลิปตอนบราซิลแพ้คนเอาทีวีไปทำลายเลยครับดีที่อาเจนไม่แพ้ไม่งั้นก็คงประมาณนี้ก็มีคลิปผมเห็นอยู่เป็นแฟนบอลบราซิลเนี่ยพอแพ้เขาต่อยทีวีอะไรอย่างนี
0: ้บราซิลมันก็ต้องผิดหวังนะ
1: ประเทศแห่งฟุตบอลนะพ
0: ี่เขาครั้งพวกนี้มันเป็นศาสนาฟุตบอลเป็นศาสนาทั้งสองชาติเลยนะในอเมริกาใต้ทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาเนี่ย
1: ครับ
0: มันเป็นศาสนาฟุตบอลเป็นอย่างหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเขา
1: ใช่
0: แล้วยังอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: ประเทศของเขาเนี่ยการเป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถือว่าสุดยอดมากๆในชีวิตแล้ว
1: แล้วมันช่วยเรื่องการผลักดัน
0: พัฒนาคุณภาพชีวิต
1: ถูกต้อง
0: ครับผมก็นี่แหละถ้าแต่จริงๆน่าผมว่าประสบความสำเร็จมากนะทีมชุดเนี้ยของสกาโลนี่เขาเข้ามาเปลี่ยนทีมให้เมสซี่เนี่ยมีบทบาทและเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจอบทัพคนสำคัญ
1: ครับ
0: พลิกสถานการณ์ต่างๆให้ทีมสามารถที่จะมาไกลได้ถึงระดับนี้ได้แล้ว
1: ใช
0: ่ผมว่าโอ้โหจะหาผู้เล่นอย่างเมสซี่เนี่ยสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โห
1: มันจะมีบอลโลกอยู่ครั้งหนึ่งพี่ปาไม่แน่ใจว่าปี2022นี่แหละที่รอบคัดเลือกอาร์เจนตินาจะไม่ผ่านอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เลยเมสซี่ยิงแฮตทริกใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: พาทีมาบอลโลก
0: ใช่
1: นั่นแหละโอ้โหเนี่ยคือ
0: ทีมเกือบจะแตกตั้งแต่ปี2018แล้วที่แพ้ฝรั่งเศสรอบนอกเขาอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าแต่ก็คือเนี่ยก็มีการร่วมทีม

0: ิดขึ้นเนี่ยมีประเด็นดราม่าต่างๆมากมาย
1: ครับ
0: ตอนแรกเขาบอกว่ามีเมสเนี่ยสาเหตุเพราะเมสซี่นี่แหละทำให้ทีมไม่สามารถประสบความสำเร็จได
1: ้ครับ
0: แล้วก็เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่เราทราบกัน
1: ใช่
0: ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าฟุตบอลแพ้คนไม่แพ้ครับถล่มคนอื่นไปทั่วเลยครับลุงทำ แต่เขาก็เป็นยีนตั้งนานแล้ว
0: เขาเป็นยีนเขาเป็นสไตล์อย่างเงี้ยโดนัลด์ทรัมป
1: ์ครับผม
0: อ่
1: ะเดี๋ยวผมไปข้อความน่าจะประมาณนี้นะพี่ปาล์มก็ย้ำอีกทีครับเดี๋ยวฝรั่งเศสวันนี้กับโมร็อกโกเตะตอน 3:00 นะพี่ปาล์ม
0: คร
1: ับ กาวๆจะก็จะบรรยายสดด้วยทีมงานที่ภาคเนี่ยเป็นพี่โอ๊คกับพี่บอลศรีนันท์นะพี
0: ่คร
1: ับ แล้วเดี๋ยวพี่บอลเนี่ยมาเตรียมตัวรอแล้วส่วนผมกับพี่ปาล์มนี่วันนี้ก็ครบถ้วนนะพี่2ชั่วโมงเต็มเลย
0: ครับวันนี้ก็พูดถึงบรรยากาศต่างๆเกี่ยวกับควันหลงหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกในก็ละ30วันที่ผ่านมา
1: ใช่
0: นะครับผมก็ถือว่าอีก10วันละหลังจากนี้ไปรอบ8ทีมสุดท้าย4ทีมสุดท้ายแล้วก็นัดชิงชนะเลิศก็อยากฝากแฟนๆให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆและอีกนิดเดียวละ
1: เ
0: ราก็จะได้นอนกันตรงเวลากันสักที
1: และแป๊บเดียวบอลลีกก็เปิดแล้วก็อีก8เกมนับจากวันนี้อีก8เกมก็จะรู้แล้วว่าแชมป์โลกฟุตบอลโลกปีนี้จะเป็นแชมป์ใครจะเป็นแชมป
0: ์ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
1: ใช่ก็ใกล้เข้ามาแล้วก็ติดตามการบรรยายสดของ FM 99ได้ทุกเกมเลยพี่
0: ครับ
1: ไปถึงนัดชิงชาเลิศเลยส่วนผมกับพี่เปานี้ต้องไปแล้วเดี๋ยวให้พี่บอลมารับช่วงต่อหน่อยพี
0: ่ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: นับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: พาวซ่า
0: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: พาวซ่าย
0: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้ขอให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2.6 แสนบาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: ค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio SM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @SM99
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM99

0: 2:08 นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง99 Live บอลโลกนะครับก็อยู่กับเรา2คนนะครับมีคุณโอ๊คการพึ่งกันแล้วก็ผมบอลสิรินันท์จตุรังค์ตานนท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโปบอลเอาวันนี้ไม่พากอล์ฟอ่ะ
0: เพิ่งจบ
1: โอ้โหสุดยอดเหรอแล้วพรุ่งนี้มีภาคมั้ยฮะ
0: มีจนถึงวันอาทิตย์เลยนะ
1: เหรอมีถึงกี่โมงฮะ
0: วันนี้ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงตีหนึ่ง
1: โอ้โหสุดยอด
0: ลากยาวเลยก็เดี๋ยวว
1: ันทองไปเก็บไว้ไหนทั้งหนาเนี่ย
0: ฮะเดี๋ยววันนี้เราจะ
1: เปลี่ยนเรื่องกันด้วย
0: เราจะมาติดตามฟุตบอลโลกรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกเลยนะครับ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสกับมอร็อกโกอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าจะลงสนามนะครับก็เป็นยังไงครับคู่นี้คุณโอ๊คเจอกันมาแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วที่กาตาร์รอบรองชนะเลิศ
1: เพิ่งเจอกันมาเลยรอบรอง
0: รีแมตช์กันนะครับครั้งที่แล้วฝรั่งเศสชนะไป 2-0 นะครับ
1: คนที่ยิงประตูคนนึงก
0: ็
1: คนนึงมาคนนึงไม่ได้มาคนที่มาเนี่ยคือเตโอ
0: ใช่โคโลมัน
1: รองดาวโคโลมัวนี
0: ่มัวนี่เนี่ยไม่ได้มาไม่ได้ติดทีม
1: ว่าที่นักเตะใหม่สเปอร์เนี่ยนะ
0: ถึงป่ะย้ายยัง
1: ย้ายไปแล้ว
0: ถึงเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยสเปอร์เซ็นมากี่คนละ
1: โอ้6คนแล้วมั้ง
0: 6แล้วเหร
1: อ
0: กุนซือก็ได้มา
1: ใช่
0: ได้นักเตะใหม่มาอีก
1: หลังนี้ได้แต่ปลายดูกันที่แล้ว
0: หลังนี่เสริมเยอะไหม
1: หลังก็มีเซเนซี่มีฟานิเคอร
0: ์
1: มีแอนดูโรเบอร์สันโกมีมาตินดูบราฟกา
0: แอนดูโรเบอร์สันนี่คือได้ฟรีเลยนะ
1: ได้ฟรีจากลิเวอร์พูลเขาของเหลือลิเวอร์พูลก็ไม่เอาส่งมาทางนี
0: ้ลิเวอร์พูลก็เสียโมซาลาแอนดี้โรเบอร์สันแล้วก็กูนาเต้
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ได้มาแล้ว2คนนะที่ผมเห็นมี
1: ลิเวอร์พูล
0: ใช่ใช่ได้กองหลังไงได้อะไรชักอะ
1: ใครนะ
0: เดี๋ยวผมนึกก่อนได้กองหลังเซ็นเตอร์มาตัวนึงแล้วก็อีกตัวนึงเป็นปีกซ้ายหรือว่ากองหน้ากันเล่นได้แนวรุกทั้ง3ตำแหน่งเลย
1: วิกเตอร์มุนยอสวิกเตอร์มุนยอสของปีกสเปน
0: ใช่ใช่แล้วก็แต่กองหลังเนี่ยผมจำชื่อเขาไม่ได
1: ้ได้แล้วเหรอได้มาอีกคนเหรอ
0: ใช่ได้มาแล้วได้มา
1: ที่จำได้นี่ก็คือไอ้วิกเตอร์มุนยอสที่ไปเล่นบอลโลกแล้วก็มีชื่อเล่นบอลโลกด้วยแต่ว่าเจ็บ
0: ของบาสเอ้ยของสเปนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ของโอซาซูน่า
0: ใช่
1: เป็นปีกดาวรุ่งอายุ20-21เอง
0: อีกคนนึงเดี๋ยวผมดูผมจำได้ว่าได้มา2คนนะ
1: ที่มีข่าวเยอะๆก็ไอ้ดิโอมองเด้ไงไอ้ยานดิโอมองเด้ของไอ้นะของไอวอริโคสอ่ะที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลเยอะนะแต่ว่าก็เล่นดีแหละมีข่าวกับหลายคนนะครับ
0: โอ้แต่สเปอร์นี่ต้องตั้งเป้าไว้สูงหน่อยนะฤดูกาลใหม่นะ
1: โอ้ยขอแค่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกผมก็ดีใจแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีแต่ทั่วยุโรปด้วยใช่ไหม
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้น
1: แค่3รายการ
0: จะคล้ายๆกับเชลซีได้ไหมก็คือต้องแบบมาเน้นในประเทศอ
1: ่
0: ะฟุตบอลถ้วย FA ครับลีกครับแล้วก็พรีเมียร์ลีก
1: ก็ทุ่มเป็นเชลซีเลยทุ่มเป็นเจลซีเหมือนตอนไอเซียหมีเลยซื้อแหลกเลยเดี๋ยวไม่หมดนะจะบอกให
0: ้เดี๋ยวจะซื้ออีกนะ
1: เดี๋ยวมีอีก
0: เพราะว่าระหว่างที่ฟุตบอลโลกเตะกันอยู่เนี่ยตลาดข้างนอกเขาก็วุ่นวายมากเลยเห็นแมนยูก็เพิ่งจะเตรียมเปิดตัวนักเตะใหม่วันพรุ่งนี้อีกคนนึงนี
1: ่แมนยูก็ได้เพิ่งเปิดตัวโก้เนี่ย
0: ผู้รักษาประตูที่ยังมาเป็นสำรองแล้วก็กำลังจะได้เดี๋ยวนะตะกี้เห็นฟาบิซิโอโรมาโน่มันลงใครอยู่คนนึงเนี่ยแหละ

0: ไอ้ของแมนยูเหรอ
1: ใช่แมนยูเนี่ยเพิ่งชั่วโมงที่แล้วบอกว่าจะเซ็นสัญญาพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนใครอ๋อนี่ไงนักเตะของเชลซีอ่ะอันเดซันโตส
0: อันเดซันโตสใช่แพงด้วยนะ
1: 50ล้านปอนด์
0: โอ้ไอ้กองเชียร์เชลซียังงงเลยโอ้โหไปซื้อได้ไงวะเล่นก็ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เล่น
1: ก็ไม่ได้เล่นด้วยเชลซีนี่ปล่อยยืมตลอดเลยเห็นทีแล้วก็เป็นสตราบูร์ไงเนี่ย
0: ปีแล้วถึงจะอยู่นะ
1: อยู่ใช่ไหม
0: แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นก็แบบตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายด้วยอย่างเงี้ยเชลซีงงงเลยมันซื้อ50ซื้อ50ล้านนี่รีบขายเลย
1: ส่วนฟุตบอลคืนนี้นะฝรั่งเศสกับโมร็อกโกแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นสเปนไหม
0: พรุ่งนี้ใช่
1: สเปนเบลเยียมเนาะ
0: ครับก็คู่นี้จะเจอกัน
1: แล้วก็นอร์เวย์กับอังกฤษ
0: นอร์เวย์อังกฤษแล้วก็อาร์เจนกับสวิตเนี่ย
1: วันละคู่อ่ะ
0: ก็คือถ้าเป็นเวลาที่อเมริกาเนี่ยหรือฝั่งอเมริกาเหนือก็วันเดียวกันคือวันเสาร์ แต่ถ้าบ้านเราก็ตีสี่ของคืนวันเสาร์กับเช้าวันอาทิตย์แปดโมงนะครับก็สองคู่นั้นใครชนะก็ไปเจอกันอาจจะเป็นคู่ชิงคู่เดิมก็ได้นะ
1: ก็ฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาเขาก็มาตามโผนะก็ตามที่เขาคาดการณ์กันก็คือมีโอกาสเป็นไปได้สูงคืออาร์เจนเนี่ยเขาแต่จริงๆเนี่ยผมมองสถิติหลายๆอย่างตอนนี้แล้วนะนอร์เวย์เนี่ยเผลออังกฤษต้องระวังไว้หน่อยนะ
0: ทำไมสถิติอะไร
1: ไม่หมายถึงว่าที่เขาพิจิตรกันไว้ว่าเนี่ยทำนายผลล่วงหน้าโดยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร
0: ์
1: possibility แต่ของแต่ละทีมที่จะโอกาสเข้ารอบเป็นยังไงคู่ของฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนี่ยเขาให้โอกาสฝรั่งเศสชนะถึง 73% เลยนะ
0: ใช
1: ่ค่อนข้างสูงมากเขาบอกถ้าแบบจำลองให้เตะกันเนี่ย100ครั้งเนี่ยฝรั่งเศสต้องชนะ73ครั้ง
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็คู่ระหว่างสเปนกับเบลเยียมเขาก็ให้สเปนเหนือกว่านะครับมีโอกาสชนะถึง 69%ส่วนคู่อังกฤษกับนอร์เวย์เนี่ยเขามองอังกฤษมีภาษีดีกว่าแต่ว่าโอกาสที่จะชนะมันแค่ 62% ก็ยังสูงอยู่
0: ก็เยอะนะ
1: แต่ถ้าเกิดเทียบกับคู่อื่นๆไงอย่างคู่อาร์เจนกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย 70% เลยนะที่เขามองว่าอาร์เจนตินาจะชนะแล้วก็ไหนยังมีแบ็คเบิร์กดีอะไรอีกใหญ
0: ่แล้วก็ล่าสุดนี่อะไรนะทาง FIFA เขายืนยันแล้วนะว่าจาเรลควอนซ่าโดนทดแบน2นัดนะ
1: ก็อันนี้เป็นอะไรที่โลกโซเชียลเขาก็วิจารณ์กันเยอะอ้าวแล้วมันต่างกันต่างอะไรกับเคสของบาโลกันบาโลกันซึ่งมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าบาโลกันเนี่ยกลายเป็นค่าโทษถ้าไม่โดนใบแดงในรอบปีนึงก็ไม่มีผลอะไร
0: คือจะว่าไปเคสบาโลกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เคสแรกนะที่เคยเกิดกรณีแบบว่า
1: คาดโทษไว้
0: คาดโทษหรือว่ายับยั้งโทษแบนถ้าใครจำกันได้เนี่ยมีคริสเตียโนโรนัลโดเคยโดน
1: อ๋อ3แมตช์ใช่ไหม
0: ใช่เคยโดนไล่ออกในเกมรอบคัดเลือกรอบรองสุดท้ายรอบคัดเลือกรอบรองสุดท้ายหรือรอบหรือเกมสุดท้าย
1: แล้วมันต้องมีผลกับฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: แล้วมันจะโดนโทษแบน3เกมแล้วมันจะโดนแบนไปก่อนในหนึ่งเกมแล้วก็ในฟุตบอลโลกอ่ะจะมีติดแบนสอง
1: นัดแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่
0: แต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีการระงับโทษแบบนี้แหละมีการยับยั้งโทษหรือว่าคาดโทษไว้ก่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าฟีฟ่าเขาประกาศเลยหรือเปล่าว่าจะระงับโทษแต่ว่าในอัตโนมัติอ่ะคือถ้าคุณโดนใบแดงอ่ะยังไงคุณก็ต้องโดนโทษแบนแน่ๆ1นัด
1: แน่ๆเล
0: ยแน่ๆ1นัดส่วนคุณจะโดนกี่นัดเนี่ยก็แล้วแต่เขาพิจารณาว่าความรุนแรงว่า2นัดหรือ3นัดอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับโรนัลโดก็
1: ชดใช้ไปแล้ว1
0: ชดใช้ไปแล้ว1แล้วก็อีก2นัดก็คัดโทษไว้ก่อน
1: แต่บาโลกานี่มันอภิสิทธิ์พิเศษจริงๆ
0: มันก็แน่นอนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าจาเรล ควอนซ่าเนี่ยเขาพูดอีกนะไอ้2นัดเนี่ยมันส่งผลว่าทั้งกิจเข้ารอบแล้วไปเจอกับอาร์เจนไงเหมาไปเลยว่าเนี่ยนัดนี้รอบควอเตอร์เจอกับนอร์เวย์เข้ารอบไปก็ไม่ได้ลงสนามอีกนะเจอไอเจน
0: เจอแน่เหรอ
1: ไม่อันนี้คือคนที่เขาวิเคราะห์กันว่าเนี่ยมันฟีฟ่าเนี่ยทำอะไรเหมือนว่าเอื้อประโยชน์ให้กับอาร์เจนตินาหรือเปล่า
0: ไม่วันผิดเป็นคนละกรณีเปล่าไอควอนซ่านี่มันแบบเสียบยกเปิดปุ่มเข้าไปไงวาโลกันมันไม่ตั้งใจไง
1: ไม่รู้แหละแต่มันก็มองผมก็มองว่ามันเหมือนกันแหละแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรก็คือไมเคิลโอริเซ
0: ่
1: ก็จริงๆอ่ะเขาจะไปขอยกเลิกใบเหลืองในเกมที่ชนะปารากวัย

0: แต่ปรากฏว่าวันนี้ฟีฟ่าก็ยืนยันแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้นะครับซึ่งหมายความว่าวันนี้ถ้าโอริเซ่ลงและด้อยใบเหลืองเนี่ยจะทำให้เขาติดโทษแบนในรอบรองชนะเลิศ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะมีผลเหมือนกัน
1: มีหลายคน
0: ใช่มีหลายคน
1: มีหลายคนเลยในเกมในเกมนี้โดยเฉพาะของโมร็อกโกโมร็อกโกนี่มีฮาคิมี่ด้วยมั้ง
0: ฮาคิมี่ก็มีโอกาสที่จะโดนแบน
1: ใช่ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเช็คดูรายชื่อก่อนว่ามีใครบ้างมีอยู่ทั้งหมด4คนน่ะของโมร็อกโกได้คาดโทษใบเหลืองแล้วก็ถ้าโดนใบเหลืองในเกมนี้จะโดนแบนในเกมต่อไปถ้าเข้ารอบได้นะก็คืออัชราฟฮาคิมี่กองหลังใช่ไหมแบ็คขวา
0: ครับ
1: ไอ้นั่นน่ะไอ้ที่ลงมาแทนเบสเซนเตอร์ลงมาแทนน่ะชื่ออะไรเอาเอาอ่ะเรดูอานเอาเอาที่ลงยืนคู่กับอิซาดิยอปอ่ะนะฮะแล้วก็อูนาฮีไอ้อัสดินอูนาฮีที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอีกคนหนึ่งก็คือบิลาเอลคานุสที่เป็นตัวรุกเหมือนกันนะครับ4คนเนี้ยถ้าโดนไปเหลือในเกมนี้เกมต่อไปลงไม่ได้
0: รายชื่อไลน์อัพออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราแจ้งให้ก่อนแล้วกันนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะก็ไมเมนยอมเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็กซ้ายก็ลูก้าดีนแบ็กขวาก็ชูนกุนเด้คู่เซนเตอร์นะครับวันนี้ก็ยังเป็นทางด้านของซาลิบาจับคู่กับทางด้านอุปาเมกาโน่ส่วนมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยก็ตามคาดเพราะว่าชัวเมนี่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็ส่งทางด้านของโคเน่นะครับลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับจับคู่กับอเดียงลาบิโอแนวลุกเนี่ยก็มีเปลี่ยนบ้างนะครับก็ส่งทางด้านของดูเอ้นะครับมายืนทางฝั่งซ้ายไมเคิลริเซ่ยืนตรงกลางอุสมันเดเมเล่ยืนฝั่งขวาแล้วก็หน้าเป้าเป็นคริยานเอ็มบัปเป้ก็ส่วนใหญ่มาจากเปเช่นะครับมีแค่บาเยิร์นสอดแทรกเข้ามาส่วนฝั่งของโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกเดี๋ยวผมดูก่อนมีเปลี่ยนอะไรไหม
1: โมร็อกโกเปลี่ยนเยอะ
0: เปลี่ยนเยอะใช่ไหม
1: เปลี่ยนใช้ได้เลยเปลี่ยนหลายคนเลย
0: แต่ประตูเนี่ยคนเดิมแน่นอนนะครับยาซีนบูนูหลังคู่เซนเตอร์ก็ยังมีอิซาดิยอปเป็นตัวหลักนะครับอีกคนหนึ่งที่เหมือนเขาจะสลับมาสลาวีมายืนเป็นเซนเตอร์ไหมในไลน์อัพตรงเนี้ยเขาเขียนเป็นใช่ไหมขยับจากแบ็คซ้ายมายืนเป็นเซนเตอร
1: ์ตามผังเนี่ยก็คือเอามาสลาวีมายืนเป็นเซนเตอร
0: ์
1: คู่กับไอ้นั่นอิซาดิยอปแล้วก็แบ็คขวาก็ยังเป็นฮาคิมี่แล้วก็แบ็คซ้ายเนี่ยใช้ไอซาร่าเอ็ดดีลงมาเล่นแทน
0: ของโรม่า
1: ใช่ส่วนกองกลางก็ไอ้บูอัดดี
0: ้บูอัดดี้ของลี
1: วบูอัดดี้เหมือนเดิมนะครับ
0: นี่เด็กมากนะอายุแค่18เอง
1: เขียนคู่กับเอลไอนาอุยเอลไอนาวีนะฮะ
0: ทำไมเวลาเล่นกับแมนยูคนไปเรียกเป็นมาสลาอุยพอมาเล่นกับทีมชาติเรียกมาสลาวี
1: ก็เป็นแล้วแต่ชื่อแล้วแต่เรียกอย่าไปซีเรียสเลยเรื่องเหมือนนี้ซีเรียสปวดหัวตาย
0: แล้วตัวลุกของ
1: เอลแอนด์วีนี่เราจะเรียกเอลแอนด์วีเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่มันก็ต้องควรจะเหมือนกันนะสะกดเหมือนกัน
1: มิดฟิลด์เบอร์24นะเอลไอแ
0: อน
1: ด
0: ์วี
1: แล้วก็ตัวลุกนี่ก็ส่งไอ้ทาวบี้มาเป็นตัวจริง
0: ของซันเดอร์แลนด์นะ
1: ทาวบี้แล้วก็อูนาฮีอูนาอีแล้วกันนะ
0: อูนาอีจงจิโรน่า
1: และเอลคานุสแล้วก็กองหน้าตัวเป้านี่วันนี้ไปใช้บราฮิมดิอาสเลยเพราะว่าไอ้กองหน้า
0: อิสมาอิลไซบารี
1: ไซบารีนี่เจ็บแต่ว่าก็มีชื่ออยู่นะมีชื่ออยู่นะฮะก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็เขาก็ไม่ใช้ไอ้ราฮิมี่ที่ลงมาเป็นตัวสำรองตอนนั้นด้วยตอนที่ไอ้เนี่ยเจ็บอะใช้บราฮิมดิอาสไปยืนหน้าเป้าเลย
0: ก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ผลงานดีในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับก็ยังไม่แพ้ฝรั่งเศสเนี่ยชนะมา5แมตช์รวดแล้วนะครับยิงได้เยอะด้วยยกเว้นในเกมที่เจอกับปารากวัยนะครับเหนื่อยเหมือนกันนั้น
1: ๆฝรั่งเศสชนะ5เกมรวดเลย
0: ใช่ชนะ5เกมรวด
1: เป็น1ใน2ทีมกับอาร์เจนตินาที่ชนะ5เกม
0: ก็ดูแล้วโมร็อกโกก็ยังไม่แพ้ใครนะเกือบจะแพ้เนเธอร์แลนด์อ่ะใน90นาทีไปได้ลูกหม่งนาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็วันนี้เจอกันต้องบอกว่าอยู่ที่เกมรับของโมร็อกโกจะยันเพราะว่าดูจากตัวลุกของฝรั่งเศสเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะถ้ายันอยู่ได้ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าเกมรับของโมร็อกโกก็ต้องยอมรับว่าเหนียวแน่นพอสมควรนะครับผู้รักษาประตูนี่ผมยังจำได้ว่าจุดโทษเลยว่าวันที่เจอเนเธอร์แลนด์มีสไตล์การเซฟจุดโทษที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะค
1: ุ
0: ณโอเห็นไหม
1: ยาซินโบโน
0: ปกติเนี่ยผู้รักษาประตูมันต้องเลือกพุ่งไปซ้ายหรือขวาเลยใช่ไหม

0: แต่เนี้ยเขาจะเลือกสมมติว่าทางขวาก็จะโดดไปกระโดดไปทางขวาก่อนยังไม่พุ่งนะกระโดดไปทางฝั่งขวาก่อนแล้วดูว่าลูกมันมาสูงมาต่ำค่อยว่ากันเหมือนว่าจะปิดครึ่งประตูอ่ะคุณโน้เข้าใจนะ
1: ครับ
0: แล้วจะเลือกไปเลยซ้ายหรือขวาเพราะรู้ว่าเขาจะยิงมาทางคิดว่าเขาจะยิงมาทางซ้ายก็ยืนไปทางค่อยไปทางซ้ายของประตูนะครับ มีลักษณะการเซฟที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขานะครับ
1: คือเป็นโกที่เซฟอยู่โทษเก่งมากคนหนึ่งแล้วก็อย่างที่คุณบอลบอกก็คือมันมีลีลาแปลกๆไม่เหมือนใครมาใครเผชิญหน้าด้วยก็จะแบบแปลกๆถือเสียวหน่อยแล้วก็กระดิ้นไปดิ้นมาตัวใหญ่ด้วยมันก็เลยแบบดูแล้วก็อึดอัดนิดนึงสำหรับคนยิงนะแล้วก็สถิติของโมร็อกโกเนี่ยถ้าหากว่าต้องยิงจุดโทษเนี่ยพวกเขาก็ไม่กลัวใครนะคุณบอล
0: ไม่เคยแพ้หรอ
1: ชนะ2ครั้งเลย
0: ก็ชนะเนเธอร์แลนด
1: ์ล่าสุดชนะเนเธอร์แลนด์แล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยรอบ16ทีมเนี่ยชนะสเปนนะฮะชนะสเปน
0: ทีมใหญ่มาได
1: ้สเปนเนี่ยถ้าใครจำกันได้เมื่อบอลโลกคราวที่แล้วที่เจอโมร็อกโกเนี่ยยิงไม่เข้าสักคนนะครับ
0: โดนโบโน่เซฟไปหมดเลย
1: เซฟ2ลูกมั้งแล้วก็ยิงไม่เข้าลูกนึงถ้าจำไม่ผิดนะแต่ยิงไม่เข้าสักคนเลยอ่ะคือเป็นโกที่ออร่าแรงในการ
0: เซฟจุดโทษ
1: ถ้าสมมุติว่ามายืนต่อหน้ากันเนี่ยแล้วต้องดวลจุดโทษเนี่ยเขาจะมีเหมือนรังสีเอามาหิดออกมาที่คนก็รู้ว่าไอ้นี่มันเซฟจุดโทษเก่งแล้วก็มันเคยทำอะไรมีประวัติยังไงมาบ้างก็เลยพลาดกันเยอะ
0: ใช่
1: ยิงจุดโทษ2ครั้งในบอลโลกชนะ2ครั้งชนะสเปนแล้วก็ชนะเนเธอร์แลนด
0: ์ที่กาตาร์ครั้งหนึ่งแล้วก็มาที่อเมริกา
1: ดังนั้นถ้าหากว่ายื้อเป็นจุดโทษเนี่ยโมร็อกโกได้เปรียบนะจริง
0: ก็ดูแล้วก็คงมาเน้นเกมรับเป็นหลักก่อนนะครับแต่ว่าถ้าดูสถิติจริงๆนะคุณโอ๊กว่าจังหวะโต้กลับหรือว่าเคาน์เตอร์แอทแทคเนี่ยโมร็อกโกเป็นทีมที่มีสถิติเคาน์เตอร์แอทแทคดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะเขาเรียกว่าเป็นราชาเคาน์เตอร์แอทแทคเลยนะครับมีโอกาสลุกกลับเนี่ย10ครั้งมีโอกาสยิงถึง10ครั้งนะครับคิดเป็นเขาผมจำสถิติไม่ค่อยได้ของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอันดับ2ในเรื่องของเคาน์เตอร์แอทแทคมีโอกาสยิงจากการโต้กลับสวนกลับเร็วเนี่ย9ครั้งนะครับแต่ว่าโมร็อกโกเนี่ยเป็นอันดับ1เขาก็เลยมองว่าเกมเนี้ยก็น่าสนใจเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นสไตล์ที่มีจังหวะโต้สวนกลับที่ดีทั้ง2ทีมเลยนะครับมักจะจบด้วยการทำประตูของโมร็อกโกเนี่ยใช่ครับมีโอกาสยิงจังหวะโต้สวนกลับ10ครั้งยิงได้3ประตูก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 30% นะ
1: ครับก็เดี๋ยวนี้ฟุตบอลก็สำคัญเขาเรียกว่าถ้าภาษาฟุตบอลก็ทรานซิชั่นมั้ยเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วอะไรเงี้ยเกมตัวอย่างง่ายๆก็ไอ้อาร์เจนตินากับอียิปต์ที่เล่นกันก็อียิปต์ก็
0: โตกับ
1: ก็เล่นแบบนี้เลยคือเปลี่ยนรับเป็นรุกเร็วมากแล้วก็ทำได้อย่างแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพสุดๆ
0: ใช่
1: เสียดายโดนลิฟไปโดนลิฟไปลูก
0: ไม่ลูกนั้นนะผมก็ไปหันไปมันย้อนไม่ถึงขนาดนั้นเลยหรอแต่ว่าก็เอาว่าน
1: ี่คืออีกประเด็นที่มันก็ย้อนแย้งนะเพราะว่าฟีฟ่าเองก็เคยบอกว่ามันไม่ย้อนเขาจะไม่ย้อนไปดูไก่มากใช่ไหมคือถ้ามันได้ประตูไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบถ้าเช็คก็เช็คหน้าประตูหรือว่าจังหวะ1 2 3ก่อนที่จะเข้าประตูแล้วเขาจะไม่ย้อนกลับไปดูต้นทางที่มันเริ่มมาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าย้อนทุกลูกขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหมันต้องทำมาหากินกันแล้วฮะ
0: เชื่อไหมไฮไลท์คู่เนี่ยคนไปตัดมาให้ดูระหว่างอียิปต์กับอาร์เจนตินานะ4นาทีที่ผู้ตัดสินเป่าแล้วรู้สึกว่ามันมีเอ๊ะมีอะไรตลอดเวลาเลยซึ่งไอ้นัดก่อนหน้านี้อาร์เจนตินาเวลามันได้ประตูเนี่ยมันก็มีจังหวะที่ไปแย่งไปตัดลูกเข้ามาอย่างเงี้ยมันควรจะเสียฟาวล์แต่ก็ไม่ย้อนให้แต่พอมาเป็นอาร์เจนตินาที่กำลังจะเสียประตูกลับมาย้อนให้นะครับมันก็เลยดูรู้สึกว่ามันฟีฟ่าครั้งนี้มันอาจจะตัดสินลำเอียงเขาข
1: ้
0: างอาเจน
1: คุณดูว่าไม่ควรใช่ไหม
0: ไอ้ลูกนั้นใช่ไหมผมว่ามันย้อนมันก
1: ็ประเด็น
0: แล้วไอ้ลูกนั้นมันก็ไม่ชัวร์ด้วยนะ
1: ประเด็นมี2 อย่างลูกนั้นนะคือ1ก็คือมันย้อนไกลสองคือมันฟาวไหม
0: เออมันเหยียบมันก็ไม่ชัดอ่ะ
1: ก็ไอประเด็นย้อนไกลเนี่ยมันก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องตัดสินกันจริงสมมติมันมีการต้องมาขึ้นศาลตัดสินกันจริงๆอ่ะนะมันก็รอดแหละกรรมการน่ะเพราะว่ามันก็อยู่ในข่ายที่สามารถทำได้แล้วก็ฟาวหรือไม่ฟาวเนี่ย

0: มันก็สามารถที่จะเป็นดุลพินิจของผู้ตัดสินได้มันดูว่าฝาวก็ได
1: ้คือเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ผมนึกถึงตอนเมื่อสักประมาณสัก3ปีที่แล้วผมดูลีกของอเมริกาใต้นี่แหละช่วงเช้า
0: โอ้โหคุณก็ไปสลึกเลย
1: เชื่อไหมเขาย้อน4นาทีอะเกมมันไม่ตาย
0: ประตูด้วยนะ
1: ใช่พอมันยิงประตูเข้ามันย้อนถอยหลังไป4นาทีอะกูมันฟาด
0: ก็นั่นแหละก็ถึงบอกเขาก็ถึงบอกว่ามันจะย้อนอะไรขนาดนั้นมันไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยในการที่จะย้อนกลับไปดูนะจุดเริ่มต้นไกลอะไรขนาดนั้นน่ะมันเต็มที่ก็หน้าปะประตูสุดท้ายอะไรเงี้ยมันฟาวไม่ฟาวเกิดอะไรขึ้นบ้างมีไหมอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่ามันย้อนผมในความรู้สึกที่ผมดูผมโอ้โหมันย้อนคือเห็นแล้วล่ะตอนที่ตัดบอลได้ผมว่าจังหวะเนี้ยแม่งๆแล
1: ้
0: วแต่พอมันเล่นไปไอ้อันนั้นนะไอเซมฮัสซันน่ะโอ้โหโคตรดีเลยกระชากขึ้นมาเปิดให้ฟาร่าซาร่าเปิดไซก้อยให้ไอซิโก้ยิงมันก็ผ่านไปตั้งนานแล้วผมก็นึกว่าไม่มีอะไรแล้ว
1: เพราะมันไม่ล้ำหน้าไม่มี
0: เพราะผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าเนี่ยตอนนั้นเพราะจังหวะต่อมาก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอเป่ามาดูคือจะดูว่าฟาวมันก็ให้ได้ถือถ้าถามว่าตามกฎมันก็ฟาวก็ให้ได้ก็เหมือนลูกซาร่าลูกซาร่าที่โดนเหยียบในกรอบเขตโทษคือลูกนั้นน่ะมันก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายจริงๆนะอันนี้เราไม่ได้พูดเอาผิดเอาถูกนะคือเรารู้ว่า
1: คือถ้าไปดูแบบเจาะจงถ้าคนมันจะจับผิดมันก็จับผิดได้
0: คือเรารู้ว่าในปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีคำว่าผิดว่าถูกสำหรับมันไม่มีคำว่าผิดหรือถูกจริงๆอ่ะผิดหรือถูกในปัจจุบันนี้มันอยู่ที่คุณจะอยู่ฝั่งไหนถูกไหมถ้าเอาผิดหรือถูกจริงๆอ่ะมันก็ว่ากันตามเหตุผลจริงๆมันก็ให้ได้และให้ไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณบอกว่าถูกอีกคนบอกว่าผิดมันก็ไม่แปลกในยุคนี้แต่ว่าลูกนั้นน่ะผู้ตัดสินเขาก็บอกว่าซาร่ากับที่เกี่ยวกันอยู่ก็คือรู้สึกจะเป็นไอ้นิโก้กอนซาเลสมั้ยที่เกี่ยวกันที่อยู่ได้ที่ทำฟาวกันเนี่ยมันเสียการครองบอลไปแล้ว
1: ที่จังหวะเหยียบเท้าซาร่า
0: ใช่ที่เขาเกิดไปโดนคือซาร่าไม่ได้เข้าซาร่าไม่ได้เข้ากรอบเขตโทษโดยที่ครองบอลอยู่
1: แต่ลูกนั้นผมก็มองว่าไม่ใช่จุดโทษนะ
0: เออ
1: แล้วก็มองแวบแรกดูภาพช้ามันดูหลายรอบจนรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าได
0: ้ถ้าในวันยุติเห็นผมก็เห็นคล้ายๆคุณผมก็ไม่ฟาวทั้ง2ลูกก็แค่ไม่ฟาวทั้ง2ลูกก็จบๆไป
1: จังหวะ
0: ไม่มีอะไร
1: แต่ว่ามันมีผลกับนี่ไงและแต่จริงๆอ่ะไปโทษเพราะว่าต้องชมอาร์เจนติน่าด้วยซ้ำเพราะว่าตามหลัง 0-2 อ่ะคุณแค่ตามหลังเหลือ10กว่านาที
0: ใช่เหลือ10กว่านาที10ยิงประตูไอ้โรเมโร่ที่78 79แล้วอ่ะใช
1: ่และอียิปต์มันต้องโทษตัวเองคือเหมือนพอมันโดนลูกแรกปุ๊บมันมีอาการออก
0: คือสมาธิมันก็กระเจิดกระเจิงไง
1: เพราะว่าเมสซี่เปิดลูกนั้นเปิดดีมากเปิดเข้าหัวแบบ
0: คือมันก็เข้าใจได้นะสำหรับอียิปต์อ่ะว่ามันเสียประตูแบบค้านสายตาแบบที่พวกเขาคิดว่าไม่ควรเสียแล้วเขากลับมาสู่เกมไม่ได้เนี่ยคือความแบบแตกต่างกันของทีมที่ประสบการณ์เยอะทีมที่จะประสบความสำเร็จกับทีมที่แบบอาจจะเล่นดีอาจจะขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ถึงมันก็คือเมื่อคุณเจอหน้างานเมื่อคุณเจอปัญหาอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นทีมที่มีคุณสมบัติของแชมป์อ่ะคุณต้องลืมแล้วก็กลับมาให้ได้แต่ว่าอียิปต์มันก็เหมือนแบบไปเลย
1: และอาเจนต้องบอกจริงว่าแบบนอกจากฝีมือแล้วเนี่ยฝีเท้าแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของดวง
0: กรรมการเหรอ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าพอมันโมเมนตัมมันมาเสียเชียร์
0: เดี๋ยวโดนแฟนคลับพี่เม็ดนี่มา
1: ไอ้ลูกที่เขายิงลูกที่ตีเสมอ 2-2 มันยังคิดเลยโอ้โหลูกนั้นมันแบบ
0: โอ้เมสซี่สุดยอดอ่ะ
1: ใช่มันแบบมันเหมือนเวมันเขาเรียกอะไรเหมือนมันยิ่งกว่าภาพยนตร์ยังสร้างบทไม่ได้แบบนี้เลย
0: เหรอโอ้โหขนาดนั้นเลย
1: เออแบบพอได้ลูกนั้นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าโมเมนตัมแล้วจริงๆคู่นี้มันควรจะต้องไปต่อเวลามันก็มายิงช่วงทดเจ็บอีกจบเลย 3-2
0: ครับลูกนั้นลูกสุดท้ายก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแล้วตะโล่ก็เหมือนมาเก็บบอลมาครองบอลเฉยๆเอ้าโยนปังเข้าปุ๊บโอ้โหดีเว้ย
1: ก็ตอนนี้เหลือ8ทีมแล้วถ้าเกิดตามค่าจริงๆอ่ะผมว่า4ทีมใหญ่ก็คือฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาน่าจะเข้าไปเจอกัน
0: ซึ่งถ้าเป็น4ซึ่งถ้าเป็น4ทีมเนี้ยก็ถือว่าแม่นเป๊ะตามที่เขาคาดกันเลยนะ
1: ใช่
0: ๆเพราะว่าฝรั่งเศสสเปนเนี่ยเต็ง1เต็ง2สลับกันไปสลับกันมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะมีทีมที่มีลุ้นอีกทีมชั้นดีที่ลุ้นแชมป์ได้จริงๆจังๆเนี่ยก็อาร์เจนตินากับอังกฤษเพราะว่าอังกฤษเนี่ยหลายคนอาจจะไม่มองแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาเขาดีผลงานทั้งในรอบคัดเลือกแล้วก็ในรายการเมเจอร์หลายๆรายการที่ผ่านมาเขาดีก็เลยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็ง เต็งจ๋าๆเลยเช่น

0: กันอย่างพวกเยอรมันหรือว่าบราซิลที่เป็นทีมใหญ่ๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นทีมใหญ่แต่ว่าถามว่าเต็งจ๋าขนาด4ทีมนี้ไหมก่อนทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ยังไม่ถึงไอ้4ทีมนี่แหละที่เรียกว่าอยู่ในข่ายที่เป็นแชมป์ได้จริง
1: ๆอาร์เจนตินาเนี่ยกุนซือก็กุนซือคนเดิมนะครับนักเตะนี่ก็ต้องบอกว่าเมสซี่ก็คือถ้าตัดเมสซี่ไปคนนึงบอกว่าอาร์เจนตินาชุดนี้ก็ไม่น่าจะเข้ามาถึงรอบนี้นะเป็นเมสซี่โชว์จริง
0: ๆแล้วมันมหัศจรรย์จริงนะคือเมสซี่อายุ39แล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วยังแบบยังเป็นตัวหลักของทีมที่ลุ้นแชมป์ฟุตบอลโลกแล้วก็ตัวเองก
1: ็ลุ้นดาวซินโว
0: ไปตั้ง8ลูกแล้วอ่ะ
1: มันรางวัลโกโบโกลเด้นบอล
0: มันเหลือเชื่อมากๆนะถ้าสมมติว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงเวลาของเมสซี่หรือว่าการช่วงเวลาของการแข่งขันเนี่ยเราอาจจะมึนมาอาจจะดูว่ามันไม่ได้แปลกแต่ถ้าสมมติว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเด็กสักคนนึงขันกลับมามองเนี่ยเชี่ยคนนี้อายุ39ยังได้ดาวซันโบบอลโลกแล้วพาทีมเข้ารอบสมมติเป็นแชมป์โลกอีก2สมัยเป็นแชมป์โลกสมัยแรกอายุแรกครั้งแรกอายุ35ครั้งสองอายุ39อะไรเงี้ย
1: มันจะแล้วภาพเปรียบเทียบมันชัดเจนกับคริสเตียโนโรนัลโดนะคือของเมสซี่เนี่ยพึ่งพาได้เลย
0: เมสซี่นี่คือตัวหลัก
1: ใช่คือเปิดมาเนี่ยเขาสามารถจะพาบอลไปเองยังเปิดบอลให้เพื่อนแต่ของโรนัลโดเนี่ยคือมาครั้งนี้คือเหมือนตั้งใจมายิงอย่างเดียวละถ้าไม่นับจุดโทษนี่ก็โอ้โหต้องบอกเลยว่ายาก
0: คือเมสซี่นี่เป็นทุกอย่างของอาร์เจนตินาอย่างแท้จริงเป็นคนที่แบบร่วมในการวางแผนแต่ละเกมด้วยซ้ำไปคือไม่ใช่ว่าเขาไปก้าวก่ายงานของสกาโลนี่นะแต่ว่าสกาโลนี่เองอ่ะก็ยอมรับว่าในการวางแผนแต่ละนัดหรือว่าอย่างเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกที่เจอจอร์แดน
1: ได้พักแล้วก็ได้ลงสำรองใช่
0: ไหมสกาโลนี่ก็บอกหลังเกมว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเมสซี่ลงอ่ะเขาก็ถามเมสซี่ว่าจะลงป่ะก็คือมันมีการคุยกันแน่ๆระหว่างเมสซี่กับสกาโลนี่ว่าการเล่นของทีมในเกมนี้การลงสนามตัวผู้เล่นจะอะไรยังไงคือ
1: มันไม่จำเป็นแล้วไง
0: ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อพิสูจน์ว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเห็นชัดเจนว่ามีแน่แล้วก็แผนที่เมสซี่คุยกับสกาโลนี่ว่าจะให้ตัวเขาที่เป็นตัวบงการทุกอย่างแล้วเขาจะเล่นแบบนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เอาจริงก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่ามีจะมีสักคนที่เป็นแบบนี้แต่เผอิญว่านักเตะคนนั้นคือเมสซี่ซึ่งทุกคนพร้อมที่จะทำแล้วมันก็ทำได้
1: ถ้าเกิดใครอยู่ในสนามอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าเมสซี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องลงมาช่วยเกมรับเพื่อนทุกคนเนี่ยจะเข้าใจเลยคือเขาจะไปยืนอยู่คนเดียวตรงบริเวณกลางสนามอ่ะคือคุณภาพเนี่ยจะไม่จับหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเวลาอาร์เจนตินาเน้นเกมรับอ่ะคุณจะไม่เห็นเมสซี
0: ่คือจริงๆอ่ะตอนผมเคยไปดูเมสซี่ตอนบอลโลกนะตอนบอลโลก2014อ่ะผมก็จับตาดูเมสซี่จริงเขาก็เล่นแบบประมาณนี้มาสักพักแล้วนะก็คือแบบว่าสมมติว่าเกมรุกเนี้ยเขาก็จะอยู่บนสุดใช่ไหมเขาอยู่บนสุดเขาอยู่ตรงนั้นแหละเพื่อนก็จะจ่ายบอลให้เขาก็จะจ่ายแจกจ่ายไปเพื่อนก็จะวิ่งตามขึ้นมาแต่พอเกมรับเขาก็จะอยู่ที่เดิมไอ้เพื่อนก็วิ่งลงมาไอ้เพื่อนก็วิ่งลงมาแล้วเขาก็อยู่ที่เดิมแล้วพอจะกลับมาเล่นเกมรุกหรือว่าจะโต้กลับเพื่อนก็จะจ่ายบอลให้เขาไอ้เพื่อนก็วิ่งขึ้นมาอีก
1: แต่ข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาเก็บบอลได้พาบอลเองได้คู่แข่งไม่กล้าเข้าไป
0: แต่วันนั้นโอ้แต่วันนั้นสุดจริงวันนั้นถ้าใครได้ดูคิดเหมือนผมมันไม่รู้แต่ผมคิดว่าผมคิดรู้สึกเหมือนเห็นเมสซี่ตอนหนุ่มๆเลยมันยิ่งช่วงท้ายเกมนี่เขาไปอยู่ริมเส้นทางขวาแล้วเขาแบบกระชากอ่ะคุณเห็นไหมเขามีจังหวะกระชากหลายครั้งนะแล้วซึ่งเราในปัจจุบันหลายปีหลังเราไม่เห็นเมสซี่กระชากแบบนี้แล้วเราเห็นเฉพาะตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆที่แบบกระชากแล้วให้เพื่อนแล้ววิ่งต่ออะไรเงี้ยมันเป็นโลโก้เมสซี่เลยแล้วช่วงหลังมันก็ตามวัยตามอายุไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหวันนั้นนี่เมสซี่แบบใส่สุดจริงใส่หมดเลยอ่ะแล้วแบบกระชากจังหวะแบบนั้นนี่โอ้โหแบบชี้39ทำได้ขนาดนี
1: ้แล้วก็เส้นทางมันเอื้ออำนวยกับอาเจนด้วยนะครับก็คือไม่ได้เจอของหนักอะไรมากถ้าเทียบกับทีมอื่นนะ
0: ใช่ใช
1: ่รอบ8ก็เจอกับสวิตก็พูดถึงมันก็ไม่ได้หนักเข้ากับทีมอย่างฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเนี่ยอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าเนี่ยของโมร็อกโกนี่ก็ขึ้นมาอยู่อันดับ7แล้วนะ
0: ครับ
1: ค่อนข้างสูงทีเดียว
0: สุดยอดนะฮะ
1: ก็8ทีมเนี่ยมีของยุโรปไปถึง6อเมริกาใต้1เดียวก็คืออาร์เจนตินาแล้วก็แอฟริกาใต้1เดียวคือโมร็อกโกใช่ไหม
0: อเมริกาใต้1แอฟริกา1
1: ที่เหลือนี่ยุโรปหมดเลย
0: ใช่ยุโรป6นะฮะ
1: ยุโรปก็จะมี2ทีมแน่ๆไปรอบรองชนะเลิศนะครับก็คืออังกฤษเจอกับนอร์เวย์แล้วก็สเปนไปเจอกับเบลเยียม
0: ครับ
1: แต่เบล

0: เยี่ยมนี่ก็มาแบบเงียบๆนะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาต่ำกว่าเรดาร์มากเลย
1: ใช่
0: มาแบบเงียบๆแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าผ่านสเปนนะสเปนนี่ยังไม่เสียประตูเลยทีมเดียวเลยที่ยังไม่เสียประตูแล้วก็คือการคลองบอลของพวกเขาเนี่ยมันบีบให้คู่แข่งต้องลงไปแพ็กกันแน
1: ่
0: นแล้วสเปนเนี่ยอายุจริงๆอ่ะค่อนข้างน้อยนะแล้วจังหวะที่เขาเพรสซิ่งเนี่ยเขาย่างบอลกลับมาได้เร็วด้วยความที่อายุยังน้อยด้วยมั้งก็เลยยังทำให้แบบสดแล้วก็ทำให้คู่แข่งบางทีก็เหนื่อยล้าไปนะครับโดนเบียดมากๆอย่างเงี้ย
1: เกมเบลเยียมอ่ะผมว่าถ้าไม่มีอะไรแบบพลิกโผงจริงหรือว่าลูกาโกไม่ร่างทองจริงนะผมว่าสเปนก็ผ่านได้แต่ที่น่าสนใจคือถ้าสมมติฝรั่งเศสผ่านเกมนี้แล้วไปเจอสเปนเนี่ยโอ้โหหยุดโลกนะ
0: จริงๆอ่ะคนอ่ะยังมองว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าด้วยตัวลุกของเขาอ่ะนะแต่ผมมองว่าคู่นี้มันเคยเจอมาแล้วไงในยูโรอ่ะนะแล้วก
1: ็ใช่ใช
0: ่แล้วผมก็ยังมองว่าสเปนชุดนี้มันไม่ได้ต่างกับชุดยูโรฝั่งมัน24ที่มันชนะ7เกมรวดแล้วก็ไปได้แชมป์ผมยังใจลึกๆผมอยากให้มันเป็นรีแมตช์นัดชิง
1: ผมก็อยากดูไม่ได้ว่าอะไรเบลเยียมหรือโมร็อกโกนะแต่ว่าถ้าเอาใจแฟนบอลที่แบบว่าเป็นกลางแต่เชียร์อังกฤษเนี่ยนะก็อยากเห็นคู่นี้เจอกันจริงๆเพราะว่ามันคือดรีมแมตช์ที่แฟนบอลทั่วโลกอยากเห็นนะแต่ว่าเอาใจจริงผมว่าส่วนตัวนะคือเขาก็วิเคราะห์กันเยอะแหละอย่างคุณก็วิเคราะห์ว่าสเปนใช่ไหมเวนเกอร์เขาก็บอกว่าถ้า จะมีทีมที่ฝรั่งเศสจะแพ้ก็ต้องเป็นสเปนเพราะสเปนมันแบบ
0: สไตล์การเล่นนะ
1: สไตล์มันอยู่ที่สไตล์การเล่นซึ่งต่อบอลซึ่งทำได้ทุกอย่างแล้วก็เคี่ยวแล้วก็จังหวะอย่างเกมกับล่าสุดไอ้รอบ16ทีมกับโปรตุเกสเงี้ย มันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ดีก็ยิงได้อย่างเงี้ยคือสเปนถึงแม้ว่าเขาจะต่อกันเยอะต่อไปต่อมาแต่ว่าสเปนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สเปนเมื่อก่อนที่แบบว่าเก่งเวลาซ้อมเวลารอบเข้าเลือกแต่สนามจริงไม่เก่งแต่สมัยนี้คือตอนไหนก็เก่งแต่ถ้าผมมองว่าตัวหลักอย่างยาเมาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ร้อยอ่ะคือฟิตอะฟิตแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยแล้วก็ไม่พีคเหมือนตอนยูโรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือไอ้นิโก้วิลเลียมคือคราวที่แล้วตอนยูโรอ่ะมันสองฝั่งเลยมันสุดยอดสองฝั่งเลยช่วยกันโอ้โหเล่นนี่แบบเนียนมากผมว่าคราวนี้มันยังด้อยกว่าตอนยูโรก็คือตรงเนี้ย
0: คือถ้าบอกฝรั่งเศสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเปเชถูกไหมตัวลุกอ่ะของสเปนเนี่ยก็บาร์เซโลนาเป็นแกนหลักเลยนะ
1: ใช่
0: ตั้งแต่หลังยันหน้าเลยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็เขาก็เล่นด้วยกันมาบ่อย
1: บาซี่อะไรพวกเนี้ย
0: แล้วขนาดนี้สเปนยังไม่มีนิโก้วิลเลียมที่ปั่นป่วนในช่วงยูโรทางฝั่งซ้ายคือเขามีหมัดซ้ายขวาเหมือนกับฝรั่งเศสแหละก็คือถ้าฝรั่งเศสบอกมีพวกทางด้านของอุสมันเดมเบเล่เอ็มปาเป้เนี่ยของสเปนเขาก็มีลามินยามามีทางด้านของนิโก้วิลเลียมเพียงแต่ว่าพอไม่มีนิโก้วิลเลียมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากไม่ได้เสียหายอะไรมาก
1: ก็ไอ้คาร์ลบูเอน่าไอ้บูเอน่าเล่นได้
0: ใช่ก็ยืนทางฝั่งซ้ายเล่นได้ประตูก็ยังเป็นโอยาซาบาลที่จับบอลได้ก็อันตรายในกรอบเขตโทษ
1: กองหน้าใช
0: ่ไหมกองหน้าของโซเซดาเนี่ยก็คือจับบอลได้ก็อันตรายหรือแม้กระทั่งนักเตะสเปอร์คุณไอ้เปโดปอโลเนี่ยอยู่ก็เพิ่งมาโมงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีอะไรที่แบบ
1: เรตติ้งระดับท็อป10ของบอลโลกครั้งนี้นะครับขอโทษ
0: ไม่มาจากไหนอยู่แบบ
1: เอามาจากสเปอร์ไง
0: โผล่ขึ้นมาโมงลูกนั้นยังตกใจเลยก็เนี่ยสเปนก็ยังมีอะไรที่ก็น่ากลัวอยู่นะก็ยังรู้สึกว่าชุดนี้กับฝรั่งเศสถ้าเจอกันเนี่ย50-50เลย
1: ก็คือถ้าใจแฟนบอลเนี่ยก็คืออยากให้เข้าไปเจอกันแหละจะได้มันจะได้แบบดูบอลที่แบบแล้วมันไม่ใช่บอลที่แบบโอ้ปารากวัยอย่างเงี้ยแต่มันเป็นบอลที่สวยงามบอลที่สร้างสรรค์แล้วบอลที่เล่นเกมรุกสนุกสนานอะไรเงี้ยทั้งคู่แล้วมาวัดกันผมก็อยากจะดูว่ากองหลังของสเปนน่ะซึ่งผมก็ห่วงนะแอบห่วงเหมือนกันนะจะเอากองพวกกองหน้าของฝรั่งเศสอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยฝรั่งเศสต้องผ่านวันนี้ก่อนนะ
0: โมร็อกโก
1: ผมคิดเหมือนกันนะว่า โอ้ยขออภัยโมร็อกโกผมเชื่อว่ามีศักยภาพเป็นแชมป์โลกได้นะ
0: ครั้งที่แล้วเขาถึงรอบรอง
1: อันนี้เอาจริงคือผมคิดว่าถ้าผ่านฝรั่งเศสได้ในเกมนี้พวกเขามีสิทธิ์ไปถึงแชมป์เพราะว่าเล่นดีสุดๆนะคุณบอล
0: ใช่
1: โมร็อกโกเล่นดีมากนะครับในฟุตบอลโลกครั้งในเกมอย่างเจอบราซิลก็เกือบตายแม้ว่าบราซิลจะไม่ค่อยดี
0: ก็เสมอไปแต่จริงๆอ่ะผมก็ยังเสียดายเดนเทอร์แลนด์นะ คือนำมา 1-0

0: จะจบเกมอยู่แล้วนะครับไปโดนโมงช่วงนั้นก็ยังคิดว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่มาร็อกโกแล้วเป็นเนเธอร์แลนด์ก็น่าจะประมาณนี้แหละ
1: เกมก็จะได้แบบได้เรตติ้งอะไรมากขึ้นว่ามาร็อกโกเนี่ยอาจจะดูว่าเป็นรองอาจจะแบบสู้ไม่ได้หรือว่าคนมองว่าโอกาสชนะก็20%แต่ผมว่าอันตรายแล้วก็การที่เขาเปลี่ยนทีมวันนี้ผมว่ามันน่าจะมีเหตุผลที่น่าสนใจอะว่าทำไมโค้ชเขาถึงเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนเซนเตอร์เอามัสราวีนะมายืนกับมูซาดิยอป
0: ใช่ขยับจากแบ็กซ้ายมายืนเป็นเซนเตอร์คู่กับทางด้านของดิยอป
1: ใช่แล้วก็เอาไออัสนาซาลาเอ็ดดีน
0: ไปยืนแบ็กซ้าย
1: ไปยืนแบ็กซ้ายแทนมัสราวีส่วนอิซาดิยอปกับอัชลาฟาคิมี่ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยชุดเดิมที่เป็นตัวรับนะก็คือไอยุบบัวดี้ยืนคู่กับไออะไรนะ
0: ไอนาวีซึ่งต้องบอกว่านักเตะโมร็อกโกชุดนี้ถ้าไม่นับผู้รักษาประตูที่อายุ30กว่านะที่เหลือเนี่ยก็เด็กหมดเลยนะอายุ20กว่าบางคนก็18คืออายุกำลังห้าวอ่ะนะครับนักเตะกำลังห้าวเลยของโมร็อกโกชุดนี
1: ้ก็ไอบัวดี้เนี่ยลงสนามวันนี้อายุเขานับตัวเลขแบบ
0: เท่าไหร่
1: เป๊ะเลยนะ
0: 18นะ
1: 18ปีกับ280วัน18ปีกับ280วันก่อนหน้านี้มีนักฟุตบอลที่เคยเล่นรอบ8ทีมของบอลโลกแล้วก็อายุน้อยกว่าเขาเนี่ย
0: ใคร
1: คนเดียวคุณต้องรู
0: ้ลามินยานะยามาวไหม
1: ไม่ยามาวเล่นบอลโลกครั้งแรก
0: เอ็มบัปเป้
1: ไม่ใช่ไอ้นี่18เองนะ
0: มาเมสซี
1: ่เปเล่เปเล่เคยเล่นฟุตบอลโลก1958ตอนนั้นรอบ8ทีม
0: คนรอบ8ทีม
1: อายุ17ปีกับ239วัน
0: เพราะฉะนั้นบัวดี้นี่ก็เป็นคนที่2ที่
1: คนที่2ที่อายุน้อยสุดที่เล่นรอบ8ทีมนะหมายถึงเล่นรอบ8ทีมนะอายุน้อยมากแล้วก
0: ็ลามินจา
1: แล้วก็เคยเล่นเยาวชนในฝรั่งเศสด้วย
0: ลามินจามาเขาจะ19นี่ใช่มั้ยวันที่13เนี่ย
1: 3กรกฎาคมนี่นะ
0: 13แต่ว่าเขาจะลงเล่นรอบ8ทีมวันพรุ่งนี้แล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็อาจจะเป็นนักเตะอายุน้อยอันดับ3อะไรประมาณนี
1: ้ครับก็น่าสนใจแล้วก็เกมรุกของไอ้โมร็อกโกวันนี้ก็ใช้ไอ้ทาวบี้ใช่ไหม
0: ทาวบี้ของซันเดอร์แลนด
1: ์
0: อายุ21เอง
1: โอ้ชื่อหน้าของโมร็อกโกแต่ละคนนี่อ่าน
0: ได้ไอ้น
1: ี่อะไรเนี่ยเชมสดีนทาวบี้ของซันเดอร์แลนด
0: ์ของซันเดอร์แลนด
1: ์ก็ลงมายืนเป็นริมเส้นทางขวาประมาณนั้นนะ
0: แต่บาฮิมดีดิอาสปกติเขาไม่เล่นเป็นหน้าเป้าเนี่ยใช่ไหม
1: เขาไม่ได้เล่นเขาเล่นเพย์เมเกอร
0: ์แต่วันนี้ต้องไปยืนเป็นหน้าเป้า
1: ใช่ก็ดันหน้าเป้าคือวันนี้เล่นในคล้ายฟอลนายไม่มีกองหน้าตัวเป้าเพราะว่าไอ้ทั้ง
0: ไซบาลี
1: แล้วก็โซฟิยานราฮิมีที่ยิงประตูด้วยนะในนัดที่ลงมาแทนลงมาแทนไอไซบารี่เนี่ยก็มีชื่อเป็นแค่ส่วนสมทอง
0: ส่วนข้อความทาง SMS นะครับบอกว่าดีค่ะนาโอ๊กนะบอลกัดดึกรับแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนาบอลรู้สึกยังไงคะกับการพลาดคู่แรกรอบ8ทีมแล้วตาไก่ตกรอบแบบงงๆคืนนี้ถ้าจบแบบนั้นจริงๆต้องโทษนาบอลเต็มๆใช่ไหมครับที่มาพลาดคู่เกี่ยวอะไรครับผม
1: เดี๋ยวดิยังไม่ทันตกเลย
0: แต่ผมอยากเห็นฝรั่งเศสกับสเปนในรอบตัดเชือกนะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นคู่ที่สนุกมากๆนะครับ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็อยากให้เป็นอังกฤษกับอาร์เจนตินา
1: ใช่อังกฤษอาร์เจนเจอกันรอบรอง
0: สนุก
1: นี่สัญญาณถ่ายทอดสดมาแล้วนะ33องศานะครับที่บอสตันวันนี
0: ้แมสซาชูเซตส์
1: ครับผมเตะที่บอสตันนะครับก็สหรัฐอเมริกาอากาศดีแดดดีอุณหภูมิก็ร้อนนิดนึงประมาณ33องศาถ้าเป็นสนามก็คือชื่อก็คือสนามเฟนเวย์เอ้ยไม่ใช่ยินเลตสเตเดียม
0: จริงๆอ่ะก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์หลายคนเป็นห่วงเรื่องสภาพอากาศว่าจะมีฟ้าฝนมีพายุคะนองอะไรหรือเปล่าปรากฏว่ามันก็มีน้อยไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับเกมการแข่งขันมากนักนะครับ
1: ก็โดนไปก็ไม่ถึง10ไม่ถึงประมาณ 3-4 เกมมั้ง
0: ใช่โดนน้อยมาก
1: นะฮะ
0: อ่ะก็
1: คุณว่าไงคุณเนี่ยเราอันนั้นก่อนก็ได้เดี๋ยวจะได้เข้าเกมเลย
0: เกมบุกยังไงผมว่าฝรั่งเศสจะเน้นเป็นพิเศษแหละเพียงเดี๋ยวว่าจะเจาะได้เร็วหรือถ้าเจาะได้เร็วอ่ะเกมมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับโมร็อกโกก็อาจจะเล่นแบบเดิมไม่ได้

0: ใช่ก็ขึ้นอยู่จังหวะจบสกอร์เชื่อว่าพอเอ็มบัปเป้ก็มีแรงกระตุ้นไงเหมือนว่าเมสซี่กับเอ็มบัปเป้แย่งดาวซันโวกันใช่ไหมพอคนนึงยิงอีกคนนึงก็ต้องยิงตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกันและกันเมสซี่ยิงก็ขึ้นไปนำเอ็มบัปเป้ก็ต้องยิงเพื่อจะไล่ให้ทันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ผมก็ยังมองว่าไม่น่าจะเอาเอ็มบัปเป้อยู่นะน่าจะโดแหละ
1: เอ็มบัปเป้เจ็บแล้วเมสซี่8
0: เท่ากับครั้งที่แล้วเลยไหมครั้งที่แล้วปี2022ก็สักเอ็มบัปเป้จะ8เมสซี่7นะใช่ไหม
1: เมสซี่อ่ะ7แต่เอ็มบัปเป้เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้
0: น่าจะ8
1: ใช่แล้วเมสซี่7
0: ใช่น่าจะ8
1: อืมก็8เหลือครั้งที่แล้ว
0: ใช่เพราะว่าเขาเป็นดาวซันโวนี่
1: อืมแล้วที่8ที่7อีกคนนึงนี่ก็เออร์ลิงฮาลันแล้วก็มีแฮร์รี่เคน6
0: โอ้นี่ก็สนุก คือ2คนนี้เนี่ยใครอย่าให้บอลได้บอลในขอบเขตโทษอ่ะมีโอกาสได้ประตูทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดาวซันโวฟุตบอลโลก
1: ก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้นะ468-9899แล้วก็ Facebook YouTube ก็เหมือนเดิมทาง YouTubeมีทักทายเข้ามานะครับขอไลน์อัพทั้ง2ทีมหน่อยครับเดี๋ยวบอกให้นะฮะ
0: เนี่ยครั้งที่แล้วเอ็มบัปเป้8ประตูดาวซันโวแล้วก็เมสซี่ยิงไป7นะครับครั้งนี้ก็สลับกันอยู่ใช่ไหม
1: ครับไลน์อัพของทั้ง2ทีมก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับฝรั่งเศสเล่น 4-2-3-1 นะครับผู้เล่นประตูก็ไมค์เมนยองกองหลังมีอุปเมกาโนกับซาลิบาเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวาเป็นลูกาดีนกับชูสกุนเดมิดฟิลด์ตัวรับ2คนอาเดียราบิโอนกับมานูโกเน่นะครับตัวรุกก็ดูเอตกลงเป็นตัวจริงนะดูเอโอลิเซ่เดมเบเล่เอ็มบัปเป้นะฮะโอ้ตระกูลเอหมดเลยนะฮะซาลาเอหมดเลยนะครับก็เรียกว่าจัดเต็มไปเลยสำหรับดิดิเอเดชองนะครับส่วนทางฝั่งของโมร็อกโกนี้เปลี่ยนหลายคนนะครับผู้สาประตูยังใช้ยาซินโบโน่นะครับกองหลังมีฮาคิมีดีย็อบมัสราวีแล้วก็ซาร่าเอ็ดดีนะครับส่วนมิดฟิลด์ตัวรับมีไอ้บัวดี้อายุบัวดี้แล้วก็เอลไอนาวีตัวรุกเนี่ยใช้อูนาอีนะครับเอลคานูสทาวบี้แล้วก็ดันบราฮิมดิอาสขึ้นไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับก
0: ็วันนี้ฟรีทีวีถ่ายคู่นี้เหรอ
1: ใช่ใช
0: ่โมโน29
1: โมโน29
0: ถ่ายคู่นี้นะ
1: ครับผมติดตามชมกันได้นะเป็นเกมรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกแล้วก็จะได้ทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปยืนรอผู้ชนะระหว่างสเปนกับเบลเยียมที่จะเตะกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับสนามสภาพสนามที่บอสตันวันนี้แดดดีคนก็มาเต็มเลยนะครับนักเตะก็กำลังจะลงสนามแล้วเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้นี่พิธีการก่อนเริ่มเกมนี่ค่อนข้างเยอะนะเยอะทีเดียวเลยอ่ะเพราะว่าโอ้โหต้องมีรายงานตัวต้องมีร้องเพลงช่องเพลงชาติมีธงมีเทิงอะไรเต็มไปหมดนะก็เลยต้องลงมาเร็วกันก่อนนิดนึงว่าเกมเนี่ยตามเวลาเตะก็คือ 3:00 นะครับผู้ตัดสินวันนี้โอ้โหเป็นประเด็นตั้งแต่ยังไม่เตะเลยทีมงานจากอาร์เจนตินาล้วนๆครับล้วนๆเลยนะ VAR VR ผู้ช่วย VR นี่อาร์เจนตินาหมดเลย
0: ผู้ตัดสินนี่ก็โดนวิจารณ์เหมือนกันนะการที่เลือกเอาผู้ตัดสินชาวอาร์เจนตินาเข้ามา
1: ก็ไม่รู้ว่าจะแบบหลายคนเขาก็แบบมองแบบอะไรนะเรียกอะไรมองแบบมีอคติหน่อยก็เหมือนว่าไม่อยากให้ฝรั่งเศสเข้าไปเดี๋ยวถ้าเข้าไปเจอกันนัดชิงอะไรแบบนี้คือถ้าจะเจอกันเจอนัดชิงเลยนะคุณเนี่ย
0: ใช่ฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาก็อาจจะรีแมตช์กันได้เหมือนครั้งที่แล้วนะครับปี2022ที่กาตาร
1: ์เปาคนที่หนึ่งนี่เป็นฟากุนโดเตโยนะครับของอาร์เจนตินาส่วนผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ทั้ง 3-4 คนเนี่ยทั้งผู้ตัดสินริมผู้ตัดสินริมเส้นแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ตัดสินที่4เนี่ยก็นั่นแหละอาร์เจนหมดเลย
0: คิดว่ามีจุดโทษไหม
1: ฮะ
0: คิดว่ามีจุดโทษไหม
1: ผมว่าฝรั่งเศสชนะในเกมนะ
0: หมายถึงว่ามีจุดโทษในเกมไหมในระหว่างเกมเนี่ยคิดว่าจะมีจุดโทษไหมแบบมี VAR เรียกมาให้ดู
1: เป็นไปได้
0: ผมว่าจุดโทษ
1: แต่ว่าเกมร
0: ุกฝรั่งเศส 80% อ่ะ
1: เกมรุกฝรั่งเศสหยุดยากจริงถึงแม้ว่าโมร็อกโกจะมาดีขนาดไหนแล้ววันนี้ ผมก็แปลก

0: ค้ชเขาก็ดันมาเปลี่ยนแผงหลังในเกมสำคัญเกมนี้นะ
1: อยู่ๆ
0: ปกติเขาไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะแบบว่าเล่นมาในทัวร์นาเมนต์ขนาดนี้แล้วเกมสำคัญด้วยอะไรเงี้ยอันนี้มาเปลี่ยนแผงแบ็คโฟแบบนี้ก็อาจจะมีปัญหาต้องรอดูว่าจะดีหรือไม่ดีถ้าดีก็รอดไปถ่ายทอดสดไหมครับถ่ายทอดสดบอลเตะกี่โมงมีถามเข้ามานะครับ
1: ก็เนี่ยตีสามนะไม่กี่นาทีละ
0: ครับ
1: แต่โอริเซ่เนี่ยโอ้โหมาดีจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้
0: ใช่โอ้สุดยอดนะ
1: ตอนที่ไบเยิร์นซื้อไปหลายคนบอกแพงพอตอนนี้กลายเป็นของถูกไปเลยนะ
0: โอลิเซ่กับเบรมิอาสเนี่ยแข่งกันแอสซิสต์นะ4ครั้งนะเบรมิอาสก็4นะครับดูได้ทางไหนถามเข้ามาก็ทางโมโน29นะเปิดก็ไปดูเลยนะครับ
1: นี่คนเชียร์โมร็อกโกก็เยอะนะ
0: เข้าข้างโมร็อกโกครับบอกโมร็อกโกครับ
1: โมร็อกโกเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ฝรั่งเศสเจอทีมช้าๆมาเยอะเจอบอลเล่นเร็วแบบโมร็อกโกฝรั่งเศสจะไปไม่เป็นครับบอลยุโรปหลายทีมเล่นบอลช้าครับโมร็อกโกแข็งแรงเร็วด้วยโอกาสได้ก่อน
1: เป็นไปได้เพราะว่าใช่ดูโมร็อกโกมาหลายนัดก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็ที่สำคัญความฟิตก็ถึงด้วย
0: ครับ
1: วิ่งได้ครบอ่ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เราออกเลยไหมพี่โต้งหรือว่ารอให้หมดออกเลยเนาะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเต็มตัวแล้วก็ตีสามก็จะได้เข้าเกมเลยนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี่
3: ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติ

0: ดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโน่มาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับช่วงนี้ FM 99ครับนำคุณผู้ชมไปที่บอสตันครับรับชมเกมฟุตบอลโลก2026ในรอบก่อนรองเชลเลอร์หรือรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับในการเจอกันระหว่างฝรั่งเศสทีมรองแชมป์เก่าครับกับโมร็อกโกนะครับวันนี้อยู่กับคุณบอลนะครับสิรินันท์จาตุรันตานนท์และผมโอ๊คกันเหมือนกันครับ
4: สวัสดีกันอีกรอบนึงนะครับก็เป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับดิดิเย่เดชองนะครับ
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
9: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
10: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
11: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ซูฟิยานราฮิมีแล้วก็ไซบารีของหน้าของบาเยิร์นมานูโกเน่จะลุยไปลูกนี้โดนตัดฟาวครับ
4: ผู้ตัดสินเป็นชาวเจดีน่านะครับฟาบุนโดเตโย
3: นี่เป็นผู้ตัดสินในเกมรอบ8ทีมเมื่อ4ปีที่แล้วที่โมร็อกโกเจอกับโปรตุเกสด้วยนะเกมนั้นโมร็อกโกชนะ

0: ไป 1-0 แล้วก็เขารอบรองไปแพ้ฝรั่งเศสเนี่ยนะเกมนั้นเนี่ยเตโย่นี่เหมือนกันนะฮะเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
1: ต้องมาเจอกันรอบ8ทีมอีกแล้ว
0: รอบ8ทีมอีกแล้ว
1: อาจจะเป็นเครื่องรางนำโชคของโมร็อกโกก็ได้นะครับถ้าวันนี้ชนะเขารอบ
0: ฝรั่งเศสเสียบอลกลางทางบอลอยู่ที่ดีอาร์บราฮิมดีอาร์โอ้โหจะแตะหลบลูกาดีนไปได้ด้วยครับแหวกมา2เคาะคืนมามีเพื่อนมาช่วยนะครับอูไนคืนหลังไปก่อนฮาคิมี่ครับย้อนหลังให้ดีย็อบจากที่โบโน่โบโน่เปิดด้วยซ้ายออกมาทางซ้ายทาวบี้จะเอาบอลลงครับแต่ว่าไปติดกุนเด้ลงมาเชื่อมเกมครับอาเดรียนราโยไปโดดไปทางขวาครับชูสกุนเด้แกร่งสุดๆนะครับเสียไปแค่2ประตูครับฝรั่งเศสนะครับยิงไป14ลูก14ลูกนี่ครึ่งนึงในนั้นเป็นของเอ็มบัปเป้นะคร
1: ับ เป็นรองดาวซันโบอยู่นะครับตามหลังเมสซี่แค่ลูกเดียว
0: น่าดูนะครับว่าวันนี้ผู้เล่นของโมร็อกโกที่เขาวิจารณ์กันนั้นคือเกิดในฝรั่งเศสหลายคนเหมือนกันนะมีมาเจอกับเหมือนกับแผ่นดินแม่อะไรกันประมาณนั้นนะไออิซาดิยอบกับไออายุบัวดีนี่เคยเล่นเยาวชนในฝรั่งเศส
1: ด้วย
0: วันนี้เล่นเพิ่งตัดสินใจเล่นในอาร์เจเรียก่อนทัวร์นาเมนต์ไม่กี่เดือนเองนะครับมาแล้วครับขึ้นเกมมาแต่ยังเคลียร์ออกมาได้ครับมาสคาวีฝรั่งเศสลุยต่อครับดีนดูเว่ยให้เขาในครับเอ็มบัปเป้ได้กดแล้วครับครั้งแรกโอ้โหบอลหลุดเสาออกไปนิดเดียวนะจะปัดนะครับโบโน่โอ้โหเอ็มบัปเป้จังหวะแรกของเกมนี้ที่เขาได้ง้างครับ
1: ยิงเสาแรกนะครับโอ้ปัดเต็มเลยครับได้ลูกเตะมุมครับฝรั่งเศสเล่นเร็วครับ
0: โอ้ดูดันไม่เกรงใจใครครับฝรั่งเศสเดมเบเล่ยอดไปเสา2ขึ้นโคกโบโน่ปัดได้ครับโอ้โหโคกจัดจ้าเดโบโน่เซฟเหลือเชื่อครับ
1: 2ลูกติดเลยนะครับประตูของโมร็อกโกต้องออกแรงเซฟ
0: โอ้วันนี้มาดุยิงครับฝรั่งเศสโอ้โมร็อกโกตั้งตัวไม่ทันเลยครับแบบนี้มาต่อครับตอนอยู่ที่โอลิเซ่ดูโอลิเซ่เล่นนี่ฟุตบอลมันเพลินตาจริงนะโอ้โหที่จะไม่มีอยู่แล้วแกยังไปอีกครับโอลิเซ่แล้วก็โดนสกัดออกข้างไปครับ
1: เนี่ยมาดูครับลูกหม่งนะครับหม่งบางไปนิดนึงนะครับไม่ค่อยมีน้ำหนัก
0: อูปาครับอูปาเมกาโยครับอูปาเมกาโนนะครับเอาเอ็มบัปเป้ได้อีกแล้วครับเอ็มบัปเป้กระชากเข้ากรอบเขตโทษถึงเส้นหลังแม่บอลแรงเกินไปโอ้วันนี้ปล่อยเล่นแบบนี้อันตรายนะครับโมร็อกโกบอกเลยครับ
1: โอ้เล่นมาไม่ถึงกี่ไม่กี่นาทีนะครับเซฟไปแล้ว2ครั้งนะครับยาซินโบโน่
0: โอ้คือเมื่อกี้จังหวะมงของอูเมกาโน่ยังดูภาพช้าไม่ทันจบเลยนะครับฝรั่งเศสบุกมาอีกแล้วซาลิบาหนุนกลับไปครับดีย็อบดึงออกหลังไปเลยดีกว่าครับ
1: ต้องตั้งหลักก่อนครับดึงช้านิดนึง
0: 5นาทีผ่านไปนะครับก็ต้องดึงช้าหน่อยครับตั้งสติสตังหน่อยครับ
1: เนี่ยกุนซือของโมร็อกโกนะครับโมฮัมเหม็ดอูอาบี
0: ถือว่าเป็นหนึ่งในจอมแท็กติกเลยนะครับเปิดยาวขึ้นมาครับก็โดนสวนกลับไปมงคือหลังดีกว่าครับวันนี้แบ็กซ้ายเป็นซาร่าเอ็ดดีนนะครับแล้วก็เอานุแซมัตราวีนี่ไปยืนเป็นเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ทางด้านซ้ายครับอาจจะเอาลงมารับมือกับพวกโอลิเซ่และเดมเบเล่นะครับสำหรับซาร่าเอ็ดดิน
1: นะครับตอนนี้โมร็อกโกไม่รีบนะผู้ตัดสินก็เลยเป่านกหวีดเตือนนับนะครับต้องรีบทุ่มเข้ามาเตะทิ้งขึ้นหน้ามาฝรั่งเศสเก็บบอลได้อีก
0: ลาบิโอนมองไปก็เสียครับฮาคิมี่เตะอัดยัดเข้ากลางมาเก็บได้ครับเอาละครับเอลคานูส

0: นุสวันนี้ก็ลงต่ำนะครับถึงแม้ว่าตำแหน่งนี้เป็นหน้าเป้าก็ตามครับลงมาล้วงบอลหนึ่งตรงนี้เลยครับต่อให้เอวานาวูไปเอวานาวีครับจากโรม่าไอ้มานุโกเน่ก็โรม่านะครับก็มาเจอกันเองครับ
1: นี่
0: ข่าวกับแมนยูด้วยนะมานุโกเน่

0: แน่นไปหมดครับฝรั่งเศส
1: most central but he will naturally drop in
0: อิซาดิยอปพอมีพื้นที่ครับพาขึ้นมาเองโอ้ตรงกลางนี่บัวดี้โดนประกบนะครับไม่มีพื้นที่เล่นครับออกซ้ายบ้างครับ
2: ท
0: อบี้ต้องคืนหลังมาลูกโป่งลงมาครับไม่มีใครเหยียบด้วยSecond youngest player ever to play in a World Cup quarter final. Mas Ravi มองยาวเปิดไม่ได้ Still held by the great Pele. Brazil against Wales in 1958 as a 17-year-old. ดียอบหยอดขึ้นมาติดลูกกระดินลูกกระดินนี่จากแคสซาวิลล่านะครับใครมาทันนี่ก็มาไทยด้วยนะวิลล่าจะมาไทยนะแต่ตอนนี้ฝรั่งเศสตัดบอลได้ขึ้นมาแล้วครับดูเอไปติดบัวดี้ครับแล้วก็โมร็อกโกจะโต้ดีอาร์สโอ้โหโดนรุมแล้วก็เสียบอลได้ฟาวครับ
1: Certainly know what they're about defensively this Morocco team had a great record in qualifying
0: เป็นบอลของโมร็อกโกครับพาบอลขึ้นมาบัวดี้อูนาอีลงมาล้วงครับไอ้ดิอาสบราฮิมดิอาสหยอดเข้าไปอัชลาฟฮาคิมีแม่แรงเกินไปครับบอลออกหลังไปเลย
3: โดนซาลิบาเบียดนะครับให้บอลออกหลังเป็นลูกตั้งแต่จากประตูขึ้นมา
0: แน่นอนครับจานนี่อินฟานติโนอุปาเมกาโน่ครับพาบอลขึ้นมาเองออกขวาไปเดมเบเล่จ่ายยัดเข้ามาครับแม่มันเลยเอ็มบัปเป้บูอาดี้ไม่ผ่านมานูโกเน่ครับไหลให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ออกมาที่ดูเอ้ดูเอ้ล็อกเข้าขวาแล้วก็ปั่นครับยังไม่ติดดียอปอยู
3: ่แม่ยิงอยู่คนเดียวยังยิงไปโดนตัวนะครับโอกาสยิง3ครั้งแล้วครับฝรั่งเศส
0: กาบิโอครับคือโมร็อกโกครองบอลเนี่ยได้แต่ครองแดนตัวเองนะครับทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวฝรั่งเศสนี่มาครองในแดนโมร็อกโกนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ดูเอ้ทำเสียบอลนะครับตัดได้ก็ดึงช้าตลอดครับโมร็อกโกไปเร่งไปรีบนี่ไม่แน่นอนนะครับเสียบอลฝรั่งเศสโดนโต้นี่ยุ่งได้นะครับคืนหลังมีเสียวนิดๆแค่ไม่ได้พลิกเลยครับพวกกองกลางของโมร็อกโก
3: เนี่ยฝรั่งเศสก็ขึ้นมาเพรสซิ่งสูงนะครับแต่ยังไม่วิ่งไล่นะครับขึ้นมากดดันให้โบโน่ต้องเตะทิ้งขึ้นหน้า
0: ครับโดจุดพุโด่งขึ้นไปดิยอปมงสวนกลับมาครับซาลิบาก็มงเตะสวนกลับไปอีกบัวดีบูอาดีให้ฮาคิมิอูนาอีอูนาอีเปิดมันฉลับนิดนึงครับฮาคิมิเล่นไม่ได้เดินซาลิบาตัดไว้อ้าวแต่ลาบิโอทำเสียนะครับเอลคานูสโอ้โหจะออกซ้ายแต่เปิดแรงเหลือเกินครับฟ้องว่าโดนทำฟาวแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับบอลไม่ออกด้วยครับเดมเบเล่ลงมาล้วงหลายต่อให้กุนเด้เข้ากลางมาครับโอลิเซ่มาขึ้นโอลิเซ่ครับมีข่าวจะย้ายทีมเยอะเลยนะครับฟอร์มดีเหลือเกินครับในบอลโลก
3: ดูแล้วบาเยิร์นไม่ยอมขายเลย
0: ขายนี่ต้องมี150นาทีนี้นะครับโอลิเซ่โอลิเซ่ได้บอลอยู่ทางขวานะครับไปครับพลิกกลับหลังมาแต่มาซาลิบาเลยครับอ้าวซาลิบาจ่ายติดเฉยครับบราฮิมดิอาสตัดได้แต่ขึ้นมา2คนเองนะครับดิอาสเลี้ยงจี้มาฝรั่งเศสมี2คนโมร็อกโกมี2คนดิอาสไปเองโดนชนกระแทกผู้ศิลป์ไม่ว่าอะไรครับเป็นไงไหนบอกอาเจนบอกอาเจน
3: โคเน่นี่ใช้ไหลชนจากข้างหลังเลยนะครับผู้ตัดสินให้เล่นต่อ
0: โอ้ไม่ฟาครับแฟนนี่เสียงกระหึ่มเลยครับใน

0: หนามก็ดูไม่ฟาวนะหาครับฝรั่งเศสจ่ายทะลุขึ้นมาเอ็มบัปเป้ฉีกเอาในกรอบเขตโทษครับยึกยักอยู่ถึงเส้นหลังล็อกมีเพื่อนไหมถอยกลับมาโอ้โหว่ามันโดนสกัดไว้ก่อนครับแต่แถว2ยังเป็นฝรั่งเศสนะครับบุนเด้ให้เอ็มบัปเป้ทีนึงออกไปโอลิเซ่โอลิเซ่ยังไม่เปิดครับไอ้บัปเป้เอ็มบัปเป้ลาบิโอนเปลี่ยนมาซ้ายบ้างครับลาบิโอนดีนได้ตั้งป้อมเปิดแล้วครับแต่ยังติดมาร์ตราวีขึ้นมาหมดเลยฝรั่งเศส
1: มอร์ล็อกโอก็ลงเป็นรับกันหมดเหมือนกันนะก็ตอนนี้ฝรั่งเศสขึงอยู่นะคร
0: ับขึงแบบถึงพืชเลยครับเป็นมวยติดเชือกเลยนะครับแต่ว่าระวังหมัดสวนนะครับโอลิเซ่จะพลิกตอนนั้นตาแบบนี้ก็ฟาวครับ
1: ก็ยังเตือนอยู่นะครับจังหวะนี้ไอนาวีไปแตะขาโอริเซ่ระยะยังค่อนข้างไกลนะครับส่วนจังหวะโตกลับขึ้นมาของบาฮิมเดียสก็โดนแซะจากข้างหลังจริงนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้เป่า
0: แต่ถ้าเปลี่ยนประตูก
1: ็ย้อนกลับมาดูได
0: ้ครับฝรั่งเศสได้ฟรีคิกนะครับไมเคิลโอลิเซ่กับเดมเบเล่อยู่ที่บอลครับเป็นโอลิเซ่ยอดเข้าไปในกรอบโดนมัสราวีครับมงสูงกลับมาคุณได้เก็บได้คืนมาโอลิเซ่ลูกาดีนครับดูเอลงมาเล่นจุดโทษนะครับนัดที่แล้วมาทานเป้จะต่อยเพื่อนติดครับเอาครับโอ้โหจังหวะโต้ฝรั่งเศสก็ยืนออกกันแน่นหน้าปากประตูโอ้โหแล้วก็โดนหอกครับแม่โดนรุมเข้ามา2คนครับยังดีตัวรอดได้ถือว่าสติสมาธิใช้ได
1: ้ลืมตัวหรือเปล่า
0: เป็นบางคนนี่เหวอนะตัววิ่งก็จี้เข้ามา2คนโอ้โหตอนนี้แกะขึ้นมาได้แล้วครับอูนาอีไอบราฮิมดิอาสต่อให้อูนาอีโอ้โหชิงกันสวยครับดิอาสแม่จับลั่นไปนิดนึงครับติดราบิโ
1: อให้ย้อนหลังครับเป่าให้ย้อนหลังคือพอเห็นว่าไม่ได้เปรียบก็กลับมาเป่าให้ฟรีคิกกับโมร็อกโกกับทางด้านโมร็อกโกนะคร
0: ับ โอ้โห
1: ลูกาดีน
0: เนี่ยก็เรียกล้อล้อข้อเท้าของแกครับ15นาทีเกมผ่านไปครับยังไงคุณบอล
1: ก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับโมร็อกโกรับอย่างเดียวครับแล้วรอจังหวะโต้เคาน์เตอร์แอทแทคนะครับ
0: ซึ่งก็เราเห็นมาหลายเกมนะครับที่รูปเกมคล้ายแบบนี้ครับก็อยู่ที่ว่าจะยันอยู่ไหมแล้วก็เกมโต้จะคมไหมครับแต่จังหวะนี้โมร็อกโกได้ฟรีคิกฮาคิมิเปิดไปไหนครับผมโอ้โหออกหลังไปเลย
1: กับตันทีมครับเปิดไปไม่ได้ลุ้นเลยออกหลังประตูไปวันนี้กองเชียร์ก็พอๆกันนะ
0: แต่ก็ดูแล้วการที่โมร็อกโกเล่นฟอลหนาเยอะก็อาจจะมีปัญหาต่อการโต้กลับเหมือนกันนะ
1: นี่มีตัวจกสกอร์ด้วย
0: เดี๋ยวมันมีเป้าข้างหน้าเนี่ยเพราะทั้งเอลคานูสังบราฮิมดิอาสนี่ก็เรียกว่าไม่ใช่ตัวเป้าอ่ะเป็นตัวแบบสอดแทรกเข้าไปมากกว่าเอ็มบัปเป้ครับโดนรุมอยู่2แกจะไปเองครับไปได้ด้วยครับแล้วก็ล็อกกลับมาสุดท้ายโดนใครออกครับเป้งงครับของโดนเป้ได้ยังไงมีคนบอกว่าภาพค้างนะไม่รู้ทางแอปหรือเปล่าหรือทางทีวีนะครับ
1: ลองรีบูทดูนะ
0: ครับเขาบอกว่าลองออกแล้วเข้าใหม่แล้วก็ยังไม่หายนะครับไม่รู้เป็นกันหรือเปล่านะครับส่งมาบอกกันได้นะครับไม่ใช่ของเรานะหรือของถ่ายทอดสดเนี่ยครับมาอยู่ที่อูบาเมกาโน่ครับดันขึ้นสูงเลยกุนเด้ให้มาเดมเบเล่นักเตะฝรั่งเศส

0: ั่นใจในการครองบอลมากๆนะครับดวลตัวต่อตัวต่อหน้านี่แกแบบเลี้ยงต่อหน้าต่อตาเลยนะลูกาดีนเดมเบเล่เป็นก็เป้ครับขึ้นมา
1: He played in the 2014 World Cup, but then missed 18 and 22 when they went.
0: นัดนี้เป็นนัดที่20ในฟุตบอลโลกของประธานเป้นะอายุ27นะเล่นบอลโลก20นัดเนี่ย
2: กำลังจะนำดาวซันโวตลอดการด้วยนะมีแค่เมสซี่คนเดียวนะที่เหนือกว่า
0: เอาครับออกมาดูเอเปิดไปเสา2ได้โคอีกแล้วครับคราวนี้เป็นเดมเบเล่แต่ว่าข้ามคานออกไป
2: โอ้โอกาสยิงของฝรั่งเศสนะครับครั้งที่4แล้วนะครับ
3: well, another chance this one not quite so
2: ต้องย้อนหลังมานิดนึงนะครับทำให้เทคตัวหม่งแล้วก
3: ็
2: หลุดกรอบออกไป
0: ประธานเป้นี่บอลโลก19นัดแกยิง19ประตู
2: 19นัด19ประตู
0: นัดนี้นัดที่20
2: ก็เฉลี่ยแล้วง่ายครับนัดละประตู
0: ครับ
1: Noah Khan, 29-year-old singer from Vermont, hurt somebody with his breakthrough.
0: No, Noah Khan, อะไรทุกอย่างนะนักร้องแล้วนักร้องของของ
2: โมร็อกโก
0: ยากเลยนักบงนักบอลเก่าว่าใหญ่ไปเลย
2: ก็เนี่ยก็ให้ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายครองบอลนะครับโมร็อกโกก็ลงไปแพ็กกันแน่นเนี่ยแหละครับแล้วรอจังหวะโต้สวนกลับซึ่งก็ยังทำไม่ได้นะครับโอ้แต่เจาะเข้าลำบากเหมือนกันนะเวลาโมร็อกโกลงไปแพ็กกันแน่นแบบนี้
0: แต่จังหวะสุดท้ายถือว่าอันตรายนะอาจจะยังไม่โป๊ะเช๊ะไม่เข้าล็อกแต่ว่ามาเรื่อยๆนี่อันตรายเพราะโมร็อกโกเกมโต้ขึ้นไปไม่สุดนะขึ้นไปไม่ได้จบครับ
2: จริงๆฝรั่งเศสมีตัวยิงไกลดีเยอะนะครับ
0: ซาลิบา
1: ซาลิบา
0: ให้มาลูกาดีนออกขวาบ้างครับกุนเดเดมเบเล่เดมเบเล่เล็งจี้เข้ามาไหลให้คุณเด้เอาครับคุณเด้พลิกแล้วก็เปิดยังติดมาสราวีครับได้เตะมุม
2: แต่มุมครั้งที่2ของฝรั่งเศสเนี่ยครับค่อยๆขึงค่อยๆหาช่องเจาะนะครับขึ้นมาทางขวาทีซ้ายทีครับขวาก็มีอุสมานเดมเบเล่ประสานงานกับคุนเด้นะครับแต่มุมทั้งฝั่งขวาเดมเบเล่ครับจะเป็นคนเปิดเข้ามาเป็นทางด้านโอริเซ่นะครับเล่นสั้นๆครับเดมเบเล
0: ่ได้โขกด้วยครับราบิโอแต่ว่าข้ามคานไปเยอะครับ
2: ก็ยังไม่ตรงกรอบนะแต่เริ่มจะเห็นช่องจ่อแล้วนะของฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหโบโน่
0: โ
2: อ้โ
0: หเรียกว่าพอโมร็อกโกจะตั้งเกมนี้ฝรั่งเศสเพรสซิ่งสูงมากนะครับถึงผู้เล่นประตูเลยแล้วก็ตัดบอลได้ครับดูเอ้ดูเอ้โดนบังอยู่2คนครับต้องคืนหลังลาบิโอกลับมาตั้งกันใหม่ครับอุปเมกาโน่ไอที่ซาลิบาดูกระดีนไหลเข้าช่องลูกนี้สวยครับไปล้ำด้วยลาบิโอขึ้นมาโอริเซ่โอริเซ่เปิดไปกุนเด้เติมขึ้นมาแต่บอลแรงครับออกหลังไปเลย
2: ไปช้อนใต้ลูกนะครับหลักก็แรงล้นออกเส้นหลังประตูไปลูกตั้งเตะจากประตูขึ้นมาครับของโมร็อกโกผ่านมาใกล้จะเข้าสู่ช่วงไฮเดชันเบรกแล้วนะครับ
0: ก็20กว่านาทีนี่ฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะนะครับ
2: เล่งผู้รักษาประตูครับผู้ตัดสินชาวเจเนน่า
0: เดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบเทคโนโลยีแบบว่าช่วงนาทีเท่าไหร่โมเมนตัมของเกมอยู่ฝั่งไหนเลยใช่ไหม20นาทีกว่าๆผ่านไปนี่ไม่มีโมร็อกโกเลยไปอยู่ฝั่ง
2: ฝรั่งเศสล้วนๆก็ครองบอลเหนือกว่านะครับเพียงแต่ว่ายังทำประตูไม่ได้แค่นั้นเอง
0: แล้วอันนี้เราพูดเฉพาะต้นเกมเท่าที่ผ่านมาตอนนี้นะอยู่โมร็อกโกก็ยังโตไม่ดุครับ

0: ยังไม่ไม่น่ากลัวในเกมโต้นะครับ
1: ตราบใดที่ยังไม่มีประตูโมร็อกโกเล่นเล่นแบบนี้นะครับเน้นเกมรับเหนียวไปก่อน
0: แต่ก็ยังอยู่ในช่วงควอเตอร์แรกอยู่นะครับมาอีกแล้วครับโอลิเซ่จ่ายไปเดมเบเล่ถึงด้วยเดมเบเล่เลี้ยงจี้เข้ามาแต่ว่าจังหวะนี้ซาลาห์เอ็ดดินแอดดักสวยครับนะครับจะโต้ครับดูครับเอลคานูสเอ็ดดินเติมขึ้นไปแล้วครับจ่ายดีด้วยครับเอาครับแหมแต่ไปติดโอ้โหคือมันจวนตัวแล้วครับ
1: แล้วข้างหน้าเพื่อนก็เติมไม่ทันนะมาแค่คนเดียวหมายแล้วฝรั่งเศสโอ้ย
0: จังหวะนี้ฮาคิมิไปอัดใส่เอ็มบัปเป้นะครับแต่ว่าผู้ดีบอกไม่ฟาวครับจะโตขึ้นมาเลยครับบราฮิมดิอัสเด็กจีก็กรอบไปออกมาที่ฮาคิมิกลับมาอูนาอีจะคืนให้ฮาคิมิล็อกไม่ผ่านลูกาดีนครับเอาครับได้เตะมุมบ้าง
1: เตะมุมครั้งแรกนะครับของโมร็อกโกก็จบจังหวะนี้ก็น่าจะได้เข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นเบรกก็โดนที่ลูกด้วยนะครับของฮาคิม
0: ิลูกนี้ฟาวเกินไปนะครับบราฮิมดิอาได้ตั้งป้อมเปิดเข้าไปอิดราบิโอเอ็มบาเป้เก็บบอลจังหวะ2ได้ครับดูเอออกมาที่โอลิเซ่ดูเอจะผ่าน2ไม่ได้ครับเอาครับเสียบอลไปแล้วดิอาสบราฮิมดิอาสให้อูนาอีมีพื้นที่นะครับอูนาอีคานูสลงมาชิงครับถึงช้าหน่อยครับโรโกทาวบี้ให้เอลอาราวีอูนาอีฮาคิมิตายอินเดียครับดีต่อให้บัวดี้ดิอาสยกไปบัวดี้เข้ากรอบเขตโทษดึงอยู่กับลาบิโอนะครับโอ้โหแต่ว่าซาลิบามาช่วยเคลียร์ทิ้งออกไปแล้วฝรั่งเศสเก็บบอลได้ด้วยครับแถว2เอาครับจะโตแล้วโอลิเซ่ไหลให้มาเป้ครับเอ็มบัปเป้ดวลกับมาซาวีเอ็มบัปเป้ล็อกเข้าซ้ายโดนเกี่ยวเอาทิ้งทีทันทีครับ
1: จุดโทษครับผู้ตัดสินชาวเจนตีน่าครับเตโยให้จุดโทษกับทางด้านฝรั่งเศสนาทีที่25
0: โอ้โหนี่ฮาคิมิทำเป็นเจ็บครับผู้ตัดสินจะย้อนมาดูหรือเปล่าครับโอ้แต่จังหวะนี้นี่ลูกเก่งเลยครับเป้โอ้โหมั่นใจสุดจริงๆนะนาทีนี้
1: โอ้โหจังหวะสับเนี่ยไปพลาดเองครับฮาคิมิจับบอลแล้วลูกหลุดกระดอนจากเท้านะครับโอ้มีโอกาสดึงกลับมาได้ไหม
0: no way no way foul แต่ลูกนี้ foul ชัว
1: ก็ไม่โดนลูกนะ
0: ไม่โดนบอลครับตรงนี้ไร้ข้อโต้แย้งครับ
1: มาสลาวี
0: ก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับโอ้โหมาสวีเจอแล้วเจอพี่ประธานเป้สับแบบนี้ก็เรียบร้อยเจ้าตัวก็ไม่ได้ประท้วงอะไรนะครับ
1: จริงๆกำลังจะเข้าสู่ช่วงเดชั่นเบรกอยู่แล้วนะครับ
0: ใช
1: ่นี่เลยมานาที26แล
0: ้
1: ว
0: แต่อย่างที่บอกคุณบอลที่เราคุยกันเมื่อกี้
1: จะนี่ไง VAR เช็คนะครับ
0: อ้าว
1: เดี๋ยวรอ
0: เป็นเพนัลตี้นะอาจจะ
1: And unsurprisingly, Kylian Mbappe. คือฮาคิมิก็มาคุยบอกว่าเอ้ยผมโดนทำฟาวก่อนหรือเปล่านะครับเอ็มบัปเป้ครับถือลูกมาวางแล้วครับตอนนี้ไม่สนใจอะไรแล้วก็กำลังจะลุ้นประตูที่8ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับจะขึ้นไปนำร่วมกับเลโอนีลเมสซี
0: ่ถ้าเข้าก็ประตูที่20ในฟุตบอลโลกนะครับตามหลังเมสซี่1ประตูนะครับเมสซี่21
1: เอาละครับดวลกันครับ12หลายาซีนโบโน่ที่ว่าเหนียวแน่นในการเซฟจุดโทษนะครับ
0: ดูหน้าแกกระเฮียนกระหือรืออยากยิงมากนะมันแบบมันจะอย่าเป๋าดิว่าจะยิงแล้วสุดๆจริงๆเอ็มบัปเป้ฮอตมากๆครับบอลโลกแต่ละครั้งเนี่ยนะครับนาทีที่27นะครับฝรั่งเศสผู้ตัดสินก็ไม่เป่าดีอ่ะจะบอกนะว่าเช็คอยู่อ่ะที่เช็คอยู่นะครับ

0: แต่ก็มัน
1: คือมันนานมาก
0: ตั้งกันหมดแล้วมันนานแล้วเกิน
1: โอเคแล้วครับตอนนี้ผู้ตัดสินให้สัญญาแล้วนะครับว่ายืนยันให้จุดโทษนะครับแล้วก็ดวลกันครับนี่นะครับ VR เช็คเสร็จเรียบร้อย
0: ตั้งโอ้บัฟเฟ่ประธานโอ้พี่ก็จุดโทษนิดเดียวแกยังจะตั้งเอาแบบว่าเลื่อมกับจุดสุดๆอ่ะโอ้โหอะไรขนาดนั้นเอาครับเอ็มบัปเป้วิ่งมายึกยักนิดนึงยิงเอาแซงได้โอ้โหนี่แหละครับยาซินโบโน่ครับแน่นอนจริงๆครับสุดท้ายต้องบอกแกครับ
1: แล้วเซฟนี่คือเซฟติดมือเลยนะครับโอ้โหไม่มีกระชอเลยแกเซฟจุดโทษเก่งจริงๆ
0: ยิงแย่กว่าเมสซี่อีกอ่ะนี่เมสซี่ยิงไม่เข้าโกยังปัดหน้านี่โกรับได้เลยนะครับโอ้โหฝรั่งเศสอดขึ้นน้ำแบบน่าเสียดายสุดๆแล้วครับจุดโทษยังไม่เอาครับโอ้โหแล้วมันจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดูเอาเกมมันยังไม่หยุดนะครับก็ต้องเล่นกันต่อไปก่อนที่จะเบรกนะครับไปเอาใหม่ครับคราวนี้โดนบัวดีตัดได
1: ้นี่ครับพักเบรกนะครับช่วงไฮเดรชันเป้มาเป้เดินคือไม่ต้องคือมันอาจจะใช้เวลานานเกินไปครับทำให้มาเป้มันบางทีคิดเยอะครับ
0: ใช่มีส่วนนะเขาก็คงจะไปพูดกับผู้ตัดสินแล้วครับว่าอะไรนักหนามอะไรให้ผมยิงกันทีคือระหว่างที่รอนี่สมาธิมันก็จะกระเจิงนะแล้วเหมือนกับเปลี่ยนใจนะ
1: ใช่
0: เหมือนวิ่งมายิกยักแล้วก็แบบคือโกอย่างที่คุณบอกมันเต้นเก่งอะโบโน
1: ่ก็ช่วงไฮเดรชั่นเบรกนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับก็ถ่ายคู่นี้ด้วยนะครับทางช่องโมโน29
0: ผู้สนับกรณีที่คอมเมนต์อยู่ทาง BBC ก็บอกว่าเขาเสียสมาธิอ่ะ
1: ใช่ก็เหมือนใช้เวลานานโอ้โหแต่ว่าโมโน่นี่คือเซฟจุดโทษเป็นว่าเล่นเลยทัวร์นาเมนต์นี
0: ้เนี่ยถ้าไปถึงจุดโทษนี่ผมว่า
1: หวาดเสียว
0: เสียวแทนอ่ะจริงน่ากลัวมากนะครับโมโน่เป็นโกที่จิตวิทยาสูงตัวใหญ่เร็วแล้วก็การทางดี
1: ประสบการณ์ในฟุตบอลโลกก็อย่างที่เรียนไปนะฟุตบอลโลกที่กาตาร์ก็ทำให้สเปนแพ้จุดโทษตกรอบไปมาครั้งนี้ก็ทำให้เนเธอร์แลนด์นะครับแพ้ตกรอบด้วยการดวลจุดโทษเหมือนกันนะครับแต่ไม่ยิงไม่ดีตรงที่ว่าไปยึกยักเยอะเกินไปนะครับพอมาถึงลูกแล้วพลังมันไม่มี
0: เปลี่ยนใจยึกยักจังหวะยึกยักแล้วเปลี่ยนใจเราเห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับเกมบราซิลก็ยิงโทษไม่เข้านะแต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วก็แพ้ตกรอบแต่ว่าอาร์เจนตินานี่ยิงไม่เข้าเหมือนกัน
1: เมสซี่นี่รู้สึกจะ2ลูก
0: 2ครั้งแล้วบอลโลกครั้งนี้ยิงไม่เข้าในบอลโลกมา4ครั้งแล้วAnd Bono, who has this remarkable penalty-saving record, who saved one from Crescencio Somerville in the shootout against the Dutch in the last 32. บอกว่ายุโรปเล่นบอลช้าโมร็อกโกเล่นเร็วอาจจะเปิดเกมรุกใส่ฝรั่งเศสก็ได้ครับชอบโมร็อกโกมิเชลปาตินี่ช่วยด้วยบอกภาพค้างนะครับ YouTube ค้างแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับฟีฟ่าถูกจัดฉากแล้วถูกจัดฉากแล้วใครได้แชมป์ปีนี้มันไม่ใช่บอลมันคือการตลาดและการเมืองวางไปนะครับบอลสมัยนี้มันก็สนุกแล้วอะครับส่งไปส่งมาแถมเล่นกลัวแพ้น่าเบื่อจริง
1: ๆโมร็อกโกเนี่ยเดี๋ยวผ่านมา30นาทีไม่มีโอกาสยิงเลยนะ0ครั้ง
0: ขนาด
1: ที่ฝรั่งเศสโอกาสยิง7ตรงกรอบ2ค่า XG เขาเนี่ย 1.43
0: โมร็อกโก0นะครับไปจีศูนย์ไม่มีโอกาสได้ประตูเลย
1: คือเมื่อกี้ถ้าประธานเป้ยิงจุดโทษเข้าไปเกมมันจะเปลี่ยนนะครับก็พอยังไม่เข้าโมร็อกโกก็ยังเล่นเหมือนเดิมแบบนี้นะ
0: ดูกันต่อครับเหลืออีกประมาณ15นาทีนะครับไม่รวมช่วงทดของครึ่งแรกโอลิเฟ่ไหลกันมามานูโกเน่เอ็มบัปเป้ครับออกขวาเดมเบเล่ล็อกเข้าซ้าย

0: หูยหลุดกรอบไปครับนึกว่าเรียบร้อย
1: ปั่นตรงเส้นกรอบ18หลาเลยนะครับล็อกเข้าซ้ายพยายามจะปั่นให้เข้าเสาไกลนะครับโอ้โหดูอย่างมุมนี้ couple of his hat-trick goals on this ground
2: it's Norway just of that type ออกไปเยอะครับลูกยิงของอุสมานเดมเบเล่โบโน่เปิดขึ้นมาติดอยู่ที่ลูกาดีนครับฝรั่งเศสเก็บได้โอ้โหลอดดาร์กไปเลยครับดูเอแล้วก็ไปต่อหูแต่ลงมากันเร็วนะครับทั้งฮาคิมี่ทั้งบูอาดีครับแล้วก็ไม่ฟาวด้วยเสียบอลไปโมร็อกโกตัดได้ครับเอาแล้วฮูนาอีโอ้โหฉายย้อนหลังไปอินเดียครับฝรั่งเศสเล่นเร็วครับโอลิเซ่โอลิเซ่พลิกได้โดดเบียดเข้ามาโอลิเซ่จะไปผู้สินไม่ว่าอะไรครับก็บังเฉยๆนะครับอิซาดียอปไม่ได้ฟาวครับบูวาดี้ครับเด็กอายุ18ปีดูครับ18ปีเลี้ยงวนหน้าประตูตัวเองครับโอ้มั่นใจจริง ๆรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนี่อนาคตไกลมากนะครับ
1: อยู่เราก็อยู่กับลิวไม่น่าจะอยู่นานแล้วครับตอนนี
2: ้โอ้คือถ้าซัมเมอร์นี้ไม่ย้ายก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้าเปิดตลาดปีใหม่หรือซัมเมอร์หน้าเนี่ยย้ายแน่นอน
1: ทรงบอลดีมากอายุ18เป็นมิดฟิลด์ตัวโฮลดิ้งที่แย่งบอลก็ดีนะครับ
2: คือแจ้งเกิดตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับบราซิลอ่ะบูโนกิมาไลกับคาเซมิโร่เนี่ยงงเลย ใครวะ ไอเด็กคนนี้มันใครนะเนี่ยแล้วดูเล่นนิ่งมาก
1: จับบอลกล้าเล่นเด็กอายุ18
2: คือผู้เล่นตำแหน่งของเขาเนี่ยมันต้องเป็นตัวรับด้วยแล้วเป็นตัวโฮบอลตัวเริ่มเกมด้วยนะจะได้บอลเยอะนะครับรับบอลจากกองหลังส่งให้กองหน้าต่อเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เทคนิคดีเบสิกดีแล้วก็แบบใจอ่ะ
1: โอ้โห
2: ดูนี้รอครับไอโอ้โหอูนาอีครับจะไหลให้ฮาคิมี่โดนตัดไว้ก่อนแล้วก็จะโต้ครับตอนนี้เหมือนได้ใจเหมือนกันนะโมร็อกโก
1: เริ่มมีโอกาสได้คลองบอลนะครับหลังจากฝรั่งเศสนี่ก็คือโอ้โหบุกยังไงก็ไม่ได้ประตู
2: อ้าวไปเลี้ยงนาโกครับ
1: นี่ครับ
2: โอ้โหแต่บัวที่ทำเสียบอลนะครับเอาละครับดูเอ้เข้าการโทษดูเอ้ยิงไงโมโน่ครับโอ้โหยิงจ้าๆครับโมโน่แต่มันตรงตัวไปหน่อยปัดออกหลังได้ครับ
1: โอ้เนี่ยครับมันเริ่มมาจากการเสียบอลของบัวที่เนี่ยนะครับแหมเล่นเยอะไปครับเนี่ยแหละครับโดนฉกมาโอ้แล้วยิงดีมากครับดูเอ้แต่ว่าโบโน่นี่ก็ยังล้มตัวเซฟไม่ได
2: ้โอ้ยน้องเอ้ยแล้วพี่ชมไปซะเยอะเลยชมปุ๊บทำเสียบอลปั๊บเลย
1: เกือบไปแล้วบัวนี
2: ่โอ้โบโน่นี่งานหนักแน่ๆครับเซฟนี่ก็ 3-4 ทีไปแล้วนะครับเห็นเนี่ยหนึ่งในนั้นคือจุดโทษนะครับ
1: โอ้ตังเลยมันหน่อยก็ไม่ได้นะครับ
2: คือบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะมันจะตั้งเหลื่อมอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเนี่ยมันช่วยวะเปิดเข้ามาโอลิเซ่ดูโอ้โหเป็นกุนเด้ครับได้มงแต่ว่าเบาไปครับเข้ามือโบโน่แล้วก็ออกเร็วเลยครับโอ้โหจะขึ้นมาตัดอ้าวฝรั่งเศสเสียนะครับฮาคิมี่โอ้โหโดนกวาดลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรด้วยครับโอ้โหจะตายจ่ายขึ้นหน้าให้เอ็มบัปเป้แต่ว่าก็ไม่ตรงกันครับแรงไปด้วยจังหวะฟาวกลางสนามรุนแรงนะครับผู้สินปล่อยครับสีหลังไปครับลงมาล้วงบอลนะครับเดี๋ยวไอนาวี
1: ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิง10ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือโบโน่นะครับโอ้ซุปเปอร์เซฟรวมถึงจุดโทษด้วยนะครับที่เซฟลูกยิงของเอ็มบัปเป้เนี่ยครับขึ้นสถิติมาโอกาสยิง10ครั้งตรงกรอบ3ส่วนโมร็อกโกยัง0ยังกินไข่อยู่เลยนะครับโอกาสยิงยังไม่มีเลย
2: มาสราวีครับออกข้างไปอูนาอีอูนาอีอยู่ทางซ้ายบ้างนะครับซาลาเอ็ดดีตอนนี้เหมือนหุบมายืนตรงกลางมากขึ้นนะครับ

0: แต่ละเอ็ดดินลงมาตั้งบอลเองครับอ้าวทำบอลลั่นแล้วก็ไปย่ามใส่เขาครับโอ้ไปย่ามใส่โกเน่ฟาวครับ
1: โอ้เสียบอลแล้วไปทำฟาวอีกนะครับยังดีครับผู้ตัดสินไม่ให้ใบเหลืองเนี่ยครับจับบอลน้ำหนักแรงไปหน่อยครับโอ้ไปเหยียบเลยนี่ครับจังหวะดูเวล่าเข้ามายิงติดมือของโบโน่แต่ก็ยิงมาใกล้ตัวเหมือนกันนะลูกนี
0: ้ปัดนี่มือไม่แข็งแรงนี่เข้านะครับคือขนาดมือแข็งแรงนะครับยังเกือบเข้าครับคือมันทางขวาครับคุณเด้ไอโอลิเซ่โอลิเซ่ลุยเข้ามาแหวก2แหวก3สุดท้ายเสียแต่ยังเอาบอลคืนได้โอลิเซ่ไหลกลับมาใช้เดมเบเล่ครับเล่นไม่ได้แล้วก็จับโต้ครับดีอาร์บราฮิมดีอาร์เจอซาลิบาประกบครับเสียฟาวล
1: ์ไปดึงนะครับได้ฟรีคิกครับทางโมร็อกโก
0: ดูส่งแล้วหรือเราจะอยู่กันถึงเช้าคุณบอล
1: มีเดี๋ยวก็มีประตู
0: ต่อเวลาอยู่โทษนี่6โมงนะครับแต่จะยิงยังไงโมร็อกโกยังไม่มีโอกาสยิงสักครั้งเลยเนี่ย
1: นี่ยังไม่เห็นไม้เมนยองเลย
0: ใช่โมร็อกโก now 34คือออกบอลก็ยังเลยนะคือเซฟเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบอลก็ไม่กลับไปถึงแกไม่ได้ตั้งต้นใหม่เลยที่แกเท่าไหร่เลยนะ
1: ก็ฝรั่งเศสก็ไม่ได้ไล่สูงมากแล้วนะตอนนี้ก็โมร็อกโกก็เลยทำให้เคาะไปเคาะมาครับรอให้ผู้เล่นฝรั่งเศสมาไล่ครับ
0: โมร็อกโกไม่รีบอ่ะดึงได้ดึงนะครับรอฝรั่งเศสเข้ามาครับแล้วครับแก้กันออกมาครับอูนาอีให้บราฮิมดิอาสโอ้ไปซ้ายไปขวาหมดเลยครับดิอาสมีตัวเติมแล้วครับโอ้ทาวี่จับยาวไปหน่อยแต่ว่าเปิดเข้ามาได้ยังติดอยู่ครับฝรั่งเศสต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนแถว2หม่งหนุนกลับไปครับก็ออกหลังไปเลยครับโมร็อกโก
1: วางแผนมาดีนะโมร็อกโกสถิติก็บ่งบอกนะครับว่าเขาเป็นทีมที่มีจังหวะเคาน์เตอร์แอตแทคดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
0: เหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับในครึ่งเวลาแรกครับฝรั่งเศสเอาบอลขึ้นมาดูปาเมกาโน่ออกขวาไปครับคุณเด้กลับมาอุปาเมกาโน่ครับซาลิบาหาช่องอยู่ครับฝรั่งเศสแน่นไปหมดเหมือนกันนะครับ มาดูโกเน่พลิกได้แล้วครับตรงกลางโกเน่ไหลต่อครับออกโอลิเซ่เสียบอลไปแล้วครับเนี่ยครับจะคอยดักแบบนี้นะครับโมร็อกโกมาสราวีมองเพื่อนแล้วก็จ่ายมาที่ทาวบี้ทาวบี้คืนหลังครับตามกันใหม่โอ้ดึงช้าสุดๆนะครับสไลด์ดีครับไปที่เอลานาวีกลับมามัสราวีบัวดีฮาคิมีดิออฟอูนาอีเนี่ยก็เหมือนต่อกันดึงฝรั่งเศสเข้ามานะครับฝรั่งเศสไม่เข้าก็ต่อกันไปเรื่อยครับว่าตอนนี้เข้ามาในแดนของฝรั่งเศสแล้วครับโอ้โหโดนกวาดแล้วมีได้ฟาวนะครับเอคานูส
1: ก็ไปเข้าด้านหลังนะครับปาเมกาโน
0: ่ครับฮะพอดีเอาภาพจับมาผมรู้ว่าคุณจะพูดฮะอย่านิ่งเลยนี่โน้นนักร้องขวัญใจ
1: ชาคิล่าไงก็รู้สึกจะกลับมาโสดแล้วนะ
0: เหรอโสดเฉพาะคืนนี้เหรอชาคิล่าเดี๋ยวนัดชิงเล่นอีกป่ะเนี่ย
1: ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าจะมีจัสตินบีเบอร์นะ
0: ใช่
1: ช่วงพักครึ่ง
0: บีเบอร์มาอ้าวฝรั่งเศสโยนมา

0: ครับยังติดอยู่ที่ซาลาเอ็ดดินเทาบี้ลงมาช่วยซาลาเอ็ดดินยกมาให้เทาบี้ครับบัวดี
1: ้บัวดี
0: ้แกพลิกเร็วคิดเร็วทำเร็วดีครับแต่วนมาก็ติดไปไม่หมดครับ
2: โอ้โหแมชโมเมนตัมนี่มีของโมร็อกโกกระจึงเดียวนะฮะที่เหลือนี่ฝรั่งเศสล้วน
0: ๆโอ้โหลูกนี้จะชิงกันครับฮาคิมี่กับไบรอัน ดีอาร์แต่ว่าบอลแรงไปออกข้างครับ
2: ก็คงรอให้จบครึ่งแรกนะครับโมร็อกโกยันไม่ออกนี่นะเข้าสู่ช่วง2นาทีสุดท้ายยังไม่รวมช่วงทดเจ็บ
0: มานูโกเน่ครับอาครับบัปเป้แม่ว่าอ่านดีครับโอ้เกมก็ถือว่าทำกันบ้านมาดีนะครับทุกตัวรุกฝรั่งเศสวันนี้นี
2: ่เอ้าแย่งมาได้ครับคุณเด
0: ้มานูโกเน่ครับขึ้นมาดูเอราบิโอเอ็มบัปเป้โดนลุม3เลยครับโอ้โหต้องรีบคืนหลังโอ้ได้บอลนี่ติดตลอดครับเดมเบเล่เดมเบเล่เลี้ยงตัดเข้าในไม่จ่ายนะครับถึงกลับไปขวาครับปูปาปูปาแทงทะลุให้กุนเด้ครับแรงเกินไปไม่ต้องเล่นแล้วเกมรับหุบอย่างเดียวครับวันนี้Corbin Bred developed at international level by Didier Deschamps. Took the French to the quarterfinals in 2014, and then has given them dreams really ever since. Runners up in Euro 2016. Runners up in 22 in the semi-finals, also at the last European Championships 2 summers ago.วิสองตุนติสมันครับมาดูด้วยอยู่ในสนามนะครับมาดูลูกสาวครับผู้ชมโลกนะครับติสมัน
2: 2018
0: นี่มาในฐานะผู้ชมครับโอ้ดึงสุดๆเลยครับโมร็อกโกท้ายครึ่งแรกไม่เอาเลยคร
2: ับ องตุนคริสมันรู้สึกจะมาเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะ
0: เพิ่งย้ายมานะ
2: ใช่จะใช
0: ่ย้ายมาลด5นาทีครับครึ่งแรกนะครับจากนี้หรือเปล่าแทงมาเอ็มบัปเป้โอ้โหแล้วโบโน่ออกมาเร็วครับโอ้คือบอลเวลาอยู่กับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนี่คนละเรื่องเลยนะครับอยู่กับฝรั่งเศสนี่ปรูดปราดดีมากนะโมร็อกโกนี่ดึงจังเลยครับแย่งกันอยู่บอลไม่ออกด้วยครับเอาครับดูเอให้โอลิเซ่โอลิเซ่จะผ่านดิอาสไปได้ด้วยครับโอลิเซ่ชูหลังก่อนมานูโกเน่คุนเดเดมเบเล่ยิกแจ็คอยู่ครับเปิดเข้ามาเอาครับดูเอคืนมาดาวิโอชิงมาแม่แต่มันแรงเกินไปครับเสียจังหวะไปนิดนึงดูกันดินไปมาซาลิบามาดูโกเน่ตั้งป้อมยิงครับยังไปติดอยู่ครับไปติดทิทาวบี้นะครับบอลไม่ออกด้วยครับเดมเบเล่เดี๋ยวตัดเข้ามาเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับมาดูโกเน่ยิงอีกทีนึงครับยังติดมาซาวีดูกันดินยิงอีกทีครับโอ้โหบอลฮุกนะครับโอ้โหแล้วก็โบโน่ต้องชกไปชนคานออกครับแต่ลูกกระดินฟ้องเอาเตะมุม
2: เหมือนจะยิงไปชนคานแล้วก็ออกหลังไปไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับโอ้ไม่ชันแหลบด้วยนะแต่บอลมันมุด
0: โดนมือ
2: แปลว่า VAR ก็ต้องให้จุดให้เตะมุม
0: โดนไหม
2: โดน
0: เนี่ยโดนน่ะถ้าไม่โดนเนี่ยเสียบคานน่ะคือบอลมันฮุกอะนะเนี่ย
2: โดน
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็น่าจะได้เตะมุมนะครับ
0: ดูได้นะครับอ้าว
2: ไม่ให้
0: ไม่ดูครับผ่านไปแล้วครับมาเรื่อยๆครับฝรั่งเศสเกมแบบนี้ก็ครึ่งหลังก็คงไม่ต่างกันนะครับโลโก้ก็คงจะมาทรงนี้แหละครับดึงช้าได้เท่าที่จะ

0: ช้านะครับฝรั่งเศสก็รีบเลยครับนี่ครับโอ้โหดูเอลบอลลงแล้วก็เลี้ยงจี้เข้ามาครับดูเอโอ้โหโดน พิงลูกนี้ที่ทาคิมี่ใช้ทั้งตัวเลยครับ
1: โอ้แต่มุมก็ไม่ได้ครับ
0: ดูฮาคิมี่โอ้ทั้งดึงทั้งดันทั้งบังโอ้เอาทุกอย่างเพื่อที่จะสกัดให้ได้ครับ
1: แต่ก็ไม่โดนฮาคิมี่นะใช้ตัวบังเฉยๆเหมือนจะโดนหัวตอนไถออกเนี่ยแหละไม่รู้ว่าออกไปหรือยัง
0: ไม่น่าโดนเลยถึงฝรั่งเศสเล่นแล้วมัน
1: ควรจะได้นะ
0: ผู้ว่าดีนะครับเดมเบเล่ตัดเข้ามาเดมเบเล่โดนเกี่ยวอีกแล้วครับล้มลงไปคานิบุสินไม่ว่าอะไรแล้วก็จะโตเร็วถ้าออกบอลเร็วไม่ได้นะครับต้องให้อูนาอีครับลงมาล้วงอูนาอีพาบอลขึ้นมาเองขึ้นมา4คนครับโมร็อกโกมีทาวบี้รออยู่ครับแต่ไหลมากลางเอลานาวีฮาคิมี่ออกขวามาดิอาสแม่ทำเร็วไม่ได้ครับยังไม่ได้ยิงสักครั้งเลยนะครับจะมีสักทีหรือเปล่าครับเอลคานูสครับเอามาฮาคิมี่ดิอาสเปิดเข้าไปจะฟ้องแฮนด์บอล
1: ได้
0: แล้วโอ้โหมันลอกกรอบครับโอ้โหดาวิโอทำแฮนด์บอลผู้ตัดสินเนี่ยพอโดนแขนนี่รีบเป่าเลยครับแต่ว่าก็นอกเขตนะครับ
1: โดนชัดเจนครับลูกนี้ดีไม่อยู่ในกรอบเขตโทษนะครับ
0: โอ้โหแล้วแกไปตั้งแขนขึ้นมาแบบนี้นี่เข้าไปนิดเดียวนี่เรียบร้อยนะ
1: โอ้แล้วเป็นระยะที่ได้ลุ้นด้วยนะครับประมาณ20หลานะครับแหมเรายังไม่เห็นเมนยองทำหน้าที่อะไรเลยนะครับก็อยู่ที่ลูก2คนนะครับเป็นทางด้านบราฮิมดิอาสกับฮาคิมี
0: ่จะซ้ายจะขวาครับยิงก็ได้เปิดก็ได้นะครับถ้าเป็นเหลี่ยมขวาฮาคิมี่นี่ก็น่าจะเปิดนะครับฮาคิมี่หลอกยิงครับโอ้โหออกไปเยอะครับไม่มีลุ้นโอกาสยิงครั้งแรกนะครับของโมร็อกโกในเกมนี้มาในช่วงทดเวลานาทีสุดท้าย
1: โอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยห่างไกลมาก
0: อาวุธสินปาโนวิชจบครึ่งแรกครับโมร็อกโกกับฝรั่งเศสเสมอกันครับ0ประตูต่อ0นะครับในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับ
1: ก็มีโอกาสจริงๆก็คือลูกจุดโทษนะครับคือยาเนมปาเป้ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูนะครับยาซินโบโน่นั้นและรับติดมือเลยนะครับเนี่ยรับกล้องจับไปที่ยาซินโบโน่ค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าถือว่าเป็น MVP ในครึ่งแรกนะครับเซฟหลายจังหวะมาก
0: แล้วเราเอาไงพี่โต้งอยู่ไหม
1: ก็เดี๋ยวเราพักกัน
0: หรือว่าต่อไปก่อน
1: ต่อไปก่อน
0: นะครับเป็นการบอลลูกแกงครั้งแรก
1: ก็ฝรั่งเศสเหนือกว่าควรจะได้ประตูขึ้นนำแต่ก็ในเมื่อยังไม่ได้ก็ต้องมาลุ้นเหนื่อยกันต่อในครึ่งหลังเนี่ยเพราะว่าถ้าตราบใดที่ฝรั่งเศสไม่ได้ประตูก็เชื่อว่าโมร็อกโกก็คงไม่เปลี่ยนแผนการเล่นนะครับก็คือเล่นเน้นรับรอจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคนะครับ
0: แล้วจะได้ไหมคุณดูทรงแล้ว
1: คือถ้าเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่ามันต้องมียุบนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝรั่งเศสยังมีตัวที่จะเปลี่ยนลงมาอีกนะครับอย่างบาโคล่าที่จะวิ่งหาตามช่องต่างๆเชื่อว่าสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสน่าจะยังเบียดชนะได้นะ
0: คือมันบู๊บ้าจริงนะวันนี้ฝรั่งเศสอะคือโอ้โหตัวรุกแต่ละคนวันนี้คือถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็แบบจัดจ้านมากอ่ะทั้งแบบโอลิเซ่ดูเอเดมเบเล่เอ็มบัปเป้แบบแต่ละคนนี่แบบเวลาได้บอลนี่มันอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: แล้วเกมรับฝรั่งเศสนี่ไม่ต้องทำงานหนักอะไรเลยนะครับคือเก็บบอลแล้วก็เวลาเพสซิ่งก็ทำให้โมร็อกโกจ่ายบอลกันพลาดเองด้วย
0: ครับ
1: ก็เนี่ยแหละเกมรูปครึ่งหลังก็ยังน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปนะครับ
0: ครับ
2: อันนี้เขาบอกว่าในกรณีแต่มุม VAR ไม่สามารถเปลี่ยนคำตัดสินจากการตัดสินผู้ตัดสินในสนามให้ประโยชน์ฝ่ายลุกได้ครับแต่ถ้าผู้ชี้ผิดแล้วเป็นโทษกับฝ่ายรับ VAR แก้คำตัดสินได้ครับหมายถึงยังไง
1: หมายถึงว่าถ้าเกิดผู้ตัดสินให้เป็นลูกเตะมุมแต่จริงๆมันไม่ควรได้ก็กลับคำแล้วก็ให้ตั้งเตะจากประตูขึ้นมาแต่กรณีทีมบุกเนี้ยเมื่อสักครู่นี้ที่เรายิงเห็นแล้วก็โบโน่เซฟออกไปผู้ตัดสินนะให้เป็นลูกตั้งเตะ VR ก็ไม่สามารถกลับคำตัดสินได
2: ้อ๋อเหรออ๋อ นี่ไม่รู้นะเพิ่งทราบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตามกฎที่เปลี่ยนเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนคราวเนี้ยนะ
1: ใช่ใช่ครั้งนี้เขาเพื่อว่า
2: เหมือนดูได้ลูกเตะมุมอะไรเงี้ย
1: เพราะ VR มันสามารถเปลี่ยนคำตัดสินของกรรมการได้ถ้าเป็นจังหวะได้เตะมุมนะ
2: บอกว่าลักไก่ยิงฝรั่งเศสแพ้ 0-1 ยอมรับฝรั่งเศสเล่นเร็วจริงๆครับบุกหนักหมดแรงก่อนไหมครับ
1: บุกจนหมดแรงใช่ไหมแต่ดูค่า XG เนี่ย 1.87 อ่ะมันควรจะได้อย่างน้อย1ประตูอ่ะ
2: บอกว่าบอลอะไรเนี่ยน่าเบื่อจริง โอ้โหอย่างนี้น่าเบื่ออีกฮะก็มันอยู่นะจะไปถึงโมร็อกโกหรือเปล่า
1: โมร็อกโกก็คือก็ต้องตามแผนเนี่ยมันค่าอย่าหวังผลจริงๆเนี่ยโมร็อกโกเล่นแบบนี้ถูกต้องแล้ว
2: ใช่ เขาก็ต้องเล่นแบบนี้แหละครับคือเกมแพลนแท็กติกที่โค้ชใส่มาก่อนเกมเนี่ย เมื่อคุณเจอกับทีมอย่างฝรั่งเศสณนาทีนี้ซึ่งมันใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบมากๆเนี่ยคุณก็ต้องมีวิธีการช่วยอย่างปารากวัยเกมที่แล้วใช่ไหมก็เกือบไปเกือบได้เหมือนกันแต่ว่า
1: แต่ไอ้วันปารากวัยนี่ผมก็แปลกใจนะว่ามันไม่มีผู้เล่นปารากวัยโดนใบเหลืองแม้แต่คนเดียวขนาดที่ฝรั่งเศสโดนไปถึง3
2: มันไม่ใช่คนเดียวที่แปลกใจโคโลก็แปลกใจฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีโดนสักคนมีโดนสตาฟโค้ชมั้งโดนอยู่คนนึงคือมันเป็นแอนตี้ฟุตบอลสุดๆอะปารากวัยวันนั้นแต่ก็คืออยู่ในเกมไงก็คือเขาก็เล่นแบบอ่ะถ้าถามความชอบมันอยู่ที่ชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันผิดไหมผิดไม่ผิดก็อยู่ที่กรรมการเนี่ยเมื่อกรรมการปล่อยกรรมการไม่ว่าเขาก็เล่นได้
1: ใช
2: ่แล้วไปถามคนปารากวัยก็ต้องบอกว่าอ่ะก็ทำไม
1: ก็เล่นแบบนี้แหละ
2: ก็เหมือนโมร็อกโกเกมเนี้ยก็ในเมื่อคุณเจอฝรั่งเศสคุณจะไปเปิดแรกกับฝรั่งเศสนะใช่ไหมคือเปิดแรกมันก
1: ็มีโอกาสแพ้เลย
2: ก็โอกาสความตายอยู่ตรงหน้าใช่ไหมแล้วดูฝรั่งเศสขนาดนี้ขนาดอุดเน้นเกมรับก็ยังแบบโดนยิงไป13ครั้งอ่ะ
1: นี่ทำให้ไทโบโน่นี่ก็โอ้น่าจะเสียประตูไปละนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังครับ
2: ครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ตอรี
1: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ันนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรี

0: กระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: แต่ก็เข้าใจว่าบางที VR ก็เช็คว่าเออมันมีจังหวะไหนที่จะต้องเป่าย้อนกลับไปไหมอาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับแต่บางทีผู้เล่นที่ยืนรอยิงบางทีก็นานเกินไป
9: แต่ว่าค่า XG ของฝรั่งเศสเองในครึ่งแรกก็สูงถึง 1.87 นะ
8: ใช่สูงมากสูงมาก
9: ถือว่าสูงที่สุดในทีมที่ยิงประตูไม่ได้ในครึ่งแรกของบอลโลกครั้งนี้นะครับนะเฉพาะทีมที่ยังยิงไม่ได้ในครึ่งแรกนะเห็นว่าสูงสุดในบอลโลกครั้งนี้ 1.87 ถือว่าสูงนะครับใคร GX Expect Go นี่เกือบ2นี่โอ้ถือว่าสูงแล้วแต่ยังไม่ได้ประตูเลยคร
8: ับแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีแจกใบเหลืองนะครับยังใสสะอาดกันอยู่แต่ว่าสถิติช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าโมร็อกโกดีขึ้นในแง่ของการครองบอลการจ่ายบอลนะครับสถิตินี่ขึ้นมาพอๆกับฝรั่งเศสเลยนะ
9: ในแง่การครองบอลพอๆกันนะ
8: ใช่การครองบอล
9: กัน
8: ใช่จ่ายบอลด้วยผมก็ยังอืมแปลว่ามาเร่งในช่วง10นาทีสุดท้ายนะโมร็อกโก
9: โมร็อกโกครองบอลเยอะกว่าด้วยนะโมร็อกโกครองบอล 51% ด้วย
8: เหนือกว่านิด
9: แต่โอกาสยิงครั้งเดียว
8: ครั้งเดียว
9: ค่า XG นี่ 0.0 เท่าไหร่ 0.05 อะไรเงี้ยเนี
8: ่
9: ย
8: ไม่ถึงก็มีโอกาสยิงครั้งเดียวไม่ตรงกรอบด้วยนะครับ
9: ก็เดี๋ยวการลงสนามนะครับในครึ่งหลังเกมที่บอสตันนะครับตอนนี้กุนซือของโมร็อกโกเดินลงมาแล้วนะครับดีเย่เดชองก็ลงมาแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือว่าเปลี่ยนแท็กติกอะไรหรือเปล่านะครับ
8: แต่มุมก็3ต่อ1ก็ไม่ได้เยอะกว่ากันมากนะฝรั่งเศสการทำฟาวล์การได้ฟรีคิกเนี่ยโมร็อกโกได้เยอะกว่านะ6ต่อ5
9: คู่นี้เจอกัน8ครั้งในทุกรายการนะครับฝรั่งเศสนี่ไม่แพ้เลยนะถ้านับเฉพาะ90นาทีเนี่ยนะครับชนะ5แล้วก็เสมอ3นะครับรวมถึงฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่เราเคยพูดกันไปก็เจอกันในรอบตัดเชือกนะครับรอบเลยรอบนี้อีกรอบนึงรอบตัดเชือกตอนนั้นชนะไป 2-0 นะครับสำหรับฝรั่งเศสครับเจอทีมแอฟริกาในฟุตบอลโลก8ครั้งนี่ฝรั่งเศสไม่เคยเสมอนะครับชนะ5แล้วก็แพ้ไป3ครั้งนะครับเคยแพ้เซเนกัลแพ้แอฟริกาใต้แล้วก็แพ้ตูนิเซีย
8: เซเนกัลก็คือหลังจากได้แชมป์โลกปี1998
9: มาแพ้กันปี2022ใช่
8: นัดเปิดสนามนะครับแพ้ 0-1 ครึ่งหลังนะครับทางด้านของโมร็อกโกก็พยายามกระตุ้นกันนะครับในอุโมงค์นี่แหละนะฮะ
9: ฝรั่งเศสลงไปแล้วนะ
8: ไปล้อแล้ว
9: โมร็อกโกฮาคิมี่ยังกระตุ้นเพื่อนอยู่เลยครับ
8: อย่าเสียประตูอย่างเดียวนะครับ
9: ระวังใบเหลืองด้วยนะครับต้อง
8: ใช่
9: ระวังใบเหลืองด้วยทั้งฮาคิมี
8: ่มูริเซ่ก็ต้องระวังนะของฝรั่งเศส
9: อูนาอีแล้วก็เอลคานูสนะติดใบเหลืองอยู่ของโมร็อกโกนะส่วนของ
8: ฝรั่งเศส
9: ฝรั่งเศสมีใครบ้าง
8: มูริเซ่นี่แหละที่สำคัญเลยนะคร
9: ับ
8: แต่ครึ่งหลังเนี่ยเขาน่าต้องมีบทบาทมากขึ้นตรงกลางนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยคือด้วยความเร็วของเขาเนี่ยมันน่าจะปั่นป่วนเกมรับของโมร็อกโกได้มากกว่านี
9: ้ครับไอ้มานูโกเน่ก็มีใบเหลืองติดอยู่เหมือนกันนะมานูโกเน่ไมเคิลโอริเซ่แล้วก็แบดลี่บาโกล่านะครับที่มีใบเหลืองติดอยู่ของฝรั่งเศสแต่ว่าเกมนี้บาโกล่ายังไม่ได้ลงก็ต้องระวังเจอเกมนี้แหละเพราะว่าหมดรอบนี้ฟีฟ่าก็จะล้างให้อีกรอบใช่
8: นี่ขึ้นสถิติบอกมาในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับไม่เคยมีทีมไหนที่มีโอกาสยิงในครึ่งแรกน้อยกว่าโมร็อกโก1ครั้งแน่ของโมร็อกโก
9: จริงเหรอ
8: ใช่ผมไม่มีทีมไหนที่มีโอกาสยิงน้อยกว่านี
9: ้เหรอเฮ้ยมันไม่มีทีมที่แบบไม่ได้
8: ครึ่งแรกอย่างเดียวไม่มี
9: ครึ่งแรกผมก็เห็นแบบเหมือนดูบางทีมก็ไม่มีโอกาส
8: มีโอกาสยิงครั้งเดียวของ

โมร็อกโกบอกมันไม่มีทีมไหนที่ยิงได้น้อยกว่านี้ในครึ่งแรกแล้วแล้วก็สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งโมร็อกโกก็แค่ครั้งเดียวนะมันก็

0: เมื่ออยู่หน้างานอยู่ในเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาคิดมาแล้วเท่านั้นนะว่าจะทำอะไร
1: คือบางทีก็ทำให้คู่แข่งนั้นประสาทเสียได
0: ้เพราะมันสำคัญมากๆนะครับสำหรับเกมฟุตบอลโลกแต่ละนัดตอนนี้บอลโลกเหลืออีกถ้าไม่รวมเกมนี้ก็7เกมเองนะ
1: เหลือรอบควอเตอร์อีก3รอบรองอีก2แล้วก็นัดชิงอีก1แล้วก็มีชิงที่3
0: มี
1: ด้วย
0: ก็เกมนี้เป็นเกมที่97แล้วจาก104เกมนะครับแต่ครับเกมในครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับฝรั่งเศสบุกจากซ้ายไปขวานะครับจะเป็นฝ่ายเขียนลูกก่อนแฟนบอลก็ช่วยกันนับนะครับ3-2-1นะฮะวันโอลีเซ่
1: เตะทิ้งไปเลย
0: อ๋อนึกว่าจะเตะออกข้างนะตามแท็กติกนะครับเดี๋ยวนี้ก็เล่นกันอย่างนี้แต่ว่าโมร็อกโกก็ทุ่มเร็วนะครับครับอีก45ทีครับจะมีประตูหรือเปล่าจะมีผู้ชนะหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไปกันต่อนะครับผมนี่โดน4ชั่วโมงตลอดเลยคุณนี่มากี่ทีแล้ว
1: ฮะ
0: คุณมาภาคบอลกี่ทีแล้ว
1: สามแล้ว
0: เคยเจอต่อเวลาอะไรไหม
1: ไม่มีนี่คือรอบน็อกเอาท์คู่แรกที่ได้ผ่านเล
0: ยไม่แบบว่าช้าเชยอะไรเงี้ย
1: ไม่มีก็จบใน90นาท
0: ีแล้วก็อากาศอะไรเงี้ย
1: ไม่มีอะไรเลย
0: โชคดีจังผมไม่โดนตลอด
1: ต่อเวลาเงี้ยหรอวันนี้อย่าโดนนะ
0: ต่อเวลาด้วย
1: คือใครชนะก็ได้ขอให้จบใน90นาที
2: Obviously fans score and it'll draw out Morocco but as things stand I think their tactics
0: เป็นฝรั่งเศสนะครับที่ได้ครองบอลครับช่วงต้นครึ่งหลังยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับใช้ชุดเดิมกันทั้งคู่ครับมาลูโกเน่ให้เดมเบเล่
2: เดมเบเล่ changed
0: his boots. ต่อมาครับโอลิเซ่มาเคิลโอลิเซ่ลงต่ำมากขึ้นนะครับดูแล้วก็เอานู่นนะครับลาริโอขึ้นไปสูงหน่อยเดมเบเล่ครับเปิดรอดดาร์กส์ก็มาครับอินติสมาสราวีอูนาอีโอ้โหโดนรุม 2-3 คนพลิกได้แล้วก็จ่ายต่อขึ้นมาสวยด้วยครับเอานะเอลคานูใส่อูนาอีขึ้นมาแล้วทางขวามีนะครับดีอาร์เติมมาแล้วครับดาฮิมดีอาร์เข้ากรอบเขตโทษยึกยักรออยู่แล้วก็โยนมาเสา2โอ้โหไม่ถึงงั้นโดนกุนเน่มงสกัดเอาไปก่อนบอลอยู่ที่ทาวบี้ครับเหลียงจี้เข้ามาโดนบัง2คนครับขึ้นมาอูนาอีไม่ยิงเหลียงเข้ากรอบเขตโทษทำลั่นครับเสียไปอ้าวแต่เก็บได้ลาฮิมดิอาสกดเลยครับยังไปติดอยู่ต่อเสร็จเก็บได้แล้วครับจะโต้กับเร็วด้วยแม่เดี๋ยวว่าเปิดไปถึงดูเอลโกตัดได้ครับหาครับแบบนี้น่าจะมันขึ้นนะครับดูมีชีวิตชีวาขึ้นครับโมร็อกโกในครึ่งหลัง
1: เริ่มครึ่งหลังได้ดีนะครับช่วงต้นน้ำนะครับมีโอกาสจังหวะเคาน์เตอร์แอตแทกนะครับจริงๆบราฮิมอีดิอาสมีโอกาสที่จะง้างเท้ายิงตั้งหลายครั้งนะดูแล้วไม่แน่ใจว่าฝรั่งเศสจะเปลี่ยนแท็กติกหรือเปล่านะครับก็คือต้องให้ทางฝั่งของโมร็อกโกบุกขึ้นมาบ้างนะครับ
0: จะ
1: หลุดบอลล่อป้าแล้วครับแบบนี้คือถ้าบุกไม่เข้าเนี่ยมอร์โกก็เน้นรับอ้าวเปิดบอลวางยาวมาสวยครับ
0: แม่โอ้โหแต่ฮาคิมี่นี่แกขึ้นลง
1: เร็วมาก
0: แบบไม่น่าเชื่อ
1: กีบปอดแกนี่ใหญ่มากนะเนี่ย
0: โอ้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้านะครับแต่ว่าโยนขึ้นไปดูเอจับปุ๊บก็ฮาคิมี่มาเลยโอ้ดูฝรั่งเศสครับโบโน่จะออกบอลนี้ฝรั่งเศสมาดานหน้ารอตรงหน้ากรอบอยู่ทั้ง3คนนะครับและมีแถว2อีก2สําคนด้วยครับโอ้6คนนะครับจะมาเพรสซิ่งก็เลยออกบอลไม่ได้ครับต้องโยนยาวเอามีธงญี่ปุ่นด้วยครับตัดได้แล้วครับโอ้โหจะไหลให้ลาวิโอครับแต่โดนนิดเดียวแล้วจะโตกลับด้วยครับ อูนาอีวางมาทางซ้ายเท้าบี้ไม่ทันโอ้โห

0: โอ้ยแรงไปนิดเดียว
1: โคเน่เจ็บหรือเปล่า
2: โคเน่ has gone down in the midfield for France
1: จังหวะปะทะแย่งบอลกันนะคร
2: ับ
1: บุรุษิงก็เป่าหยุดเกมก่อนครับให้มาดูอาการของคุณโคเน
3: ่ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ปะทะกันกลางสนามครับทางหลังจับไปก็มีชัวเมนี่นั่งอยู่แต่น่าจะลุกมาเล่นต่อได้ครับอานูโกเน
1: ่ภาพจับไปที่ดิดิเย่เดชองวันนี้ถ้าผ่านไม่ได้เขาจะทำสถิตินะครับนัดต่อไปจะคุมทีมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นนัดที่26จะเป็นกุนซือคนแรกนะที่ทำถึง26เกมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
3: อยู่มาในฐานะเป็นแชมป์นะครับฝรั่งเศสเล่นดีสมราคาแต่ถ้าตกล่องกลับบ้านก็ยุ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเร็วไปครับฝรั่งเศสถ้าเอาแบบไม่โดนด่านี่ก็ต้องรอบรองนะครับรอบรองเผลอ
1: ๆสเปน
3: เผลอๆตกนี่ยังคนวิจารณ์น่ะแน่นอนน่ะแต่โอ้8ทีมนี่มันอะไรก็เห็นได้จริงตัดได้อีกแล้วครับโอ้คราวนี้เสียบอลกลางคางครับฝรั่งเศสโบโน่ต่อไปดีย็อบชุดต้นครึ่งหลัง5ดีนี่ยิ่งเล่นยิ่งเข้าทางโมร็อกโกนะครับแย่งกันไม่ฟาวด้วยครับมาริโกเน่แย่งไม่ได้ครับเป็นโมร็อกโกตัดได้แล้วก็ขึ้นมาทางซ้ายครับเติมขึ้นมาครับสลาเอ็ดดีนให้ทาวบี้ทาวบี้จะจ่ายตรงกลางบอลตัดเด้งไปอูบาเมกาโน่บัง
1: อ้าวไม่รู้
3: บังทำไมครับลูกนี้โดนฝรั่งเศสชัดๆแกบังออกหลังแล้วก็เสียเตะมุมคร
1: ับ อูบาเกนอูบาเมกาโน่นี่ก็คือนึกว่าบังเราจะได้ลูกตั้งเตะจากประตูไม่ใช่นะครับต้องเสียเตะมุมให้กับทางโมร็อกโก
3: คือมันไปโดนเพื่อนเห็นๆน่ะและแกก็มาถึงแกก็บังเหมือนกับว่าไปโดนโมร็อกโกออกสุดท้ายเสียเตะมุมครับ
1: คงไม่เห็นนะอูปาเมกาโน่แต่มุมครั้งที่2ของโมร็อกโกในเกมนี
3: ้อันตรายนะครับต้องหวังลุ้นจากลูกแบบนี้แหละครับเล่นสั้นเหมือนเดิมนะครับโมร็อกโกหายกลับมาฮาคิมิฮาคิมิคืนมาอูนาอีอูนาอีคอนเสิร์ตเฉพาะตัวสูงนะครับเอาตัวรอดผ่านไปแต่ก็เปิดไปเด็นมาเป้ต้องมงคืนหลังครับโอ้โหสาดยาวไปเลยครับออกหลังไปเบนยองครับออกบอลเร็วไปที่ลูกกระดินให้ราบิโอครับ
2: ราบิโ
3: อกุนเดออกขวาเดินไปเล่ครับให้กุนเดอูปาเมกาโน่วันนี้อดเจอเพื่อนใหม่ที่ไบเยิร์นนะไซโมนี่
1: ยังเป็นตัวสำรองอยู่นะ
3: อาจจะลงมานะครับ
1: กองหน้าของโมร็อกโกวันนี้มีรายชื่อเป็นแค่สำรอง
3: อูปาครับออกมาเดมเบเล่เดมเบเล่โอ้จ่ายตอนนั้นตาเลยครับแหมไม่ผ่านอ่ะครับแต่ยังได้อยู่ดูแอชิปมายังติดครับมาสลาวีนะครับติดมาสลาวีแล้วก็เคลียร์ทิ้งกันออกมาอ่ะครับอูนาอีไหลให้ทาวบี้ทาวบี้ดวลกับอูปาเมกาโน่ครับแม่แต่ว่าอูปาเมกาโน่สกัดออกข้างไปได้ครับ
1: ก็มีความเร็วนะครับตัวผู้เล่นของโมร็อกโกจังหวะเคาน์เตอร์แท
3: ็กเกมแบบนี้มันต้องมีความพิเศษบอลนี่แหละคนเนี้ย
1: เทาบี
3: ้แชกีเนี่ยมองอยู่ข้างฝรั่งเศสเจาะไม่ได้เจาะไม่ได้มันต้องมีนักเตะแบบนี้ทำอะไรเหนือความคาดหมายเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้นึกว่าจะมีบทบาทมากกว่านี้นะ
1: ในแชกีของนะก็เป็นตัวสำคัญของแมนซิตี้ที่ก็ถือว่าผลงานดีนะในการที่ผ่านมา
3: โอ้ดีเลยแต่ฝรั่งเศสชุดนี้ก
1: ็แน่นหมด
3: ไอ้5คนข้างหน้านี่ก็โอ้โหจะไปดอบใครก็คิดแล้วคิดอีกอ่ะ
1: มันเป็นเตเช่คอนเน็กชัน
3: คือ3คน โอลิเซ่เดมเบเล่เดเอ็มบัปเป้ยังไงก็ล็อกอยู่แล้วอีกคนเนี่ยดูเอ้กับบาโคล่าสลับกันเล่นไปว่าเกมตื้อๆเงี้ยต้องมีความพิเศษแต่ก็เหลือเวลาเยอะนะครับครึ่งหลังผ่านไป10นาทีนั่นเองแต่ดูเล่นไปเล่นมามันจะไปเข้าทางโมร็อกโกสิอ้าวแต่ตรงนี้เจ้าฝรั่งเศสจัดได้ครับเอ็มบัปเป้ออกไปดูเอ้ดูเอ้ซัดซะเลยครับโอ้โหเข้าซองเกือบกระชอกเหมือนกันครับบอลแรงมากครับแต่โบโน่ยังรับได
1: ้ปัญหาคือด่านสุดท้ายเลยครับวันนี้นี่โอ้โหยาซีนโบโน่แกไม่ค่อยมีอะไรผิดพลาดนะครับลูกนี้ซองแตกแต่ว่าก็ยังตามมาตะคุบได้นะ
3: พี่แกไม่ใช่ผู้สาประตูที่แบบลีลาสวยงามเบสิกดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าประสิทธิ์กิริยาดีแล้วก็เทคแล้วก็จิตวิทยาสูงอะยืนตำแหน่งดีนะไม่ได้ว่าแบบพริ้วไหวสวยงามรับเข้าซองเหนือบอะไรเงี้ยบางทีมีกระจงกระจอกแต่ว่าก็ไปตามเก็บได้ติดเป็นตัวใหญ่ด้วยนะขึ้นมาแดนโมร็อกโกหมดเลยครับฝรั่งเศสตอนนี้เอ็มบัปเป้อยู่หน้าไม่ค่อยได้บอลนะครับต้องให้บอลเอ็มบัปเป้เยอะครับเดี๋ยวเจอติดตลอดนะครับทั้งอ้าวแต่จังหวะนี้โอลิเซ่ไหลเอ็มบัปเป้ครับโอ้ยแม่จังหวะมันบอลมันกระโดดครับทำไมยิงข้ามคานออกไปครับกิเลียนเอ็มบัปเป้
1: โอ้แต่จังหวะพลิกหมุนตัวของโอลิเซ่เนี่ยมันพิ้วจริงๆครับดูครับจังหวะที่ยังหันหลังให้กับประตูแกพลิกล้ำหน้าอยู่ดิโอ้โดนดึงกางเกงด้วยนะครับโดนลุม3
3: คือแกจะจ่ายด้วยซ้ายแล้วไปติดเท้าขวาด้วยเองครับบอลมันเลยกระเด้งแต่เป็นนักบอลที่พัฒนาการเร็วมากเลยโอลิเซ่สองปีก่อนเล่นอยู่พาเลสไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึงจุดนี้เร็วขนาดนี้เลยโอ้โหฝรั่งเศสมาอีกแล้วครับพี่เป้ล็อกอยู่ครับคืนหลังมาดีนดาวิโอครับโอ้โหดูเอวันนี้ก็โชว์หน้าดูครับประธานเป้เจอผักครับผักแล้วผักอีครับเพื่อนเก่าครับไฮคิมิดวลกันเลยครับเอ้ขึ้นหลังมาดูเอ้ดูปาเมกาโน่เดมเบเล่โอลิเซ่โอลิเซ่วนดูเพลินจริงๆโอลิเซ่โอ้โหพลิกสวยครับดูเอ้เอาละครับเขาครอบไปให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ยึกยักอยู่ไปต่อได้ครับแล้วก็เปิดมาบอลแรงไปครับไอ้ทำไมคุณบอลนั่งใส่หัวเองไอ้คุณเนตอาการเริ่มออกแล้วเนี่ยโอ้โหครับผู้เล่นฝรั่งเศสแต่ละตัวนี
1: ่ความสามารถเฉพาะตัวสูงมาก
3: ชอบมากเลยคือฟุตบอลมันต้องเล่นอย่างเงี้ย
1: แต่มันสำคัญคือมันต้องจบสกอร์ให้ได
3: ้แล้วก็ไอ้ผู้เล่นอย่างงี้ครับก็มีนะที่ได้อะแต่ละตัวนี้แบบข้างบนนี้แบบจัดจ้านแล้วก็สวยงามจริงๆทุกคนฟ้องเอาแฮนด์บอลครับได้ด้วยรูปเกมไม่ต่างครึ่งแรกนะครับเหมือนกันเลยครับโมร็อกโกก็ตั้งรับเหนียวแน่นรอโต้ครับแล้วเกมโต้ก็ดูดีขึ้นนะครับครึ่งแรกนี่ขึ้นขวาอย่างเดียวเลยครับครึ่งหลังนี่มาทางซ้ายด้วยครับ
2: เดียว
3: ดิอาสมงเช็ดมาไม่มีอะไรครับ
1: แม่ชาย XG ฝรั่งเศสนี่ 2.0 พอดีก็คือ2ประตูที่ควรจะได้นะครับขณะที่โมร็อกโกนี่ 0.06 ก็ไม่นับครับยัง0อยู่
3: เพิ่มมานิดนึงนะครับอูบาเมกาโน่ครับเอาบอลขึ้นมาทางขวาเดมเบเล่ให้ไปสวยครับโอ้ยแต่ว่าโกเน่จ่ายไม่ถนัดนะครับแต่ยังถึงครับดูเอ้ไฮลูกาดินเติมมาแล้วครับ คือมาดูเว่จับลั่นไปนิดนึงครับเสียบอลเลยครับเอาครับบราฮิมดีฮะจะหมุนลาบิโอนตัดได้เปิดเข้ามาฮะยังติดอยู่ที่มัสราวีโอ้โหดูเอาบอลลงครับดูเว่ให้เอ็มบัปเป้ยิงเรียบร้อยแล้วครับเอาจนได้ครับโอ้โหคิลิยันเอ็มบัปเป้ประตูที่8ในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็ประตูที่20ครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: แต่ช้าก่อนนะครับเดี๋ยว VAR ก็ต้องเช็คให้ละเอียดนะครับมันมีจังหวะเหมือนจะแฮนด์บอลผู้เล่นโมร็อกโกมาฟอร์ม
3: ลาบิโอก่อน
1: ใช่มันเหมือนมีจังหวะนึงที่มันมีแฮนด์บอลนะครับ
3: ก็คือถ้าย้อนไปดูลูกอียิปต์ได้ยุคนี้ก็ย้อนได้แต่ว่าให้เป็นประตูไป
1: ให้เป็นประตูก่อนนะครับแต่ผู้เล่นโมร็อกโกเนี่ยวิ่งไปประท้วงผู้ตัดสินแล้วนะครับบอกขอให้ VAR ช่วยเช็คหน่อยนะครับมันมีจังหวะนึงแต่ว่ามันก็ผ่านมาพอสมควรนะ
3: ก็เกมอียิปต์นานกว่านี้โอ้โหดูเอ๊ดึงบอลลงแล้วจ่ายเร็วให้เอ็มบัปเป้มันเหลือกินน่ะ
1: ยิงอ้อมตัวเลยนะครับ
3: โอ้โหยิงลูกนี้พูดคำไหนอ่ะ
1: คือออกจากเท้าไปวิธีของลูกเนี่ยมันนอกกรอบมั้ยแล้วมันค่อยๆสายเข้าเสียบเสา
3: คุณบอลดีใจมากเลยฝรั่งเศสยิงลูกนี
1: ้ไม่ต้องต่อเวลา
3: โอ้เอาจนได้ครับแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับท่านประธานคนดีคนเดิมครับ
1: ประตูที่8นะครับแต่เดี๋ยวรอให้มันเคลียร์ก่อนนะครับ VAR นี่ต้องไปเช็คดูดีๆนะ
3: บอลโลก20นัดยิง20ประตูครับคนบ้าอะไรได้ครับเรียบร้อยแล้วเช็คตอนไหนไม่บอกกันด้วยครับไม่เห็นไม่มีรูปเริ่มอะไรให้ดูเลยครับเช็คกันเองดูกันเองครับไม่มีให้คนทั่วโลกดูนะครับ
1: ก็ได้ประตูขึ้นนำแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับพอมันเสียประตูโมร็อกโกอยู่ไม่ได้ครับต้องส่งแนวลุกลงมาโอ้โห
3: มาแล้วครับราฮิมีกับอัมราบัตนะครับ
1: ก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปนะครับทางด้านของบูดดี้นะครับ
3: บูดดี้น่าจะเป็นกับทาวบี้นะคนเลยที่ออก
1: ก็เปลี่ยน2คนนะครับเปลี่ยนได้3ครั้งรวม5คน
3: ก็อัมราบัตก็ลงมาอยู่ตรงกลางนะครับแทนที่ของบัวดี้นะครับแล้วก็ไอ้ราฮิมีก็ยืนเป็นกองหน้าครับ
1: ก็ต้องส่งตัวลุกลงมาแล้วครับเวลาที่เหลือประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับของทางด้านโมร็อกโกต้องพยายามบุกมากขึ้นแล้วนะครับลาเอ็มบัปเป้ลงไปนอนกลุ่มใบหน้าผู้เล่นฝรั่งเศสขอให้เตะบอลทิ้งโมร็อกโกไม่สนโมร็อกโกเล่นต่อไอ้บัปเป้ก็เลยต้องลุกขึ้นมาเล่นต่อนะครับ
3: อูนาอีครับได้แล้วครับ
1: ไม่ใช่เอลทาวบี้ยังอยู่นะคนที่โดนเปลี่ยนออกไปยังเป็นทางด้านเอลคันนูสนะครับก็คือเอาทางด้านของลาฮิมี่เนี่ยลงมาแทนเอลคันนูสนะครับ
3: โอ้ยใบเหลืองออกแล้วครับเป็นดีย็อบนะครับ
1: ใบเหลืองแรกในเกมนะครับกองหลังโมร็อกโกนะครับอิซาดีย็อบฟูลแลมส่งเข้าประกวดโอ้โหเข้าหนักจริงครับลูกนี
3: ้ไปฟาวเอ็มบัปเป้ครับโอ้โหเข้าข้างหลังด้วยเหยียบด้วยครับลูกนี้ก็ต้องโดนแล้วครับแต่ถ้าไม่เข้าเอาแกไม่อยู่จริงครับเอ็มบัปเป้นี่ก็โดนเยาวชนในฝรั่งเศสนะครับซึ่งมันได้เอาให้โมร็อกโกในก่อนทัวร์นาเมนต์นี่ครับ
1: ถ้าโมร็อกโกเข้ารอบดีออฟก็จะติดโทษแบนนะ
3: ก็เจอกันทั้งเกมครับก็ร่วงไปหลายรอบแล้วเอ็มบัปเป้กับดีออฟเนี่ย
1: อันนี้มันจะมีผลกับฟุตบอลโลกครั้งต่อไปนะ
3: หมายถึง
1: ว่าดียอปเนี้ยจะบอกว่าติดโทษแบนนัดต่อไป
3: ก็เขาเป็นนับรอบคัดเลือก
1: อ๋อเป็นนับรอบคัดเลือก
3: หรือรายการฟีฟ่าเดย์ครั้งต่อไปนะครับราบิโอเปิดเรียกเข้ามาติดดียอปครับมีประตูแล้วครับเกมนี
1: ้นะครับขึ้นสถิติดาวซันโบฟุตบอลโลกครั้งที่2026นะครับเอ็มบัปเป้ตอนนี้ขึ้นมาเท่ากับเลโอเนลเมสซี่ที่8ประตูนะครับ
0: England's next targets are England. Is England.
3: แล้วสถิติรวมก็ตามเมสซี่อยู่ลูกเดียวนะครับ
1: 20 21ฟุตบอลลูกครั้งเดียวที่ยิงกันมากสุดมีกี่ลูกมี8ลูกก็ถือว่าเยอะแล้วนะครั้งที่แล้วก็8
3: เคยมีของฝรั่งเศสบ้างที่ยิงยุคแรกๆเลยอ่ะจูฟองแตงกันเป็น10ลูกอ่ะ
1: ของพันวีอยู่นัดช่วงครั้งเดียวด้วยนี
3: ่ใช่ยิงครั้งเดียวเลยโอลิเซ่ครับโอลิเซ่เลี้ยงตัดเข้าในมาเสียงติดอยู่ครับอ้าวแต่ว่ามีเพื่อนมาช่วยครับมานูโกเน่ไทยมานังกุนเด้มานูโกเน่กุนเด้ระวังผมพันกันนะครับโอ้โหโอลิเซ่คนอ้าวโอลิเซ่เล่นลีลาเสียบอลไปเลยครับโอ้โหราฮิมิเพิ่งลงมาใหม่จะแตะใช้ความเร็วบอลมันแรงไปเยอะครับ
1: แล้วบอลออกเส้นข้างไปด้วยนะครับมาให้ดูประตูขึ้นนำของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งครับเอ็มบัปเป้ยิงโอ้โหโบโน่พุ่งยังไงก็ไม่ถึงครับ
3: คือสุดๆอะลูกนี้จริงต้องยอมอะ
1: ยิงดีมาก
3: ดีมากๆครับเต็ม10ครับจุดโทษไม่ยิงเงี้ยครับขึ้นมาอีกแล้วเดมเบเล่เดมเบเล่ฟัดเองแล้วก็ปัดไม่อยู่ครับ2ประตูต่อ0ครับไปแล้วครับโมร็อกโก
1: รูปเกมมันจะเปิดแล้วนะเป็นโอกาสของฝรั่งเศสนะครับโอ้โหแต่ว่าลากมานี่กองหลังถอยมันก็เปิดช่องสิครับแบบนี้อุสมานเดมเบเล่ครับเจ้าของรางวัลบังบัลลองดอร์นะครับ
3: โอ้โหแล้ววิ่งมาดีใจกับเพื่อนร่วมทีมตัวสำรองกันด้วยนะครับแม่สปิริตทีมสุดยอดเลยครับ
1: กำลังจะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกแล้วครับ
3: เดมเบเล่ก็5ลูกนะเนี่ยมีประตูที่5นะครับ
1: เนี่ยจังหวะของฝรั่งเศสเกมบุกพวกเขาอันตรายจริงไม่ใช่เฉพาะเอ็มบัปเป้คนเดียวนะมาหมดนะ
3: ก็ใช
1: ่โอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และไหนยังมีพวกบาโคล่ามีดูเออีกนะครับ
3: ลูกนี้เอ็มบัปเป้เป็นคนให้นะได้แอสซิสต์ไปด้วย
1: นี่ปัดโดนนะเนี่ย
3: โดน
1: ปัดโดนด้วย
3: คือเดมเบเล่จังหวะนี้หุบเข้ามาตรงกลางแล้วก็คือแกก็คงจะหาช่องหาช่องหาจังหวะแหละแต่ว่าพอพลิกไปเห็นโมร็อกโกไม่เข้าแกซัดเลยนะปกติมันต้องมีนะโมร็อกโกตัวที่มาเข้าแบบนี้นะ
1: มันปล่อยให้เขาลากมายิงโอ้โหโบโน่นี่ก็พยายามจะเซฟสุดฝีมือแล้วนะปัดไม่ออกนะครับยังมีความแรงนะครับ
3: คราวที่แล้วเจอกันก็
1: 2-0สกอร์เดียวกันเลยแต่นี่ยังเหลือเวลาไงมีโอกาสโดนเพิ่มอีก
3: เปิดหน้าแล้วต้องเปิดหน้าแล้วเล่นแล้วก็แพ้นะอีก20กว่านาทีเอ้า
1: พักนะครับ Hydration Break นะครับก็ช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax นะครับก็คงต้องไปรีกรุ๊ปกันใหม่นะครับโมร็อกโกว่าจะเปลี่ยนแผนยังไงยังมีโอกาสเปลี่ยนผู้เล่นได้อีก3คนนะครับ
3: ตาม2ประตูแล้วนะครับครึ่งทางของครึ่งหลังครับก็เอาเข้าใจง่ายก็จบควอเตอร์3นะ
1: ใช
3: ่ควอเตอร์สุดท้าย
1: เหลืออีกประมาณ23นาทีนะครับยังไม่รวมช่วงทดเจ็บ
3: คุณดีใจจังเลยเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
1: แม่กดเชียร์มันจบใครก็ได้
3: แต่เมื่อกี้ลูก 2-0 นี่ถึงกระชูมือแต่โอ้โหน่ากลัวจัดเลยอ่ะฝรั่งเศสเล่นอย่างเงี้ยนี่ขนาดโมร็อกโกที่มาดีๆนะนี่ไม่ใช่แบบอุซเบกิสถานจอแดนอะไรเงี้ยนะครับมีโมร็อกโกซึ่งมาดีมากนะครับ
1: นี่ครับ
3: โอ้โหคือเอาว่าปั่นผ่านดียอบได้ก็ยากแล้วอ่ะแต่แกผ่านไปแล้วก
1: ็สุดยอดเข้าหน้า
3: เลี้ยวแบบโอ้ลูกนี้สวยจริงแล้วแต่ละลูกเนี่ยคุณบอลที่เอ็มบัปเป้ยิงเมสซี่ยิงเคนยิงเงี้ยมันเวิร์คฮาร์ดนะ
1: ใช่ใช
3: ่คือนอกจาก
1: ลิเคน
3: นอกจากยิงเยอะแล้วมันยังแบบคุณภาพมากๆ
1: เมสซี่นี่ก็โอ้โหสุดยอดแต่ละคน
3: ใช่
1: มาในยุคนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานี่ผมไปดูมาแล้วชุดฟองแตงเนี่ยแหละของฝรั่งเศสยิงครั้งเดียวนะฟุตบอลโลก1958 13ลูกซึ่งครั้งนี้เนี่ยเมสซี่กับเอ็มบัปเป้นี่ยิงไป8ละเหลืออีกถ้าเข้ารอบก็เหลืออีก2เกมใช่ไหม
3: คุณว่าถึงไหม
1: ไม่ถึง
3: คือถ้าผ่านรอบนี้ได้ได้เล่นอีก2เกมแน่ๆ
1: เผลอไม่ผ่านสเปรย์ผมว่าฝรั่งเศส
3: ฮะ
1: ผมดูแล้ว
3: ไอสเปนไม่ผ่านเบลเยียมอ่ะ
4: ไม่ใช่สเปนผ่านผมมองข้ามเบลเยียมไปแล้วแต่หมายถึงว่า
3: เยี่ยมเลยลูกกูบอกเฮ้ยลืมตู้ได้ไงลืมตู้ได้ไงตู้ยังอยู่นะ
4: เบลเยียมก็ถือว่ามาไกลสุดแล้ว
3: นี่แกลงสำรอง4เกมก็ยิง4ลูกแล้วนะผมว่าเนี่ยทีเด็ดเลยนะลูกกูมาคราวเนี้ยพอคุณมองไปรอบรอง
4: เหรอนี่ผมมองไปรอบรองเนี่ยสเปนฝรั่งเศสเนี
3: ่
4: ย
3: เฮ้ยแต่ผมว่าเบอร์ถึงนะ10ไม่
4: 10ถึงแต่13มันไม่ถึงแล้ว
3: 13ดูแล้วยาก
4: 13
3: แต่10อ่ะผมว่าถึง
4: 50เป็นไม่ได้เพราะว่าอีก2ประตูเอง
3: สเปนกับเมสซี่นี่แล้วฮาลันนี
4: ่เวลาที่เหลือ20นาทีผมว่าเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มเพราะว่า1โมร็อกโกต้องปรับแผนการเล่นแล้ว
3: คร
4: ับ แล้วก็เปลี่ยนตัวครับทางฝั่งของฝรั่งเศสนะครับ
3: ซาอีเอเมรี่ครับ
4: มานูโคเน่นะครับออก
3: โคเน่ก็เหมือนมีการบาดเจ็บด้วยครับวอร์เรนซาอีเอเมรี่ครับลงมาแทนนะครับอายุแค่20ปีครับจากปารีสแซงต์แชร์แมงครับยิงไป1ประตูนะครับให้กับทีมชาติครับโรเลนไซเอเมรี
4: ่ชื่ออย่างกับผู้เล่นแม็กซ์โมร็อกโก
3: โอ้แล้วดูอายุของฝรั่งเศสชุดนี้นี่ยาวๆ
4: แล้วก็เหมือนปั้นให้กับซีดานทำต่อได้เลยนะครับ
3: พี่เป้นี่ก็27นี่ก็27เองนะ
4: ยังเล่นได้อีก2สมัยอ่ะนะครั้งหน้าก็31ครั้งต่อไปก็35
3: ดีเซ่24ดูเอ21
4: เด็กๆทั้งนั้น
3: พี่แก่สุดเนี่ยคือเดมเบเล่นะ
4: เดมเบเล่เท่าไหร่
3: เดมเบเล่29
4: 29
3: เออเราก็ดูนะนึกว่าเดมเบเล่เด็กๆเลยแก่ไปเพราะเป
4: ้เป็นเพราะเป้27เดมเบเล่29
3: เออ
4: แต่ก็ยังสมัยหน้ายังเล่นได้นะ
3: ใช่สบายก็เมสซี่ได้แชมป์โลกอายุ35
4: 39นี่ก็ยังลุ้นดาวซันโวอยู่เลยนะ
3: ครับอีกไม่ถึง20นาทีครับจะเอายังไงครับโมร็อกโกอยู่เฉยๆก็แพ้นะครับต้องลุยแล้วครับเล่นเหมือนเดิมไม่ได้ครับทาวบี้ขึ้นมาทางซ้ายยังไม่เปิดครับคือหลังมาอูนาอีครับชิงอยู่เข้าในมาอัมรบัตเอลอานาวีออกไปที่ฮาคิมิครับตอนนี้ดูศิลปะเกมรับของฝรั่งเศสบ้างครับเกมรับก็ไม่ใช่ว่าแย่แต่หลายคนไม่ค่อยมองหลายคนมองแต่เกมรุกแต่เกมรับเสียไป2ประตูนะ
4: แต่เขาเป็นทีมที่มีเคาน์เตอร์แท็กดีเหมือนกันนะฝรั่งเศสนะคร
3: ับ ดีไปหมดอ่ะ
4: ใช่
3: อ
4: ุ้
3: ย
4: อ
3: ุ้
4: ยเกือบจะสกัดเข้ามาตัวเอง
3: เกือบยิงเข้าตัวเองครับอุปเมกาโน่โอ้จังหวะที่ทาวบี้ครับเปิดเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรครับสกัดผิดเหลี่ยมครับเกือบเสียบสามเหลี่ยมตัวเองครับ
4: เขาไม่ยิงก็จะยิงให้เขาเองนะครับแ
3: ม่คุณบอลสิรินันท์บอกอย่านะอย่านะลูกเดียวมีความหมายนะ
4: มาดูเตะมุมครับครั้งที่3ของโมร็อกโก
3: คราวนี้น่าจะโยนแล้วครับ2ครั้งแรกเล่นสั้นนะครับแต่คราวนี้ทางขวาครับเข้าทางขวาฮาคิมิเปิดมา2-2เลยไปหมดเลยครับไปถึงอูนาอีโอ้โหต้องเสียเวลาแต่งครับบอลออกไปด้วยครับโอ้โหเสียของไปเลยครับโมร็อกโกไม่ได้เลยครับแต่มุมนี้นะ
4: ก็ยังไม่สามารถยิงตรงกรอบฝรั่งเศสได้เลยนะครับสำหรับโมร็อกโกจะมีการเปลี่ยนตัวอีกนะครับทางฝั่งโมร็อกโกนะครับยาซีนหมายเลข16นะครับก็ลงมาแทนกองหลังซาลาอดีนออกไปดิอาสบราฮิมดิอาสก็เปลี่ยนออกนะครับ
3: ที่ลงมาอีกคนนี่เบอร์13นะครับเอลอูอาดีครับ
4: ก็เปลี่ยนไปแล้ว4คนด้วยกันนะครับสำหรับทางฝั่งโมร็อกโกก็เหลือเปลี่ยนได้แค่คนเดียว
3: จังหวะนี้ดูเอจะไปครับโดนเกี่ยวเลยครับโอ้ พิ่งลงมาสัมผัสบอลมีส่วนร่วมกับเกมครั้งแรกครับยัสซิน
4: ฟาวเลย
3: ยัสซินนะครับทำฟาวเลยครับนี่ก็20ปีนะครับเล่นอยู่ในฝรั่งเศสด้วยกับซาบูครับเกสซินยัสซินนะครับเบอร์16ครับผู้บรรยายแซวนะแดดมันแรงครับที่บอสตันท่านประธานฟีฟ่าก็เลยต้องหยิบหมวกมาใส่แต่ผู้บรรยายบอกเอ้ยนี่มันหมวกเบสบอลนะ โอ้ฝรั่งเศสจะจ่ายมาให้เดมเบเล่พลาดเหมือนกันครับจ่ายย้อนหลังไปนี่ไงคุณโวเย่เย่นี่ก็ให้ข้อมูลมานะ
4: ว่าน
3: ักเตะที่ยังเยอะสุดจูดฟองแตงครับฝรั่งเศสได้13ลูกบนโลก1958คือยิงครั้งเดียวก็
4: อิ่มเลย
3: คนอื่นนี่ต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ครั้งถึงจะยิงเท่านะบอลโลกครั้งนี้มีอะไรใหม่ๆเห็นเยอะแน่ๆเพราะว่า
4: จำนวนเกมมันก็เพิ่มขึ้นด้วย
3: ใช่ๆคือปกติ7นัดอะรวมรอบชิงนะครับถ้าจะไปเป็นแชมป์นะแต่คราวนี้8นะแล้วก็โอ้โหแต่ละทีมเต็งๆนี่เนี่ยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยเต็งจริงๆอะ
4: อ้าวใครเป็นอะไร
3: เฮ้ย
4: เป็นปั๊บเป้นอน
3: โอ้กรรมการรีบเป่าเลยบรรทัดเป้ล่วงลงมากรรมการรีบเป่าเลย
4: ไม่มีใครอยู่ใกล้นะ
3: จริงๆไม่เป่าก็ได้นะใช่ไห
4: ม
3: ช่วงนี้ก็ปล่อยเล่นไปเดไม่ได้เจ็บ
4: ขึ้นอยู่กับสปิริตของโมร็อกโกด้วย
3: เออถ้าโมร็อกโกไม่นั้นอ่ะแต่กรรมการเป่าเลย
4: เปลี่ยนเลยครับฝรั่งเศสดูว่าจะส่งปอกแขนกัปตันให้กับใคร
3: ที่ลงมานี่เอาพี่บึกนะครับชองฟิลิปมาเตต้าครับล่ำบึกมาเลยครับยืนรออยู่แล้วครับ
4: แล้วแชกี้นี่ก็ไม่ได้โอกาสนะ
3: พี่เป้ออก
4: น่าจะออกเลยเพราะว่า
3: ออกครับพักนะครับก็เสียวจะคอนคัชชั่นด้วยแหละลุงใหญ่บอกนะครับก็พักไปเลยดีกว่านะคร
4: ับ ก็มีเวลา5วันนะครับก่อนเตะรอบรองชนะเลิศ
3: แม่ก็ยังอยู่ที่8นะยังไม่แซงเมสซี่นะครับเท่ากันอยู่ครับ
4: คู่นี้เหมือนแบบช่วยกันนะกระตุ้นก็ดูเอ้ก็โดนเปลี่ยนออกไปแล้วก็ส่งบาคาร่าลงมาด้วยนะครับก็เปลี่ยนมาเตต้าลงมาแทนเอ็มปาเป้นะครับแล้วก็บาคาร่าลงมาแทนดูเอ้นะครับ
3: คู่นี้ก็เปลี่ยนกันอยู่แล้วนะเปลี่ยน3แล้วนะครับฝรั่งเศสส่วนโมร็อกโกนี่เปลี่ยน4ครับก็ยังไม่โหมเท่าไหร่นะครับสำหรับโมร็อกโกถ้าเล่นแบบนี้เจาะยากครับแต่ส่วนหนึ่งก็มันเจาะไม่เข้าด้วยครับ
4: ขอโอกาสยิงทั้งเกมแค่2ครั้งนะโมร็อกโกเราก็ยังไม่ตรงกรอบเลย
3: อัมรบัตเราไม่ฮาคิมิจะไหลเข้ามาติดแล้วครับจาโต้แล้วครับโอลิเซ่ออกไปทางซ้ายเปิดเข้ามาจะให้มาเตต้าครับไม่ถึงอาจจะไปแย่งด้วยครับไซเอเมรี่เพิ่งลงมานะครับไปทำฟาวครับไซเอเมรี่คุณแม่จากเสือบอกโมร็อกโกเอาหน่อยดูเล่งไม่ขึ้นอ่ะหาช่องเจาะยังไงก่อนเนี่ย
4: มาดูฝรั่งเศสก็เล่นฉลาดแล้วตอนนี้ก็ลงไปแพ็กแน่นไม่มาเพรสซิ่งไม่ไล่แล้วนะปล่อยให้โมร็อกโกบุกขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวรอเคาน์เตอร์แอตแทคเอา
3: แล้วดูตัวโต้แต่ละคนเนี่ยคือก็จะว่าไป10นาทีท้ายนี่ก็ถือว่าเวลาพอมีบอลโลกครั้งนี้ก็ทดเยอะนะ
4: อาเจนก็ยังทำได้นะยิง3ประตู
3: เปิดไปติดครับเอาครับแต่ว่าไม่กรอบเขตโทษจับไม่อยู่อีกครับแต่ว่าแถว2โอ้โหลาบิโออย่างนิ่งครับค่อยแกะกันออกมาครับฝรั่งเศสบาโกล่าได้แล้วครับขึ้นมา4คนแบรดลีย์บาโกล่าครับให้โอลิเซ่โอลิเซ่ไหลต่อให้บาโกล่าเลยครับเข้ากรอบเขตโทษบาโกล่าโอ้โหไม่หักกลับมาครับไปเปิดติดโปรโตโกออกหลังครับ
4: โอ้เลือกที่จะเปิดยัดมาเลยนะครับติดกองหลังโมร็อกโกได้ลูกเตะมุมครับฝรั่งเศสดูครับโอริเซ่จ่ายบอลสวยจริงๆหลุดเลยนะครับบาโคล่าพยายามเปิดเข้ามากลางประตูก็ไปติดกองหลัง
3: นี่ฝรั่งเศสอ่ะไอจังหวะเปลี่ยนรับเป็นลุกก็ดีนะ
4: ใช่เคาน์เตอร์แอทแทคเขาอันตรายเพราะว่าเร็วกันหลายคนเลยนะครับ
3: คือไม่ใช่ว่าจะดีเฉพาะเกมลุกอะจังหวะที่เขาบอกว่าที่ทีมรับทีมรองชอบเล่นเนี่ยเป็นรับเป็นลุกฝรั่งเศสก็ทำให้เห็นได้เกมรับก็ดีโอ้โหคือใครจะเป็นแชมป์โลกนี่ต้องผ่านฝรั่งเศส
4: ใช่ต้องผ่านฝรั่งเศส
3: ลูกาดีนลูกาดีนเปิดเข้ามาโอ้โหได้โขกด้วยครับพี่บึกแต่ว่าบอลมันตกพื้นแล้วก็ไปเข้ามือโบโน่ครับเล่นอยู่กับคริสตัลพาเลซนะครับชองฟิลิปมาเดต้าอีกก็คู่ขาจากพาเลทเลยนะอดีตนะครับ
4: โอลิเซ่
3: มาเดต้านะครับตอนนี้เราได้เห็นในฟุตบอลโลกรอบ8ทีมนะครับคู่นี
4: ้ผู้ไม่น่าเชื่อคริสตันพาเลทนะ
3: สุดยอดออกไปทางขวาครับแต่พอได้บอลมีเข้ากับเข้าพื้นที่อันตรายนี้ฝรั่งเศสติดทะเลทันทีนะครับอูนาอีคุณหลังมาเปิดเข้าไปมงออกมาก่อนครับอูบาเมกาโน
4: เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับฝรั่งเศสยังนำโมร็อกโกอยู่2-0ก็ต้องเน้นเกมบุกมากขึ้นนะครับโมร็อกโกต้องกล้าเสี่ยงกล้าเล่นแล้วครับตอนนี้ This would be a third clean sheet
3: in a row of fourth in the last five ไปครับไปต่อนะครับโอ้โหถึงเส้นหลังกระแทกกันนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินว่าไง
4: ให้ฟรีคิกกับโมร็อกโก
3: ครับผม
4: เนี่ยครับเปลี่ยนเอ็มบัปเป้ออกไปแล้วนะครับดูครับประตูแรกที่เกิดขึ้นมาจากฝีเท้าของคนนี้นะครับคือยันเอ็มบัปเป้ฝรั่งเศสในรอบน็อกเอาท์นี่ยังไม่เสียประตูให้ใครเลยนะคร
3: ับ
4: ก็รับเหมาครับลูกฟรีคิกต่างๆนะครับฮาคิเม่หรือจะลักไก่ยิงเองไหม
3: เปิดไปครับดูมีตัวโฉกเข้ามาเสาแรกนะครับแต่มันไม่โดนครับต้องเสียเคียทิ้งออกมามาราวียัดกลับมาที่ฮาคิเม่ฮาคิเม่ล็อกเข้าขวาครับลิงตันไนไปอูนาอีอูฮาคิเม่โดนเกี่ยวนะครับแต่ผู้สินไม่ว่าอะไรเอาครับมาย้อนให้นะครับ
4: พอเห็นว่าไม่ได้เปรียบนะครับก็เป่าให้ฟรีคิกกับโมร็อกโกนะครับจังหวะที่อาเดียงลาบิโอเนี่ยนะครับไปตามประกบแล้วทำฟาวนะครับ
3: นี่ปิดทองหลังพระของแท้ครับอาเดียงลาบิโอไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเหมือนจะไม่สำคัญนะครับแต่อยู่ทุกที่ครับ
4: จะยิงเลยไหมครับฮาคิเม่ประมาณ20
3: เป็นสั้นครับให้อูนาอียิงครับหมายเป็นยองต้องเสียครั้งแรกในเกมครับในนาทีที่83
4: โอ้โหมีโอกาสได้ยิงนะครับตรงกรอบครั้งแรกในเกมเลยนะครับของโมร็อกโกนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านมือหมายเป็นยอง
3: มาต่อครับอูนาอีเลี้ยงมาเองครับอูนาอีไปฟ้องจะเอาเตะมุมได้ด้วยครับ
4: จะทำอะไรก็ต้องรีบทำแล้วนะครับเวลาเหลือน้อย
3: แทบจะมองไม่เห็นนะ
4: กับใช่มันมีผู้เล่นของฝรั่งเศสนี่แหละบังกันเยอะนะเตะมุมอีกครั้งครับโมร็อกโก
3: ซาลิบาฟ้องว่าดีย็อบนะครับเข้ามารบกวนผู้เปิดประตูครับเล่นเอาอ๋อพอเป้ออกนี่บอกแขนไม่อยู่ที่ไม้เมนยองนะครับบอกแขนหลุดเลยครับคราวนี้น่าจะเปิดนะครับมีเพื่อนขึ้นมาหลายคน
4: ดีย็อบก็พยายามป่วน
3: ได้ทั้งลูกตอนนี้นี่เป็นเรื่องนะครับฮาคิมิเปิดมาเสาแรกโอ้โหโชมาโคครับบอลหลุดเสานิดเดียวครับ
4: ถ้าตรงกรอบนี่เมนยองก็ไม่น่าทันนะครับดูว่าเปิดมาเสาแรกโชมงเข้าข้างตะข่าย
3: โอ้โหลูกนี้อันตรายจริงครับบอลแบบนี้ผู้ตัดประตูกลัวนะครับ
4: เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายแล้วนะครับโมร็อกโกก็ถอดทางด้านของหมายเลข7นะครับทาวบี้ออกอาร์มีนสบายนะครับลงมาแทนหมายเลข17นะครับ
3: โอ้นี่สบายแล้ว
4: ชื่อก็หลับสบายครับแบบนี้เปลี่ยนครบแล้วนะครับฝั่งของโมร็อกโก5คนนี่ก็สกอร์เดียวกับที่4ปีที่แล้วเลยนะครับรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสชนะโมร็อกโก 2-0
3: คุมกดหน้าตักแล้วครับวันนี
5: ้
3: ต้องลุยแล้วครับถ้าไม่ได้ก็ตกรอบนะครับอามีนสบายนี่ก็เล่นอยู่ในฝรั่งเศสนะกับองเช่นะครับเล่นมาเล่นริมเส้นทางซ้ายนะครับเปิดเข้ามาครับข้ามือเมนยอง
4: ลึกไปหน่อยครับลำไม้เมนยองปรีบออกบอลเร็วเลยครับเนี่ยบาโคล่า
3: ขึ้นมาแล้วครับฝรั่งเศสแบตลี่บาโคล่าครับมีเพื่อนมา4คนนะครับบาโคล่าตัดเข้ามาไหลต่อมาถึงโอลิเซ่ยิงโอ้โหกันจะปั่นโค้งๆแต่ว่ามันไม่โค้งครับออกไปเยอะเลย
4: นี่ครับจังหวะเคาน์เตอร์แท็กของฝรั่งเศสน่ากลัวนี่ข้ามบอลให้เลยนะครับเดมเบเล่
3: คือฝรั่งเศสโต้กลับมาอันตรายครับได้จบตลอดนะครับบุรุษสินยังไม่ให้เล่นครับเป็นบอลเตะจากประตูนะครับของโมร็อกโก
4: เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายนะครับของฝรั่งเศสนะครับเอากุนเด้ออกคนที่4นะครับ
3: คาเมโลกุสโตครับของเชลซีลงมาเปลี่ยนแบ็คขวาเลยครับอาร์นาวีออกมาที่โอ้โหอูนาอีไม่จะแตะหลบแบบนี้ไม่ยอมครับไซเอเมรี่แล้วก็ไม่ฟาวด้วยครับปล่อยเล่นไปเลยครับโอ้โหอูเลเซ่โอ้โหแล้วจ่ายขึ้นมาเดมเบเล่ครับแม่จะให้มาเดต้าเนี่ยย้อนหลังไปหน่อยติดดียอบเลยครับโตด้วย
5: ฮาคิมิยาซีน
3: คืนมาไม่ดีแล้วครับไปติดบาโกล่าบาโกล่ากระชากด้วยความเร็วขึ้นมาเลยครับหลุดเป็นริ้วเลยแล้วก็ยิงเองโบโน่ต้องเซฟอีกแล้วครับยิงที่เสาแรก
4: พยายามจะยิงหลอกยิงยัดเสาแรกนะครับนี่ครับเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงยัดเสาแรกเลยครับแต่ว่าโบโน่นั้นยืนปิดอยู่แล้วก็ปัดออกหลังไปนะเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศส
3: โอ้โหเกินยิงกระดูกประธานเป้ครับ
4: ต้องประคบแล้วนะครับที่ข้อเท้า
3: คนยิงประตูแรกนะครับในเกมนี้ครับ
4: นี่สามารถนั่งสำรองของฝรั่งเศสนี่เฮฮาแล้ว
3: ดูอารมณ์ดีนะเหมือนมั่นใจนะครับ
4: โอ้โห
3: เบเล่เปิดมามาเดต้าครับได้โขกด้วยแต่ว่าบอลโขกยากนะครับ
4: หุ่นเขาคล้ายตอนลูกากูตอนฟิตๆเลย
3: ลูกากูแล้วตอนนี้ผมไม่ฟิตเลย
4: ตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นแล้ว
3: ตอนนี้ผมก็ฟิตนะคือใหญ่มากอะโอเดียบเดต้าแต่ก็ไม่ช้านะไม่เทอะทะเท่าไหร่โหช่วงท้ายสุดแล้วครับกำลังจะเข้านาทีสุดท้ายนะครับในช่วง90นาทีเอลอาราวีครับของที่ฮาคิมิหาช่องเจาะไม่เจอครับยัสซีน
5: บูน
3: า
5: ฮี
3: สบายจ่ายพลาดสบายเลยครับจะให้โอลิเซ่ก็ไม่ดีครับ
4: นาทีสุดท้ายสถิติขึ้นมาฝรั่งเศสโอกาสยิง20ต่อ4นะครับตรงกรอบ7ต่อ1
3: 20ต่อ4 5เท่าน
4: าทีสุดท้ายครับก่อนเข้าสู่ช่วงทดเจ็บ
3: อูนาอีเปิดไปบอลฉลับครับไปเข้ามือของเมนยองสบาย
4: ฝรั่งเศสกำลังจะทำสถิติอย่างหนึ่งนะครับคือในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยพวกเขาไม่เคยเก็บคลีนชีทได้3นัดติดต่อกันนะครับกำลังจะทำสำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับในรอบน็อกเอา
3: ท์แข็งแกร่งจริงๆครับฝรั่งเศสชุดนี้
4: คนมัวแต่ไปจับจ้องเกมบุกเกมรับก็ไม่ธรรมดานะครับ
3: ดีมากดีมากคือเกมบุกมันเด่นที่สุดไงแต่ว่าอย่างอื่นมันก็ดีเราก็เลยดูกันที่เด่นๆหรือว่าอย่างอื่นก็ถือว่าระดับดีเลย
4: ก็เดี๋ยวดูครับจะทดกี่นาที
3: ก็ผู้ชนะคู่นี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสนะทด6นาทีนะครับจะไปเจอผู้ชนะของเกมวันพรุ่งนี้นะครับสเปนเบลเยียมครับแต่ที่2นะครับ
4: เร็วขึ้น1ชั่วโมง
3: ครับถ้าเป็นสเปนเข้าไปนี่ก
4: ็กับทิ้งดุตาไก
3: ่ปรากฏเป็นเบลเยียม
4: ปิตูก็สเปนนี่ยังไม่เสียประตูเลยนะเดี๋ยวเหมือนโมร็อกโกอ่ะพอเสียประตูปุ๊บตกรอบเลยเกมเดียวโดนไป3ลูก
3: แต่เบลเยียมก็ดีนะไอ้เนี่ยเล่นดีมากเลยทอสซาก องกลางเทเลมันนะครับฮันฟานาแกนก็เล่นดีดูยอมๆแล้วนะช่วงครบ6นาทีก็มันเจาะไม่เข้าไม่รู้ทำไงเอาไม่ทีสบายสบายใจเข้ามาอูนาอีให้ไปราฮิมีไดมี่ล็อกกลับมาอูนาฮีอูนาฮียกเข้ามาไม่มีใครครับลูกระดิษเอ้าเตะสกัดออกหลังไปอีกครับ
4: 2ครั้งแล้วที่เห็นฝรั่งเศสสกัดบอลหวาดเสียวแบบนี้นะแต่มุมครั้งที่5นะครับของโมร็อกโก
3: ท้ายเกมครึ่งหลังแล้วท้ายเกมครึ่งหลังมันก็ต้องมีอ่อนเด้ออ่อนแรงกันบ้างครับ
4: สบายครับเตะมุม
3: สบายเปิดมาครับยังติดอยู่ที่ราบิโอแถว2เก็บได้ครับโมร็อกโกพัสราวีอูราอีคีมีเอาไปที่ยาซีนยาซีนเปิดเรียดเข้ามาครับยังติดอยู่ครับ
4: โดนโต้แล้วครับแบบนี
3: ้ซาลิบาเนี่ยจะกัดได
4: ้โอ้โห
3: ปาโกล่าเดมเบเล
4: ่ดึงแล้วครับไม่เอาแล้ว
3: มาที่กุสโตโอลิเซ
4: ่เล่นฉลาดด้วยนะสุขุมแม่ฝรั่งเศส
3: อุปเมกาโนดีนโอ้โหราบิโอราบิโอไหลมาเตต้าจับบอลลั่นไปนิดนึงครับโดนสกัดโมร็อกโกตัดได้นะครับมัสราวีไรมีลงมาเชื่อมครับอูนาฮีไปที่ยัสซีนมองยาวครับเปิดมาที่ซาบาย
4: แฮนด์บอลยกแขนสูงบอลโดนใกล้ๆบริเวณหัวไหล่โอ้โหลิเซ่พัฒนาขึ้นมาเยอะจริงเก็บบอลกับเท้าดีมาก
3: ก็เกมรอบรองชัลเลอร์ของฝรั่งเศสนี่จะเตะวันที่14นะครับ14กรกฎาคมเวลาของอเมริกานะ
4: 5วัน
3: ถึง24ครับที่ AT&T Stadium ในอาร์ลิงตัน
4: โอ้โหแก่กันออกมาได้ครับฝรั่งเศส
3: โล่งเลยครับเดมเบเล่ให้มาเตต้าเอาครับมาเตต้าล็อกเข้าซ้ายแล้วจะยิงแม่จังหวะยิงเหมือนบดไปหน่อยครับโบโน่เลยเซฟได้แล้วจะโตเร็วด้วยครับโมร็อกโกดูนาอีสักลูกก่อนยังทันยังพอมีเวลานะ อูนาอีเลี้ยงตัดเข้ามากับเสร็จฟูสโต้ครับ
6: คนนี้นี่ต้องบอกว่า
3: สุดยอดจริงๆครับฝรั่งเศสสมศักดิ์ศรีมากๆครับ
4: เหมือนก็เซฟอีกแล้วนะครับสำหรับโบโน่ใช้ขาเซฟลูกยิงของมาเตต้าดูเหมือนช้าๆจังหวะ
3: เจ๋งที่5นะผมบอกเลยนะหมดเวลาผมแล้วงั้นเดี๋ยวผมเบิกโอทีนะหลอกยิงไกลครับแต่ว่าทำคานไปเยอะครับ
4: เขาเจ็บเหลือนาทีครึ่งนะครับ
3: จะเป็นทีมแรกนะครับที่ก็ไปรอในรอบแฟตเชียร์ฟุตบอลโลก2026ครับฝรั่งเศสไม่ครับเพราะผมนี่แหละยิงเสร็จชี้ไปที่ตัวเองนะครับลูกเป็นอุสมานเดมเบเล่เหลือนาทีเดียวครับช่วงทดจบแน่นอนครับแฮปปี้ทุกฝ่ายครับแบบนี้ 2-0แฮปปี้ไหมบอล
4: ได้หมดได้หมด
3: ได้หมดได้หมดไม่ต้องต่อเวลาไงเออเอาจริงคู่นี้ถ้ารอบ8ทีมนี่ผมว่าคู่นี้เนี่ยสูสีมากนะโอ้แต่เล่นออกมาฝรั่งเศส
7: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
8: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
15: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

5:12 เช้าวันศุกร์แล้วนะคะ10 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะวันนี้สวัสดีชาวเฟซด้วยนะคะมีใครบ้างเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะคะก่อนหน้านั้นมันเลื่อนไปแล้วขออภัยจริงๆนะคะสวัสดีอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะพี่ปูพี่แขกพี่อารุณีพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นนะคะโอ้มาติดๆกันเลยพี่สุจากเนเธอร์แลนด์นะคะพี่สีเสียงมาปกติยังคะก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่แต่ก็ มีเสียงแล้วเมื่อวันอังคารนี้ไม่มีเสียงเลยนะคะวันนี้ก็เริ่มมีเสียงมากขึ้นคุณพี่แต้วสีพายพี่สริญญาพี่ทองเดือนจากอุตรดิตถ์นะคะคุณพี่กระโปโลพี่สุนีสืบแสงแล้วก็รักแท้เลยคือหลอกลวงช่างไพเราะเป็นยิ่งนักโอเป็นแรกใช่ไหมคะพี่สุดาอนุกูลสวัสดีนะคะพี่ลิตาค่ะพี่กุ้งพี่มายาราบนะคะสวัสดีด้วยน้องฉุยพี่ประสงค์ญาทิพย์หรือพี่ทิพย์คนสวยเนี่ยน้องแขกบอกพี่น้อยนะคะแล้ว

0: ว่าพี่กมลพันธ์โอ้ยตื่นเช้าออกกำลังกายด้วย นะคะขออนุญาตไอไปด้วยนะคุณธัญรัตน์นะคะคุณพี่ธัญรัตน์ยศท้าเสนใช่ไหมพี่กัลยาค่ะพี่ทัชชัยจากจังหวัดแพร่26องศาแล้วก็พี่สมพรจากโคราชนะคะพี่อรุณพี่หนูตีหนูทำเพลงพี่ณรงค์สอนสงวนค่ะแล้วก็พี่กอบแก้วนะคะพี่วิเชียนก็พี่อ้อมหรือพี่อ้อมนะเอาพี่อ้อมแล้วกันเนาะจากเชียงรายนะคะ AOM พี่ผู้ใหญ่วานพี่หนูพี่วินิจจากนนทบุรีฝนไม่ตกเลยพี่สุวินนะคะพี่ทิพวานพี่มานิชทองดีนี่แล้วก็พี่ไหนอีกที่ทักทายกันเช้านี้โอ้ย Facebook มันจะเลื่อนเร็วมากนะคะพี่เข็มเพชรสวัสดีด้วยนะคะป้าแอนจากอเมริกาโอ้โหนี่นะคะสามทวีปแล้วนะวันนี้มีอเมริกายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเอเชียคณิตอยู่ภูเก็ตนะคะอากาศดีเช้านี้ภูเก็ตอากาศดีเนาะพี่สิทธรศรีวิวัฒน์นะคะน้องโด่งยังไม่มานะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพี่จำเนียนค่ะพี่จำเนียนพี่บุญเดชฟังจากจังหวัดตราดนะคะแล้วก็พี่เกษมคุณนายสีดำพี่เวียงชายแสงเลขพี่อมพรนะคะแล้วก็พี่กัลยาพี่จงดีอยู่ที่ยะลาเหรอฟังจากยะลานะคะพี่ประสิทธิ์นะคะแล้วก็ใครอีกพี่ประสิทธิ์ชนะรบพี่สันทัศน์สวัสดีด้วยนะคะพี่ยุพินพี่ประกอบอยู่ลำพูนนะคะแล้วก็แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบใช่แล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบพี่แดงขนมจีนนะคะอยู่ลำพูนพี่รัตติยาค่ะพี่ประนอมจากภูเรือจังหวัดเลยแล้วก็พี่แดงผิวมณีท่านหนึ่งนะคะแดงเหมือนกันเนาะพี่โจใจดีจากสงขลานะคะพี่จารินีโบกคำพี่ฝนนะคะทุนันทาพี่หนูพินสวัสดีด้วยนะคะประมาณนี้เนาะพี่วัชรีก้อนทองพี่อารมณ์จากพัทลุงนะคะเดี๋ยวรอน้องโด่งนะคราวนี้ก็มีเรื่องที่หลายคนทราบแล้วนะคะสำหรับในกรณีที่ทางอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟสายสีม่วงใต้นะคะช่วงเตาปูนราชบุรณะตรงใกล้กับวงเวียนใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ที่มีน้ำรั่วมีเหตุน้ำรั่วไหลในอุโมงค์ก่อสร้างนะคะล่าสุดนั้นทางผู้ว่าชัดชาติก็สั่งอพยพผู้พักอาศัยรัศมี30เมตรนะคะให้ย้ายออกจากพื้นที่ก่อนประมาณ1สัปดาห์แล้วก็จะมีการปิดการจราจรแยกบ้านแขกจนถึงวงเวียนใหญ่แล้วก็สั่งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะก็แน่นอนตรงจุดนั้นก็จะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเนาะมีตึกมีอาคารพาณิชย์นะต้องขนย้ายทรัพย์สินออกจากตึกกันด้วยความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางคุณชัชชาติก็เดินทางไปประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในช่วงเย็นเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในขณะนั้นในเวลาเดียวกันค่ะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตคลองสานมีตำรวจนะคะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมาก็ได้ดำเนินการปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่ช่วงแยกบ้านแขกไปถึงวงเวียนใหญ่แล้วก็มีการใช้เครื่องมือในการตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนน กับอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องนะคะก็จนกระทั่งช่วงค่ำนะคะประมาณ19นาฬิกาคุณชัดชาติถึงได้มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าอุโมงค์นี้เนี่ยเป็นเส้นทางเดียวกับจุดที่เคยเกิดเหตุที่โรงพยาบาลวชิระเลยค่ะแต่ว่าเป็นคนและผู้รับเหมาสำหรับจุดเกิดเหตุนี้เป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์นะคะที่ทำหน้าที่คล้ายกับบ่อรับน้ำจึงส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของน้ำแล้วก็นำไปสู่การซุดตัวของดินขณะนี้ทางรฟม.การไฟฟ้ารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกับผู้รับเหมากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขกันอย่างเต็มที่นะคะแนวทางในการดำเนินงานของกทม.นั้นก็จะเน้นไปที่เรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนบริเวณผิวจราจรเป็นหลักก็จะสั่งการให้มีการเฝ้าติดตามอัตราการรั่วของน้ำแล้วก็การซุดตัวของดินอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าความเสียหายเนี่ยมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างออกไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าเขากำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุนะคะก็เลยจำเป็นต้องอพยพคนที่อาศัยโดยรอบของถนนประชาธิปกอยู่3ตึก3อาคารด้วยกันก็รวมแล้วประมาณ60คนที่ต้องย้ายออกไปก่อนนะคะสัก1อาทิตย์ในส่วนของอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดขณะนี้มีการอพยพออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นส่วนอาคารใกล้เคียงขณะนี้ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเอียงตัวและการสั่นสะเทือนของตึกถ้าพบค่าที่ผิดปกติระบบก็จะมีการแจ้งเตือนทันทีนะคะสำหรับเครื่องมือที่ติดตั้งเอาไว้ในส่วนของการจราจรตอนนี้นะคะกทม.สั่งปิดการจราจรเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่แยกบ้านแขกไปถึงวงเวียนใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกิดเหตุซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนั้นเนี่ยมีแนวโน้มทรงตัวแต่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ก็เลยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับตรงอุโมงค์แนวทางการแก้ไขหลักๆก็คือเร่งหยุดการรั่วของน้ำให้ได้ก่อนแล้วก็ทำให้ชั้นดินมีความแข็งแรงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่ต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะสำหรับในเรื่องของรอยร้าวนะที่อยู่ใกล้กับถนนที่สุดนะคะเรื่องของอุโมงค์รถไฟฟ้าในประเด็นเรื่องของการเยียวยาความเสียหายนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณาในภายหลังเพราะว่าขณะนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็ยอมรับด้วยว่าถ้ามีความจำเป็นต้องปิดการจราจรนานๆเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดรถรับส่งเพิ่มเติมเพื่อในความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะตรงใกล้ๆตรงแถวนั้นเนี่ยจะมีโรงเรียนหลายแห่งนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะก็เมื่อวานนี้สำนักงานเขตคลองสานก็ประกาศขอความร่วมมือแล้วนะคะด้วยเขตน้ำรั่วน้ำซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์แล้วก็อาคารบริเวณใกล้เคียงตลอดจนทรัพย์สินจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะอาคารนี้อาจจะเป็นพยันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเห็นควรหยุดใช้อาคารหากมีการใช้อาคารอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารบริเวณใกล้เคียงได้นะคะปัจจุบันนั้นสำนักงานเขตคลองสานเนี่ยไปตั้งกองอำนวยการร่วมตรงบริเวณวงเวียนใหญ่นะคะบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตักสินก็ตรงจุดนั้นก็จะมีศูนย์กองอำนวยการอยู่ตรงนั้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยเลยนะคะไปดูแลอยู่ตรงจุดนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันเนาะสายยังว่างอยู่นะคะ022481366นะคะ 02-24-1366ค่ะใครที่จะโทรมาบอกเขาเล่าความก็ต้องไม่รออยู่นะคะสำหรับตอนนี้แล้วก็ในช่วง 18:30 วันนี้ใครที่ติดตามรายการของเรานะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับเกษตรกรบ้างเกี่ยวกับในส่วนของชาวบ้านนะคะที่มีปัญหาจะสอบถามจะอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยววันนี้18:30ท่านผู้ฟังพลาดไม่ได้นะคะเราจะมีการพูดคุยกับทางธ.ก.ส.ค่ะวันนี้นะเราจะได้คุยสัมภาษณ์กันแบบสดๆเลยนะคะรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะ18:30นะจะมาพูดถึงเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะว่าจะมาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรนะคุณสมบัติของเกษตรกรกลุ่มไหนที่จะเข้าเงื่อนไขในการกู้เงินก้อนนี้กับธ.ก.ส.นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้มีช่องทางในการไปสมัครนะสำหรับโครงการนี้ด้วยนะคะโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะ18:30นะคะเดี๋ยวโปรดติดตามกันได้ค่ะวันนี้มีผู้บริหารของธ.ก.ส.จะเข้าสายมาพูดคุยกันด้วยนะคะส่วนสายยังว่างอยู่นะ02-24-1366นะคะ02-24-1366นะคะเดี๋ยวรอน้องกวางรับสายนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของข่าวด่วนนอกจากเรื่องของการประกาศห้ามใช้อาคารชั่วคราวที่วงเวียนใหญ่แล้วนะคะก็ยังต้องติดตามเรื่องของเกี่ยวกับข่าวอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมีข่าวเรื่องของถนนพระราม2อีกแล้วตัวปั้นจันทร์เมื่อวานนี้นะคะปั้นจันทร์ที่ตอกเสาเข็มเนี่ยมันล้มทับคนงานอีกแล้วนะคะโอ้โหนี่เสียชีวิตไปหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้นะคะเป็นอุบัติเหตุตรงพระราม2ขาออกนะคะหน้าบริษัทแห่งหนึ่งจุดยูเทิร์นสะพานคลองหลวงอันนี้อยู่ในพื้นที่สมุทรสาครแล้วนะคะเป็นปั้นจันตอกเสาเข็มที่ล้มทับคนงานระหว่างปฏิบัติงานก็เป็นคนงานชายเสียชีวิต1รายนะคะก็แน่นอนพระราม2ก็ต้องส่งผลกระทบต่อการจราจรเนาะเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลียร์พื้นที่นะคะติดขัดเป็นอย่างหนักเมื่อวานนะคะวันนี้ก็น่าจะยังต้องเลี่ยงอยู่นะคะการใช้เส้นทางบริเวณพระราม2เนาะคือถ้ามีความจำเป็นต้องสัญจรก็ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ แล้วก็ติดตามก ารประกาศ อย่างใกล้ชิดด้วยนะเพราะว่าตรงจุดนั้นจริงก็เลี่ยงได้อยู่แต่ว่าต้องอ้อมไปหน่อยนึงนะคะถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามเนี่ยติดต่อไปที่สภ.บางโทรัตนะคะอยู่ในพื้นที่ของสภ.บางโทรัตสมุทรสาครค่ะไอจุดที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้แต่ว่ายังคงอยู่ที่ถนนพระราม2เนาะสำหรับช่วงเมื่อวานที่มีการเกิดเหตุปั้นจันทับคนงานนะคะก็อีกแล้วหลายคนบอกอีกแล้วก็ประมาณนั้นละค่ะอีกแล้วส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานที่อึ้งกันโอ้โหตลอดทั้งวันที่หลายคนติดตามข่าวนี้นะคะพบเด็กจีนเกือบ200นะคะใช้พ่อทิพย์พ่อไทยนี่แหละเขาเรียกพ่อไทยทิพย์แจ้งเกิดนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปค้นบ้านชาวจีนนะคะแล้วก็ออกหมายจับนะทลายขบวนการแจ้งเกิดเด็กจีนหรือว่ากุมารจีนนะคะก็ไม่น่าเชื่อเนาะมีเจ้าหน้าที่ของไทยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแผนกเวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเป็นนายหน้าค่ะ หาลูกค้าจีนมาทำขบวนการนี้ด้วยนะคะก็เมื่อวานเนี่ยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะพร้อมด้วยผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการนำกำลังตำรวจนะคะแล้วก็รองอธิบดีกรมการปกครองนะฮะไปเปิดปฏิบัติการผอดเปิดมังกรโดยไปจับกลุ่มพ่อทิพย์เรียกว่าพ่อไทยทิพย์ที่รับจ้างแจ้งเกิดให้กับต่างด้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรีกับเจ้าหน้าที่สำนักงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ฝั่งธนบุรีนะคะก็ขณะเดียวกันทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลและก็ชุดสืบก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มนางสาวสอเสือละกันเนาะคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนเป็นหนึ่งในขบวนการกุมารจีนทำหน้าที่เป็นนายหน้าของขบวนการในการจัดหาลูกค้าจีนมาทำคลอดที่โรงพยาบาลแล้วมีค่าบริการเป็นแพ็กเกจ 70,000 บาทแต่เจ้าตัวเนี่ยจะได้ค่านายหน้าประสานงานการเดินเรื่องเอกสาร 20,000 ทำมาแล้วกว่า5ปีจากการตรวจเวชระเบียนในโรงพยาบาลนี้พบว่าคนจีนที่ใช้พ่อไทยมาแจ้งเกิดมีทั้งหมด164คนในช่วงเวลา5ปีนะคะแล้วไม่พบประวัติการฝากครรภ์ที่มีพ่อเป็นคนไทยมาก่อนเลยแต่จู่ๆโรงพยาบาลก็รับรองหนังสือการแจ้งเกิดให้โดยมีพ่อเป็นคนไทยโผล่มาแสดงตัวในภายหลังเนี่ยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะพลตำรวจตีโชติวัฒน์เหลืองวิไลไปอ่านหมายจับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะคะหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตพร้อมแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ต้องหานะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถจับกลุ่มนางสาวสอเจ้าหน้าที่เขตย่านฝั่งทนอันนี้ก็สอเหมือนกันเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตย่านฝั่งธนบุรีซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการได้อีกคนหนึ่งคนนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็ออกใบสูติบัตรให้กับลูกชาวจีนได้ด้วย ก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาลเพื่อสอบปากคำแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมนะคะโอ้โห164คนค่ะน้อง
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับมาแล้วคร
0: ับสวัสดีค่ะ
2: โอ้กำลังไอ้พูดถึงไอ้
0: นี่น้อยนะไอ้กูมันจีนเนี่ยนะ
2: ที่ว่าเอาคนไทยไปสวมสิทธิ์เป็นพ่อนะ
0: เป็นพ่อทิพย์
2: ดูสิก็เลยจะเชื่อนะครับว่าทำกันมาร้อยกว่าคนเนี่ยแสดงว่า
0: ทำกันมานานแล้วเนาะนานมาก
2: เขาบอกว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับที่เป็นพวกเวชระเบียนเนาะแล้วก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นสำนักงานเขตด้วยนะครับคือเวลาเราคลอดโรงพยาบาลอ่ะเขาก็จะต้องโรงพยาบาลเขาต้องออกเหมือนกับออกใบคลอดมาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับไปที่เขตเพื่อไปทำสูติบัตรให้เราไอกระบวนการตรงนี้แสดงว่ามันมีคนรู้เห็นนะครับทำให้หมดเลยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่เขตก็ร่วมด้วยนะครับมีการว่าจ้างคนไทยเนี่ยไปสวมสิทธ
0: ิ์เป็นขบวนการใช่ก็ย้อนไปตั้งแต่ปี67นะตำรวจตอนนั้นเนี่ยเขาจับกลุ่มนายเฉินเนี่ยสัญชาติจีนนะก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์ใช้ประเทศไทยเป็นฐานฟอกเงินกว่า70,000 ล้านค่ะน้องนุ่ง
2: ครับผม
0: 70,000 ล้านนะไม่ใช่7 ล้านนะคะ70,000 ล้านบาทตอนนั้นเนี่ยตำรวจไทยจับกลุ่มนายเฉินได้เมื่อปี67ทีนี้จากการสืบสวนขยายผลเนี่ยเฉินเนี่ยมีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าหลายบัญชีไปที่นางสาวเป้าเจียวซึ่งเป็นภรรยาของนายเฉินเป้าเจียวเนี่ยมีลูก3คนเมียนายเฉินเนี่ยนะทั้ง3คนอึ้งมากมีสัญชาติไทยทีนี้กรมการปกครองก็ร่วมกับตำรวจก็สืบสวนเชิงลึกดูว่าเอ้าไอ้นางเป้าเจียวเมียนายเฉินเนี่ยมีลูก3คนแล้วได้สัญชาติไทยยังไง
3: ก็พบว่ามีการจ้างวานชายสัญชาติไทยให้มาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวเต้าเตียวเพื่อให้มาเป็นลูกของนายเฉินแทนซึ่งมาทำการคลอดและการแจ้งเกิดมีการซื้อแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วเจ้าหน้าที่ของสำนักเขตเนี่ยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการรับแจ้งเกิดได้ใบสุทธิบัตรเรียบร้อยได้สัญชาติไทยแต่โดยมิชอบด้วยกฎหมายทีนี้ก็พบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายหน้ารับติดต่อคนจีนเพื่อให้ลูกของกลุ่มคนจีนได้สัญชาติไทยแบบง่ายๆแบบเนี้ยโดยการให้มาทำคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ค่าใช้จ่ายก็ครั้งละ 70,000 เนี่ยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ไป 2,000 เออ 20,000 ใน 70,000 เนี่ยคนนี้นางสาวสอเสือเนี่ยเอาสรุปแล้วชื่อซูมีนะเฉลยมาแล้วบางสำนักข่าวตอนแรกเขาก็สอเสืออยู่นะสรุปคือชื่อซูมีตัวนี้จะได้รายละ 20,000 กับหน้าที่เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการรับรองเกิดแล้วก็เอกสารของพ่อแม่เพื่อไปแจ้งเกิดเนี่ยค่ะแล้วก็โดยใช้คนไทยจดทะเบียนสมรสหรือมารับรองว่าเป็นพ่อให้ค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ 2,000 ถึง 15,000 บาทแล้วก็มีนางสาวสอคือมีพรอีกคนนึงคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเชื่อรู้ว่ารู้เห็นเป็นใจกับการดำเนินการของสุนีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะตอนนี้ที่ชัดเจนแล้วนี่นะคะเห็นบอกว่ามีทั้งหมดนะคะแจ้งเกิดระหว่างมารดาต่างด้าวกับบิดาสัญชาติไทยไปเนี่ย62คู่แล้วก็แจ้งเกิดและออกสุทธิบัตรให้อย่างน้อย19รายการค่ะน้องรุ่ง
4: โอ้โหครับ
3: ดูดิ
4: เนาะ
3: โอ้โหทำกันเป็นขบวนการมาก
4: เออ
3: ค่ะ
4: เนาะ
3: ก็
2: เขาบอกคนจีนพวกที่อยู่เมืองไทยครับพวกเนี่ยเขาก็อยากมี
3: สัญชาติไทยอ
2: ยากมีสัญชาติไทยอยากมีก็อยากให้เด็กเป็นคนไทยอ่ะ
3: ดูดิโดยที่ไม่ได้สนใจว่าพ่อจริงยังไงก็ตามแต่ว่าขอให้ได้สัญชาติไทยก่อน
4: ครับ
3: คือทำกันขนาดนี้นะแล้วก็ตอนนี้กรมการปกครองก็มีการเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่ทุจริตแล้วก็เพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่เป็นลูกของคนจีนเหล่านี้ทั้งหมดแล้วนะคะตอนนี้ที่ชัดเจนก็คือนี่แหละ164คนค่ะน้องโด่ง
4: โอ้โห
3: ไม่น่าเชื่อเน
4: า
3: ะค่าจ้าง 2,000 164คนนะที่มีพ่อเป็นไทยแต่ว่าพ่อทิพย์อ่ะ
4: ครับ
3: เนี่ยค่ะ
2: ก็เมื่อวานนี้นางสาวสุดีที่ว่าถูกตำรวจเชิญตัวมาแล้วนะครับ
3: ใช่ค่ะจับได้แล้ว
2: จับได้แล้วนะครับก็
3: ทั้งสุนีและ เนื้อสุนีทั้งสองคู่มีกับสิริพรอีกคนหนึ่งสิริพรสอสาราเนี่ยสิริพร
4: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็ทั้งคู่ก็ไม่ได้ให้การใดๆเลยนะครับเอาหมวกมาปิดบังใบหน้านะฮะพ่อหลบหน้าหลบตานะฮะคือ
3: โอ้โห
2: ชุนีเนี่ยก็เป็นเจ้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนเนาะ
3: ก็โรงพยาบาลที่ทำคลอดนั่นแหละ
2: โอ้เป็นต้นตอเลยอ่ะเป็นคนแบบว่าออกใบเกิดให้กับเด็กชาวจีนปลอมอ่ะนะฮะปลอมขึ้นมาแล้วก็สวมชื่อคนไทยเข้าไปแล้วก็ส่งไปสำนักงานเขตนะครับสำนักงานเขตก็รับลูกเลยครับมาตึ๊บออกสูติบัตรให้ปึ้งเป็นคนไทยเฉยเลย
3: ได้สัญชาติเลยนะ
2: ได้สัญชาติเลย
3: ได้สัญชาติก็เมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปค้นบ้านในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งแถวพระราม2น้องพบว่า
4: บ
3: ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนจีนที่มีลูกได้แจ้งเกิดสัญชาติจีนในไทยและแจ้งเกิดสัญชาติไทยด้วยอีกสัญชาติหนึ่งโดยมีพ่อเป็นคนไทยตัวปลอมมารับรองบุตรให้นะคะตำรวจใช้เวลาในการตรวจค้น30นาทีบ้านหลังที่มีการตรวจค้นเนี่ยเป็นของสามีภรรยาชาวจีนนะคะแล้วก็ก็เห็นบอกว่าคาดว่ามีการใช้เงื่อนไขหรือพิเศษบางประการเกี่ยวกับการได้ใบปริญญาด้วยนะเพื่อขอขยายเวลาพำนักต่อในประเทศไทย5ปีทีนี้ปรากฏว่าย้อนไปเมื่อ23มกราคมตอนที่มีคนจีนคนนี้มาคลอดลูกที่โรงพยาบาลแต่กลับเดินทางข้ามเขตไปแจ้งเกิดที่โคราช แต่คลอดเนี่ยคลอดในกรุงเทพเมื่อปี67แต่ไปแจ้งเกิดลูกที่โคราชนครราชสีมาและระบุว่าเด็กเนี่ยเป็นสัญชาติจีนแต่อาศัยเกิดในประเทศไทยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่าผัวเมียคู่นี้เป็นจีนแท้ๆนะแต่คนดำเนินการจัดหาคนไทยมารับจดทะเบียนเป็นพ่อให้เนี่ยเป็นคนไทยชื่อนายวิโรจน์ประกอบอาชีพเป็นช่างกระจกคาดว่ารู้จักกันตอนไปว่าจ้างให้มาติดตั้งกระจกแล้วเป็นคนที่ลาภสูงเพราะว่าอะไรได้รับรหัสหมายเลข5ในพื้นที่เชียงดาวเชียงดาวก็อยู่จังหวัดเชียงใหม
4: ่เชียงใหม่ดูสิผม
3: ดูแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพอไปแจ้งเกิดซ้อนนะคะไปแจ้งเกิดที่โคราชทีนึงแล้วมาแจ้งเกิดที่โรงพยาบาลเอกชนเดิมที่นึงแต่ครั้งนี้ระบุชื่อแม่เป็นชาวจีนคนเดิมแต่เปลี่ยนตัวเป็นพ่อคนไทยก็คือชื่อนายวิโรจน์ต่อมาตำรวจก็เลยขอตรวจ DNA ของนายวิโรจน์พบว่าไม่ใช่พ่อแท้ๆของเด็กในที่สุดวิโรจน์ก็สารภาพด้วยตัวเองว่าถูกจ้างมาให้เป็นพ่อแท้ๆของเด็กเพราะว่ามารับจ้างเป็นช่างกระจกเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี67นะคะจนถึงปี68แน่นอนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยมีสัญชาติจีนมีพาสปอร์ตจีนแต่ได้รับสัญชาติไทยซ้ำซ้อนอีกสัญชาติหนึ่งค่ะน้องนง
4: ครับผม
3: แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่ามีกี่คนน่ะคิดดูเน
4: ี่
3: ยไม่รู้ว่ามีกี่คนที่เป็นลักษณะแบบนี
4: ้ช
3: ื่
4: อ
3: ใช่
4: ครับ
3: เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการครั้งนี้ก็อย่างที่บอกเขาขยายผลมาจากแก๊งสแกมเมอร์จีนที่ใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินกว่า 70,000 ล้านแล้วก็มีความผิดปกติเพราะว่ามีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าไปให้กับเมียชาวจีนแล้วก็พบว่าเมียคนนี้มีลูก3คนที่ถือสัญชาติไทยในการตรวจพบว่ามีการจ้างไทยมาจดทะเบียนสมรสแล้วก็สวมสิทธิ์เป็นพ่อนั่นแหละค่ะ
4: ครับวิโรจน์เนี่ยนะครับเมื่อคืนวิโรจน์มารับสารภาพเมื่อคืนนะพี่กับตำรวจนะบอกว่าได้ค่าจ้างนะเขาว่าอย่างนั้นนะห
3: ั
4: วละ 3,000 เองมันน้อยจังฮะ
3: เ
4: ขาบอกเขาไม่รู้เลยก็มีคนมาขอให้เขาไปเหมือนกับเซ็นรับรองบุตรนะเขาก็ไปให้นะครับ3คนเป็นเด็ก9ขวบ1คน7ขวบ1คนแล้วก็3ขวบอีก1คนนะฮะ
3: นี่แหละ
4: นะได้ค่าจ้าง 3,000 บาท
3: เป็นล
4: ู
3: กของนาย
4: เฉ
3: ิน
4: 3,000
3: บาท
4: ต่อคนนะ
3: โอ้โหต่อคนเนี่ยค่ะก็ตอนนี้เนี่ยแนวทางการสืบสวนก็พบว่าในกลุ่มผู้ต้องหาพบว่าไปมีชื่อของนายประจวบเราจำชื่อนายประจวบได้ไหมวันที่ตำรวจไปค้นตอนที่ตึกสตง.ถล่มใหม่ๆน้องโด่งประจวบเป็นผู้ต้องหาในคดีนอมินีของบริษัทไชน่าเรลเวย์นะที่ถือหุ้นทิพย์อ่ะคนนี้เป็นหนึ่งในพ่อทิพย์ที่ถือหุ้นไชน่าเรลเวย์ 10% ด้วยนะ
4: โอ้
3: เป็นพ่อทิพย์ของเด็กจีนด้วยมันโยงกันหมดเลย
4: เป็นนอมินีหลายเรื่องนะนี่เป็นนอมินีเรื่องพ่อทิพย์แล้วก็มีชื่อไชน่าเรลเวย์ด้วยนะ
3: จำได้ไหมประจวบที่ไปที่เป็นคนค้างค่าเวลาไปซื้อของร้านชำอ่ะยังค้างอยู่เลยบอกโอ้เป็นเจ้าของเป็นถือหุ้นไชน่าเรลเวย์แต่ว่าเวลาไปซื้อของร้านชำอ่ะยังต้องเซ็นเลยอ่ะคนนี้แหละเน
4: ี่
3: ยตำรวจก็สอบปากคำเบื้องต้นเจ้าตัวอ้างว่าเป็นพ่อจริงๆแต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นำ DNA ไปตรวจสอบพบว่า DNA ของนายประจวบก็ไม่ตรงกับลูกจีนอีกแล้วเหมือนกับวิโรจน์เลยค่ะ
4: อ
3: ึ้งไหมอึ้งมาก
4: ครับ
3: ก็ไปเกี่ยวพันกับบริษัทไชน่าเรลเวย์อีกแล้ว
4: นะไม่รู้มีกี่คนนะฮะที่เอาชื่อมาใช้เป็นพ่อเด็กแบบนี้นะอะสมมติว่าได้หัวละ 3,000 เนี่ยโอ้โหบางคนอาจจะคิดนะเอาบางคนอาจจะคิดง่ายๆแล้วพี่ตินะว่าเฮ้ยมันก็เขาแค่เอาชื่อเราไปอะได้ตั้ง 3,000 เอาไปดิเอาไปเลยนะครับผมก็มีตัวเงินตรงนี้มาจูงใจไม่ได้เสียอะไรนะฮะคือเมื่อก่อนกระบวนการน่ะไอ้รับอุ้มบุญน่ะอันนั้นว่ายังต้องตั้งท้องอุ้มท้องให้นะ
3: ใช
4: ่อุ้มตั้งท้องให้เพื่อให้เด็กคลอดออกมาแล้วเขาเอาไปแล้วเขาได้เด็กไปนะอันนั้นอาจจะพวกมีลูกยากหรืออะไรก็ตามเลยนะแต่ว่าแล้วก็จ้างคนไทยอุ้มบุญอย่างนี้ก็มีนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วอ่ะไม่ต้องอุ้มแล้วอ่ะขอแค่คุณคลอดในไทยอ่ะเดี๋ยวจัดใ คนไทยเราเสิร์ฟให้ถึงที่เลย
3: เดี๋ยวเปลี่ยนตัวพ่อเป็นสัญชาติไทยให้เราใครหรอเอาวิโรจน์เอาประจวบเอาอะไรก็ได้โอ้โหนี่ทำกันถึงขนาดนี้แล้วเนาะ
4: ครับ
3: นี่ค่ะโอ้โหก็น่าจะยังมีอีกเนาะแสดงว่าในประเทศไทยเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วเนาะตอนนี
4: ้ครับ
3: นะคะเมื่อวานนี้ตำรวจเขาออกหมายค้นทั้ง42จุดนะที่จะทลายกระบวนการนี้แต่ก็น่าจะยังได้ไม่ครบหรอกนะคะโอ้โหแล้วนายอะไรนะเนี่ยท่านกระจกอ่ะวิโรจน์อ่ะเป็นเด็กมากเลยนะตอนที่ตำรวจนั่งสืบอยู่เนี่ยนะคะสุดยอดจริงนี่คือประเทศไทยเราอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆน้องนุ่งเนาะ
4: ครับผม
3: ค่ะ
4: จริงทำได้หมดเพราะฉะนั้นเห็นว่ามีเงินทำได้หมดนี่อย่าให้เขาอย่าให้ประเทศอื่นเขาพูดอย่างนี้เลยเนาะแต่ว่าเหตุการณ์มันทำให้พูดได้พี่ว่าโอ้ประเทศไทยถ้าอยู่มีเงินเนี่ยอยู่ซื้อได้หมดแหละ
3: ก็ใช่สิก็คือจำได้ไหมที่มีสาวจีนอ่ะพี่สาวจีนคนหนึ่งที่มาจะจ้างตำรวจนำขบวนอะไรของเขาว่าที่บอกก็มีเงินจะทำได้หมดเห็นไหมนี่เขาไปทำคอนเทนต์เขาอ่ะจะให้ทำสมมติว่านั่งรถจากสนามบินจะจ้างให
4: ้เหมือนมีรถนำขบวนใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่รถนำขบวนพาไปโรงแรมพาไปไหนได้หมดเลยนี่ค่ะโอ้โหตรงตอนนี้มันมีอันนี้ด้วยนะที่ห้วยขวางที่มีข่าวเห็นยังอามรูปมังกรเนี่ย
4: อามมังกรใช่ไหมต่อเนื่องอีกคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจที่ติดอามมังกรเนี่ยมันก็เหมือนไอ้นี่ไหมพี่สีสวยสติ๊กเกอร์มันจะเหมือนสวยสติ๊กเกอร์ไหมคือเห็นแล้วเป็นที่รู้กันว่าอ๋อไอ้นี่ไหว้วานได้ไอ้นี่ช่วยกันได
3: ้เพราะเมื่อวานเนี้ยท่านโฆษกก็บอกว่าชี้แจงแล้วนะบอกว่าการจัดทำเครื่องหมายอาร์มประจำหน่วยทำได้แต่จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อพบว่าการดำเนินการยังไม่ครบถ้วนขณะนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระงับการใช้อาร์มนี้ไว้ก่อนก็บอกว่าเป็นอาร์มแขนของสายงานป้องกันและปราบปรามสน.ห้วยขวางจริงยอมรับมาแล้วแต่ว่าย
4: ังไม่ได้
3: แต่ว่าก็ยังไม่ได้ติดหรือยังไงไม่ทราบนะฮะก็เลยเวนบอกว่าเดี๋ยวขอระงับไว้ก่อนจนกว่าจะเป็นการให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนถึงจะเอาอาร์มนี้ไปใช้ได้แล้วหลายคนบอกว่าเอ้าแล้วอยู่ในมณฑลห้วยขวางมาใช้อาร์มรูปมังกรเนี่ยมันเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนหรือเปล่าคะท่านท่านโฆษกบอกว่าไม่เป็นการเชื่อมโยงจากกระแสข่าวในช่วงที่ผ่านมานะก็พบว่าแนวคิดในการออกแบบอาร์มเนี่ยเป็นเพียงการนำอัตลักษณ์และบริบทของพื้นที่มาใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์ของสายตรวจของหน่วยตรวจเท่านั้นแล้วก็ทำอาร์มแล้วก็ทำอาร์มมังกรอะไรของพื้นที่เนี่ย
4: คือถ้าเป็นตามอัตลักษณ์ของท้องที่นะผมว่านะมันดูอย่างพวกพี่ตำรวจอินฟูที่ตอนนี้เขาเป็นพวกจราจรที่เขาแจกสติ๊กเกอร์อย่างนั้นดีกว่าก็ทำเป็นสติ๊กเกอร์มาแจกอย่างนี้เท่กว่าใช่ไหมที่เวลาชาวบ้านขี่ไปไหนมาไหนเจอตำรวจแบบอินฟูอ่ะขอติ๊กเกอร์เลยครับจ่าอะไรพวกเนี้ยพวกจ่าอ้วนพวกรอบตัดพระนครอะไรพวกเนี้ยตำรวจกรุงเทพพวกนี้เขามีสติ๊กเกอร์อ่ะผมว่าถ้าจะทำเป็นสติ๊กเกอร์มาแจกชาวบ้านดีกว่าหรือเปล่าใช่ไหมหรือไปเปลี่ยนอาร์มที่แขนเนี่ยโหมันดูเป็นเรื่องใหญ่นะ
3: มันดูใหญ่เลยเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับทีมเทาไม่เกี่ยวกับทุนเทาอะไรทั้งนั้นเพราะว่าในพื้นที่รับผิดชอบสนองห้วยขวางเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของสถานทูตจีนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวและคนจีนมาอยู่เยอะอะไรประมาณนี
4: ้
3: ก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช้นะคะแต่ไม่ใช่แต่ว่าติดอ๋อคือเดี๋ยวนี้ที่เสื้อตำรวจเนี่ยเขาไม่ต้องเย็บเนี่ยเขาจะมีไอ้นี่ไว้แล้วก็คือทำมาปุ๊บก็สามารถแตะได้เลยน้องดง
2: ใช่ใช่มันจะเป็นแบบตัวแควแควนะฮะตัวแควแคว
3: นั่นแหละตัวแควแควนั่นแหละติดได้เลยใช่ก็เห็นบอกว่า

0: จริงๆอ่ะมีบางคนติดแล้วมีตำรวจสน.ห้วยขวางบางท่านติดแล้วอามังกรเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนนะคะอามังกรสน.ห้วยขวางมันจะดูไม่ดีนะเนี่ยนะชาวบ้านก็ยิ่งแบบนะมีอะไรแฝงหรือเปล่านะคะ
1: ใช่ก็เดี๋ยวน้อยก็ทำให้รู้นะว่าเอ้ยจริงมันก็ต้องมันมีได้แต่ต้องขออนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวเนาะขออนุญาตใช้ซึ่งห้วยขวางยังไม่ได้มีการขอนะเท่าที่อ่านจากข้อความท่านโฆษกดูด้วยนะฮะท่านโฆษกก็บอกว่าก็สามารถที่จะมีได้ทำได้นะหลายท้องที่ก็ทำแต่เพียงแต่ว่ามันต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตนะฮะ
0: เนาะ
1: โอ้ย
0: เย็บไปหมดค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ
1: เรื่อง
0: อีกไหม
1: อุโมงค์รถไฟใต้ดินพี่สีอัปเดตไปยังฮะ
0: อัปเดตไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะ
1: ที่บอกว่าเจอรอยร้าวเลยเนาะก็คือ
0: ใช่ใช่ก็ต้องย้ายจากรัศมีไปก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เห็นบอกว่าเดี๋ยวเช้านี้เขาจะมีการปิดการจราจรนะครับบนถนนประชาธิปกเนี่ยตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่นะรวมระยะทางเนี่ย200 เมตรนะครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนเพราะเดี๋ยวยิ่งรถวิ่งเนี่ยนะครับอาคารพาณิชย์มันก็มีความเสี่ยงนะฮะที
0: ่
1: จะเกิดเหมือนโอ้นะครับแต่ว่าเช้านี้เนี่ยเรื่องการจราจรแถวนั้นเนี่ยต้องเป็นปัญหาแน่ๆเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ 5:50 มีคงเริ่มแล้วล่ะพี่ไหนจะโรงเรียนที่อยู่รอบๆวงเวียนใหญ่อีกนะครับ
0: โรงเรียนเยอะด้วยนะแถวนั้นน
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับก
0: ็
1: เดี๋ยวคงต้องมีการดำเนินการกันนะอุโมงค์รถไฟผมคงไม่นี่ภาพติดตาเลยนะตอนที่สามเสนอะตอนเช้าตอนนั้นตื่นมาเนี่ยเห็นภาพนะฮะว่าถนนมัน
0: ลื่น
1: ลงไปอ่ะมีรถตกลงไปเลยอ่ะนะครับแล้วรถจอดติดอยู่ก็เกือบอ่ะ
0: แล้วก็ดินเนอร์ไหลไปเรื่อยเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่เห็นบอกว่าอุโมงค์เดียวกันแต่ว่าคนรับผู้รับเหมาค่ะน้องลุงรถไฟสายเดียวกันเดี๋ยวมันก็ถึงกันอุโมงค์เนี้ยถึงกัน
1: โอ้ครับ
0: เข้าใจว่าข้างล่างก็ดินน่าจะแบบนิ่มอ่อนแล้วเนาะน้ำก็เยอะเนาะ
1: ผมหวังว่านะหวังว่าเขามีประสบการณ์กันแล้วเนาะจะไม่เกิดจะไม่เกิดแบบว่าบูบลงไปแบบนั้นนะฮะ
0: โอ้โ
1: หเน
0: าะ
1: ครับผม
0: เนาะมีข่าวอันนี้โหไม่มีวันไหนไม่มีข่าวพระเนี่ยไม่มันไม่ได้เลยนะวันนี้ก็ไม่มีละก็อันนี้เป็นข่าวจากพัทลุงนะคุณป้าวัย61น้องรุ่งแกไปร้องขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพัทลุงเมื่อวานนี้ก็พาทนายความไปแล้วว่าป้าเนี่ยถูกพระในวัดแห่งหนึ่งของพัทลุงใช้ให้ป้าเข้าไปในกุฏิแล้วทำอนาจารรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บป้าต้องนอนโรงพยาบาล5 วันนะคะเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักสภ.เมืองพัทลุงแต่ว่ายังไม่คืบหน้าก็ป้าก็เล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยไปวัดที่นี่เนี่ยตอนเย็นเพื่อเอาข้าวไปให้หมาเออนั่นแหละเอาข้าวให้หมากับแมวในวัดก็ไปประจำ
1: ปกติเออก็ใจบุญ
0: ปกติ
1: เหมือนคนไปทำบุญเออครับ
0: ใช่ค่ะก็คือหมาที่วัดนี้เยอะไปถึงก็เจอหลวงตาวัย84ขอย้ำพระก่อเหตุนี่วัย84นะคะแล้วหลวงตาก็บอกว่าให้มาเอาข้าวในกุฏิอาตมานี่มีเหมือนกันคุณป้าก็เข้าไปถึงบังคับให้ถอดเสื้อผ้าและอนาจารด้วยขวดโดยอ้างว่าเป็นวิธีแก้กรรมให้มีความสุข
1: ดูนะเดี๋ยวนะพี่84นี่ยังมีอารมณ์อยู่ยังมีความแบบยังมีความต้องการทางเพศหรอ
0: มีค่ะผู้ชายจนตายค่ะใช่ค่ะ
1: เราจะได้ดูไว้

0: เราเนี่ย
1: จน
0: เราย
1: ังชายเขาบอกว่าจนตาย
0: ย
1: ง
0: เลยเออ
1: เออ94
0: นี่ยังไหวนะ
1: 90ก็มีไหวไม่ไหวไม่รู้ล่ะแต่ว่าอารมณ์มีบังคับคุณป้าให้ห่อเสื้อผ้าเล่นอาจารย์ด้วยขวดนะคะทีนี้ตอนนั้นคุณป้าแกก็รู้สึกไม่รู้จะทำยังไงอะเนาะเออแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเพราะบ้านกับวัดอยู่ห่างแค่กิโลเดียวกลับมาถึงบ้านบาดเจ็บเลือดไหลก็ให้น้องสาวเรียกรถพยาบาลไปโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่5วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ไปแจ้งความแต่เรื่องเงียบก็เลยมาร้องเรียนกับนักข่าวเนี่ยทนายความที่พาคุณป้าไปที่ผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้แกก็บอกว่าเหมือนกับว่าผู้เสียหายเนี่ยคุณป้าเนี่ยแกเคารพพระรูปนี้มากเพราะว่าคุ้นเคยกันดีไปอยู่บ่อยก็ไอเอาข้าวให้หมาให้แมวใช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนคุณป้าแกก็จะอยู่ในความงงเนื่องจากว่าแกเคารพและศรัทธาพระรูปนี้มากจนทำอะไรไม่ถูกเลยตอนที่บอกว่าเป็นวิธีแก้กรรมไม่มีความสุขนะคือถามว่าเป็นเรื่องการสมยอมหรือไม่ตรงนี้ทนายความเองก็ยังบอกว่าไม่ทราบแต่การกระทำของพระมองว่าไม่เหมาะสมและหลังเกิดเหตุเนี่ยมีคนมาต่อว่าป้าให้เสียหายซึ่งทนายความบอกว่ามันก็ไม่ใช่จากการที่เขาเคารพพระแล้วพระมาทำแบบนี้เนี่ยมุมมองส่วนตัวมองว่าผู้เสียหายไม่ได้ยินยอมพร้อมใจแต่ลักษณะของความเลื่อมใสศรัทธาทำให้ยากที่จะขัดขืนในเวลาขณะนั้นนี่ค่ะเมื่อวานนี้พอผู้สื่อข่าวรับทราบก็ไปที่วัดไปเจอหลวงตาก็ยังจำวัดอยู่นะหลวงตาบอกแบ่งรับแบ่งสู้ว่าทุกอย่างไปคุยกันในชั้นศาล
0: นี่รู้กฎหมายซะด้วยคร
1: ับแบบนี้เลยอ่ะโอ
0: ้ครับ
1: นี่ค่ะหลวงตาบอกทุกอย่างค่อยไปคุยกันในชั้นศาลไม่คุยกับนักข่าว
0: โอ้โหไงล่ะรู้กฎหมายรู้กฎหมาย
1: ด้วย
0: ครับ
1: โอ้โห84นะคะหลวงตา
0: ชาวบ้านอุตส่าห์รับถือนะโอ
1: ้
0: ทำไมอย่างนี้ครับแม
1: ่เรื่องแปลกประหลาดของพระสงฆ์มันจะมีทุกวันนะอย่างนี้น้องลูกเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะพักกันเนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อนะคะเดี๋ยว 6:30 เราต้องเป๊ะนะคะเพราะว่าเราจะมีท่านรองผู้จัดการธกส.ข้างสายนะคะน้องลูก
0: ได้เลยครับได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: คุยกันค่ะครับ

0: โซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: อร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

www.thaichea.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaichea.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ลับมาแล้วชั่วโมงที่สองนะคะ6:13กับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ10 กรกฎาคม 2569นะคะเป็นเช้าวันสดใสเลยของหลายๆท่านนะคะ
1: ทำไมฮะมันสดใสยังไงดีฮะกลาง
0: มัน
1: ไม่ใช่ต้นไหนจ้า
0: เงิน
1: เมื่อวาน
0: เงินไทยช่วยไทยพัฒน์ยังอยู่อะไรหลายท่านบอกว่าย
1: ังใช้ไม่หมดเรียบร้อยแล้วอ่
0: ะ
1: ของผมหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะ
0: แล้วเหรอแสดงว่าใช้ทุกวัน
1: ไปไอ้ตลาดซอย4ตรงออฟฟิศมา3วันติดเรียบร้อยเลย
0: แปลกใช่ยังงั้นมันน่าซื้อทุกอย่างเนาะ
1: แล้วแบบมันเจ็บจี๊ดนะเพราะอะไรนะมันไม่รู้ตัวเมื่อวานใช้ซื้อของสุดท้ายมันขึ้นมาว่าวงเงินเกินอะไรสักอย่างแล้วก็เข้าไปดูเอาสิทธิ์ของท่านจะได้ใช้เต็มแล้วในเดือนนี้อ่ะ
0: โอ้โห
1: มันไวจังเงินพันเดียวมันหมดแล้วจังหมดไวมากฮะ
0: ไวจริง
1: ก็แสดงว่าถ้าซื้อของเนี่ย3-4 วันติดเนี่ยก็เรียบร้อย
0: ใช่เรียบร้อยจบเลย5วันนี่แหละคือเดือนแรกเราได้ประสบการณ์ไงเราคิดว่าเราต้องแบบแบ่งใช้วันละนิดเดือนละหน่อยมันจะได้รู้สึกเป็นสนุกในช่วงกลางเดือนบ้างปลายเดือนไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีอยู่แล้ว

0: ครับ
1: ใช่ไหมหลายคนบอกว่าเอ้ยยังอยู่เนี่ยมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะคะค่อยซื้อไปเนาะแม่ค้าก็จะได้แบบคึกคักด้วยไม่ใช่ไหนเพราะว่าพอถึงช่วงปลายเดือนเนี่ยแม่ค้าก็จะเงียบเหมือนกันนะเพราะว่าคนไม่มาสแกนเป็นหมด
0: แต่ถ้าคนสแกนก็อาจจะสแกนแบบซื้อถุงเดียว
1: เออ
0: ข้าวก็ข้าวกล่องเดียว
1: ใช่ก็จะประหยัดนะคะก็ในเดือนที่2ก็มีอีก2เดือนนะคะใครที่ใจหมดแล้วก็ต้องรอเดือนที่3แล้วเนาะค่ะก็ข่าวบันเทิงวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องน้องเมเน่นะคะที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ผมเลยไปหาดูที่จีนเมื่อวานนะก็เลยไปหาคลิปดูนะว่าโอ้โหเก่งจริงเก่งจริงว่าฝรั่งเขาถึงยืนปรบมือให้เลยนะ
1: ใช่ก็อีตาที่อยู่นั่งขวามืออ่ะเขาชื่ออะไรนะคอมเมนเตอร์คนนี้เขาไม่ค่อยหือไม่หืออะไรกับใครเท่าไหร่นะ
0: เออ
1: ก็ยังชมแต่ก็ยังมีตินิดหน่อยแต่ก็ทึ่งอยู่นะเด็ก16จากประเทศไทยนะคะเป็นคนเดียวที่เขาไม่ยืนนะคนนี้เน
0: า
1: ะใช่ไหม
0: ค่ะแต่เขาดูเขาก็ชื่นชมแหละใช่ไหมเขาก็ชื่นชมแหละ
1: ชื่นชมใช
0: ่
1: ก็ทั้งฮอนะการโชว์ไม่กี่นาทีของน้องเนี่ยนะคะก็บอกว่าโอ้ทุกคนก็คือแบบตบมือกันสนั่นเลยนะคะผ่านเข้ารอบกันไปเรียบร้อยนะคะค่ะก็เป็นน้องมาให้สัมภาษณ์แล้วเนาะเขาก็บอกว่าเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะให้สัมภาษณ์แล้วเนเน่นะคะอายุ16ปีพอดีเป๊ะเลย
0: เดี๋ยวกลับมาในไทยนี่คงจะได้ออกสื่อหลายอีกหลายสื่อนะเพราะว่านะ
1: ใช่
0: อีกหลายสื
1: ่อก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงนะหนึ่งเรื่องภาษาก็ได้
0: ค่ะ
1: คือเหมือนกับว่าพ่อแม่นี่คือเตรียมตัวอย่างดีเลยเนาะเด็กคนนี้ถูกปั้นมาตั้งแต่อายุ6ขวบอ่ะ6 7ขวบเล่นดนตรีแล้วช่วงจังหวะที่เขาหลีดกีตาร์เองอ่ะเนาะเขาบอกว่าโอ้ยมือกีตาร์บางคนยังแบบยังทำไม่ได้ขนาดเธอเลยคือซ้อมมาอย่างดีมากเล่นกีตาร์แบบคนลุกอ่ะเขาเก่งจริงต้องยอมเนาะสำหรับเน่ๆนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปก็น่าจะไม่แน่ใจว่าจะเข้ารอบลึกๆไปมากน้อยแค่ไหนเน
0: า
1: ะ
0: ก็เห็นบอกเดี๋ยวรอบต่อไปจะเริ่มเป็นการแบบว่าให้คนดูเป็นคนโหวตตัดสินนั่นเองใช่ไหม
1: อ๋อผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสิน100%ใช่ไหมของทางเขาเนาะ
0: ครับ
1: อ๋อกรรมการไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมก็คือเป็นแค่คอมเมนเตอร์อย่างเดียวไม่ได้มีไม่ได้ให้คะแนน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่อ๋อโอ้แต่มีแต่นะเขาบอกว่ากรรมการผู้ชมก็ต้องอยู่ในอเมริกานะไม่ใช่คนไทยนะคะ
0: โอ
1: ้แต่นี้ไม่ใช่มิสยูนิเวิร์สที่โหวตได้ทั่วโลกอันนี้เขาบอกว่าผู้ชมจะน่าจะเพาะแค่อเมริกา
0: หรอเราจะต้องให้คนไทยที่อยู่อเมริกาช่วยโหวต
1: ใช่กันอย่างนั้นนะได้เราช่วยกันถ้าอย่างนั้นนะโอ้โหเอาสมมตินะถ้าเผื่อว่าให้ผู้ชมทั่วโลกนะคนไทยได้ด้วยเนี่ยรับรองเลยว่าน้องต้องได้อันดับหนึ่งคนไทยไม่น้อยหน้านะเรื่องการโหวตเนี่ยเราโซเชียลเก่งอยู่แล้วใช่ไหมรับรองเร็วเอาต้องได้อ่ะเอาจริงๆถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็คือเป็นรายการของเขาอ่ะเนาะเนี่ยค่ะก็แต่คิดว่าไม่โหเราไม่ถูกนะว่าจะเป็นยังไงเนาะ
0: ครับ
1: สู่เวทีโลกแล้วนะคะค่ะ
0: โอ
1: ้เห็นนี
0: ่
1: เป็นจริงก็เดี๋ยวรอวันไหนไม่รู้นะ นานไหมอีกกี่สัปดาห์ไม่ทราบเนาะถึงเขาถึงจะรอบน
0: ั้นอ่ะอีกครบรอบสัปดาห์นึงก็จะเสาร์เอ๊ะแต่คงไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เนาะไม่รู้รายการมีวันไหนเดี๋ยวไว้ติดตามมาให้เนาะรอบต่อไปอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: คนไทยโอ้ชื่นชมจริงๆนะคะมีเสน่ห์มากเนาะค่ะอ๋อรอบต่อไปเดี๋ยวนะจะเป็นอุ้ยไม่บอกเหมือนกันในข่าวในเนื้อข่าวยังไม่มีว่าวันไหนยังไงก็อาจจะเป็นความลับของรายการก็ได้นะ
0: ครับครับ
1: เขาอาจจะไม่ได้บอกอะไรมากมายค่ะแต่ว่าเมื่อวานก็เข้าไปดูวงของเธอนะเธอมีวงนะที่ภูเก็ตนะน้องโรสเฮ้ยเก่งทุกคนเลยเนาะ
0: ครับ
1: เด็กๆที่เล่นอะในวงของเน่เนี่ยเธอเป็นนักร้องนำผู้หญิงคนเดียวอีก3เป็นผู้ชายโหเก่งกันทุกคนเลยวงเนี้ยเธอมีวงเนี่ยค่ะค
0: ่ะมาที่เรื่องของคุณแพนเค้กนะมีนักข่าวเมื่อวานเจอตัวคุณน้องแพนเค้กนะครับแล้วก็ได้ไปถามคุณแพนเค้กถึงกระแสข่าวว่าเนี่ยสามีอ่ะสาวหมีอ่ะนะครับไปเหมือนตบหน้านายแบบหนุ่มเดอะเฟสเมน4ที่คุณแพนเค้กเขาก็เป็นเมนเทอร์นะเป็นพิธีกรอยู่นะครับจริงหรือเปล่านะฮะคุณแพนเค้กต้องตอบแบบตัดบทอะพี่แบบว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วเนาะขอให้มันจบดีกว่าเนาะแล้วก็ได้มีการขอโทษแล้วก็เคลียร์กับผู้ใหญ่ไปแล้วก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะครับก็โซเชียลก็เลยไปสืบดูนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดเรื่องราวอะไรกันขึ้นนะฮะเขาบอกก่อนหน้านี้อย่างงี้ครับพี่มันมีข่าวลือสะพัดมาว่านายแบบหนุ่มเนี่ยนะฮะลินคอนนะผู้เข้าประกวด The Face Men 4เนี่ยนะฮะนะโดนแฟนของนางเอกคนหนึ่งเข้ามาตบหน้า จนกลายเป็นประเด็นนะฮะ ซึ่งในรายการเนี่ยนะครับก็มีทีมคนที่เป็นเมนเทอร์เนี่ยก็มีอนันดานะอนันดานี่ก็โอ้ผู้ชายนะคงแฟนเขาคงไม่เข้าไปตบหน้าผู้ชายอยู่แล้วนะครับมีคุณแพนเค้กคนก็เลยจับ จ้องมาว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นทางด้านของสารวัตรหมีที่เข้าไปตบหน้าเด็กคนนี้นะครับข่าววงในเนี่ยนะตามเพจต่างๆที่เขาลงกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าน้องคนนี้เป็นคนที่หมายถึงน้องผู้ชายในแบบคนนี้เนี่ยนะพี่ก็จะเป็นคนที่ชอบแบบไปพูดแบบพูดจาแบบก็เราก็ติดสาวๆในรายการตัวพิธีกรตัวเมนเทอร์ด้วยนะครับเคยมีคนบอกว่าเขาพูดแรงถึงขนาดว่าเขาบอกไปถามผู้หญิงหรือไปแซวผู้หญิงนะมีผัวยังเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบว่าแบบที่อยู่หลังไมค์อยู่หลังเวลาคุยเล่นในกองกันเนี่ยนะครับก็จะใช้คำแรงๆอะไรอย่างเงี้ยมีผัวยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาบอกว่ามันมีอยู่งานหนึ่งเป็นงานปาร์ตี้กันนะครับเป็นงานปาร์ตี้ของรายการเนี่ยแหละนะฮะก็เพราะหนุ่มนายแบบคนนี้ก็ดันไปเหมือนกับไปนัวเนียเมนเทอร์สาวจนออกนอกหน้าก็อาจจะทำให้ตัวของแฟนของเมนเทอร์คนนี้ไม่พอใจหรือเปล่าทั้งหมดมันก็เป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นนะครับว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้ถึงขนาดฟิลขาดถึงขนาดเดินไปเหมือนกับแบบตบสั่งสอนนะ
1: เออ
0: ว่าแบบว่า
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นประมาณวันเบิร์ดกระโหลกสักทีหนึ่งเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปเจอคุณแพนเค้กนะตกลงเป็นสารวัตรหมีหรือเปล่าที่ไปตบหน้านายแบบนะครับคุณแพนเค้กนะครับเขมนิดนะฮะก็บอกว่าเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับว่าเป็นสารวัตรหมีหรือเปล่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจบไปแล้วอะเรื่องนี้ขอเหมือนกับแพนเค้กบอกมีเปลี่ยนเรื่องดีกว่านี่เธอก็ยิ้มนะให้มันจบแบบนี้ดีกว่านะเพราะทางผู้ใหญ่เองก็พูดแล้วเราก็เลยคิดว่าจบตรงนี้ดีกว่าเนา แกก็ย้ำอย่างเงี้ยพอนักข่าวถามย้ำกันไปอีกแกก็บอกเนาะแพนเค้กว่าขอจบดีกว่าเนาะให้มันจบตรงนี้ดีกว่านะครับก็คือแกก็ไม่อยากจะพูดอะไรนะครับเพราะว่าแกบอกว่าขออนุญาตแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราได้คุยกับทางผู้ใหญ่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคือไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ใช่นะแต่บอกว่าขอเหมือนขอไม่ตอบอ่ะมันจบไปแล้วได้เคลียร์กับทางผู้ใหญ่หมดแล้วถ้าตอบยังไงพี่สีใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนเราแบบว่าไม่แค่ปฏิเสธว่าอุ้ยไม่มีค่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยมีขนาดนั้นใครอยู่จะไปตบหน้ากันครับไม่มีใช
1: ่
0: ไหมแต่นี่บอกว่ามันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วได้คุยกับทางผู้ใหญ่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วก็ตามนั้นนะก็แปลว่า
1: ก็ไม่มีปัญหาอะไรกัน
0: ก็ถือว่าแปลว่าคงเคลียร์อะไรกันหมดแล้วเรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อค่ะนะคะกีฬาสักนิดนึงไหมคะลุงตอนนี
0: ้ได้เลยครับได้ทีมเข้าสู่รอบรองทีมแรกแล้วนะครับเมื่อคืนทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเอาชนะโมร็อกโกไปได้2-0นะครับสมกับเป็นเต็ง1จริงๆเขาบอกนะฮะโอ้โหเกมรุกดุดันนะครับเกมรุกดุดันทำเอานะฮะโมร็อกโกนี่ไปไม่เป็นเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะฝรั่งเศสที่สุดยอดนะเขาบอกว่าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเนี่ยทั้ง3ครั้งเลยนะฮะเพื่อการเข้าชิงเดี๋ยวกันนะเข้าปี3ครั้งเนี่ยเป็นแชมป์1นะรองแชมป์1แล้วก็เดี๋ยวครั้งนี้ดูกันนะฮะว่าเส้นทางฝรั่งเศสจะไปสุดที่ตรงไหนนะจะเป็นคู่ชิงเดิมหรือเปล่านะครับปีที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินา
1: อ
0: นะก็เดี๋ยวรอดูกันนะฮะรอดูครับ
1: ที่เป็นทีมแรกใช่ไหม
0: จะเข้ามายืนรอทีมแรกแล้วครับฝรั่งเศส
1: รอทีมแรกนะฮะเรียบร้อย
0: จะไปรอเจอกับคืนนี้นะฮะไม่สเปนก็เบลเยียมนะครับจะเข้ามาเจอกับฝรั่งเศส
1: ค่ะ
0: นะครับก็มีโอกาสที่แมตช์ชิงจะยังไม่สิทธิ์เจออาร์เจนตินาอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นคู่ชิงรีแมตช์ในฝันของคนหรือเปล่านะครับส่วนฟีฟ่านี่ก็แหมทำแสบจริงๆครับพี่นะครั้งก่อนเนี่ยยกเลิกใบแดงของอเมริกาใช่ไหมไม่ลงโทษแบนนะให้ค่าโทษใช่ไหมทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาก็มีเคสเหมือนกันเลยพี่ลักษณะคือการเข้าปะทะแบบไม่ตั้งใจแต่ว่าโดนใบแดงนะฮะเขาก็เลยเอาเหตุการณ์จากที่อเมริกาได้ค่าโทษเนี่ยนะฮะยื่นเข้าให้ฟีฟ่าพิจารณาหน่อยว่าเฮ้ยกองหลังเขาอ่ะก็เสียบเหมือนกับที่นักเตะอเมริกาทำทุกอย่างเลยเหมือนกันเลยแค่สีเสื้อมันไม่เหมือนกันอ่ะเราขอเข้าเงื่อนไขนั้นบ้างได้ไหมฟีฟ่าบอกไม่ได้ครับฟีฟ่าที่อย่างเงี้ยบอกไม่ได้ครับใบแดงของกองหลังทีมชาติอังกฤษเนี่ยต้องถูกแบน2นัดอังกฤษเลยรู้สึกว่าโอ้โหเราไม่มีโดนัลด์ทรัมป์นี่นาคุณมีโดนัลด์ทรัมป์ยกหูไปอ่ะคุณยกเลิกใบแดงให้ได้อ่ะแต่นักเตะของเราอ่ะทำเหมือนกับนักเตะอเมริกาทุกอย่างเลยอ่ะทำไมไม่ได้รับข้อยกเว้นนี่แหละฟีฟ่าจะต้องตอบคำถามแล้วก็เจอคำถามนี้ไปอีกนานเลยครับพี่
1: แต่ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบให
0: ้ก็ไม่มีครับเขาก็บอกว่าไม่ยกเลิกเพราะว่าโดนใบแดงโดยตรงก็ต้องถูกแบน2นัดคนทั่วโลกบอกเอ้าแล้วไอ้นักเตะอเมริกาทำไมได้อ่ะทำไมได้ยกเว้นอ่ะก็อเมริกาเขาไปโดนทรัมป์ไงแล้วก็โดนทรัมป์เขายอมรับว่าเขาโทรหาฟีฟ่าแล้วนั่นแหละโดยรัฐธรรมบอกว่าเขาเป็นคนยกหูหาฟีฟ่าครับผมแต่เขาบอกว่าแค่ยกหูไปแสดงความเห็นนะไม่ได้กดดันอะไรนี่แหละโดนก็เลยโดนวิจารณ์ไปครับเอกาว่ามันไม่เหมือนกับมันไปแทรกแซงนะแทรกแซง
1: ก็คิดว่าเป็นการแทรกแซงแล้วหรือยังไม่แน่ใจน้องอย่างนี้เนาะ
0: ครับผม
1: ถ้าจะคิดมากก็ได้นะใช่ไหมแทรกแซงฟุตบอลโลกได้ทุกวงการเนาะเดี๋ยวนี้ในเรื่องการแทรกแซงครับ
0: ครับ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: อย่างที่เราเกิดไว้นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมี
3: ขอบคุณสู้สปอนเซอร์ใจดีของเรานิดนึงนะครับ
1: โอ้โหค่ะ
3: ครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: โอ้โหเกือบลืมเลยนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรามัวจะตื่นเต้นกับโครงการนี้ของน้องเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่บอกนะคะท่านผู้ฟังของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรเยอะเลยนะคะฟังอยู่ทั่วประเทศไทยเพราะว่าเราจะมีโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งมาเสิร์ฟค่ะน้องน้องถึง
3: สินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง
1: ต้องต
3: ั้
1: งใจฟังให้ดีดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.ค่ะเดี๋ยวจะไปคุยกับทางธกส.ว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ช่วงที่เกษตรกรแบบแน่นอนหลายคนก็เดือดร้อนนะเกษตรกรบางคนก็รอคอยรอความหวังว่าเอ๊ะรัฐบาลจะช่วยยังไงธกส.มีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วพอดีด้วยนะคะวันนี้เราจะไปคุยกับท่านรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะจะคุยโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.นะคะท่านรองไพศาลหงทองค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านรองสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดี
1: ค่ะท่านรองค่ะ
3: ครับ
1: ได้ยินชัดเจนนะคะท่านคะ
3: ที่มาท่านอยู่แล้วครับพี่สีได้ไหมครับ
4: ชัดเจนครับได้ยินครับ
1: เชิญ
3: ครับผมครับที่มาที่ไปแนวคิดโครงการในสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยครับอยากให้ท่านลองเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าโครงการนี้คืออะไรครับ
4: ครับจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่มีเจตนารมณ์ในการที่จะยกระดับนะครับการผลิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับจากการผลิตที่เป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยไปสู่การเกษตรที่แม่นยำนะครับโดยใช้กลไกธกส.เนี่ยนะครับในการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในการซื้อปัจจัยการผลิตครับพร้อมทั้งกับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของทางรัฐบาลครับ
1: ค่ะทีนี้คำว่าคนละครึ่งเนี่ยเกษตรกรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะท่านรองคะแล้วก็จะช่วยลดเกี่ยวกับภาระดอกเบี้ยลงไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ
4: ครับปกติแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ใช้สินเชื่อธกส.ในการทำการผลิตเป็นปกติอยู่แล้วนะครับการเข้ามากู้โดยปกติเนี่ยนะครับจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.575 นะครับอันนี้คนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าภายใต้โครงการนี้โครงการเนี้ยเราลดให้ทันทีเลยร้อยละ 0.575 เหลือโครงการนี้ร้อยละ6ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อพี่น้องเกษตรกรได้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่โครงการกำหนดเนี่ยนะครับรัฐบาลจะรับภาระดอกเบี้ยให้พี่น้องเกษตรกรครึ่งนึงก็คือเกษตรกรจะจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3รัฐบาลช่วยร้อยละ3ครับ
3: โอ้เหลือร้อยละ3ตลอดสัญญาใช่ไหม
4: ครับก็กู้ได้รายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับสำหรับการทำการผลิตพืชทั้งหมด7ชนิดนะครับประกอบไปด้วยการผลิตข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยแล้วก็ไม้ผลครับผลไม้ครับ
3: โอ้ครับเงื่อนไขของเกษตรกรกลุ่มเหล่านี้นะฮะทั้งที่ท่านว่ามาเนี่ยเงื่อนไขในการมีสิทธิ์เข้าไปยื่นกู้เนี่ยจะต้องยังไงบ้างครับ
4: ครับโครงการออกแบบให้เนื่องจากเราให้ดอกเบี้ยในราคาถูกนะครับก็เลยกำหนดว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้อันดับแรกเลยนะครับจะต้องผ่านการอบรมทักษะการบริหารจัดการต้นทุนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าของดินนะครับเพราะว่าเราพบว่าวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยโดยไม่รู้ว่าดินของตัวเองเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่บางทีการใส่ปุ๋ยที่เกินความจำเป็นไปเนี่ยพืชก็จะไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับรวมทั้งมันเป็นการที่จะเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยใช้เหตุด้วยนะครับก็เลยจัดเป็นการอบรมนะครับเบื้องต้นให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ย ข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีและการเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับค่าดินของตัวเองนะครับโดยเราท

0: ำงานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับใช้โปรแกรม Agrimap ในการที่จะวิเคราะห์ค่าดินครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะนำเงินกู้นะครับของธกส.เนี่ยไปจัดหาซื้อปุ๋ยนะครับจากสถาบันของเกษตรกรหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนะครับตามค่าที่เราวิเคราะห์ค่าดินได้นะครับแล้วก็ต้องใช้พันธุ์นะครับพันธุ์พืชเนี่ยเป็นพันธุ์พืชที่ถูกต้องที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการนะครับพอหลังจากนี้เนี่ยนะครับพอซื้อปุ๋ยเสร็จแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยนะครับเมื่อพี่น้องเกษตรกรนำสินเชื่อไปใช้ในการผลิตเนี่ยเสร็จแล้วนำผลผลิตไปขายก็ชำระหนี้ธนาคารได้ตามกำหนดระยะเวลานะครับถ้าครบเงื่อนไข4เรื่องนี้แล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรจะถูกปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ6เหลือร้อยละ3ทันทีนะครับก็เท่ากับว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตไปด้วยครับ
1: อ๋อนี่คือคุณสมบัติเงื่อนไขนะคะทีนี้คือทุกคนต้องเข้าอบรมทักษะก่อนใช่ไหมคะท่านรองประโยชน์ของการอบรมเนี่ยก็คือทราบมาว่านอกจากช่วงรัฐบาลดอกเบี้ยแล้วเนี่ยต้องให้ความรู้ควบคู่กันไปด้วยมันจะทำให้เกษตรกรเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตได้ยังไงแบบไหนคะ
0: ครับการอบรมนี้ก็พอผมพูดถึงคำว่าอบรมเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรก็จะกังวลว่าโอ้ยต้องหยุดการทำงานไปอบรมวันสองวันอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คืออบรมก่อนการรับสินเชื่ออบรมที่ทำเลยนะครับเราจัดชุดความรู้นะครับแล้วก็จัดในเรื่องของขั้นตอนของการอบรมไว้ก็ง่ายๆครับเพียงแต่ทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรอย่างเช่นการที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับการใช้ปุ๋ยให้ถูกกับการวิเคราะห์ดินเนี่ยเมื่อพี่น้องเกษตรกรมีความรู้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าต่อไปเขาจะไปผลิตที่แปลงไหนนะครับไปผลิตพืชอะไรนะครับถ้าใช้โปรแกรมการวิเคราะห์เบื้องต้นของทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยจะทำให้เขาใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนอกจากการลดต้นทุนการผลิตแล้วเนี่ยนะครับยังทำให้พืชเนี่ยนะครับมีผลผลิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะมีทั้งการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้จากการทำการเกษตรที่เหมาะสมบวกกับเรื่องของดอกเบี้ยที่ลดลงไปนี่ก็เป็นภาระดอกเบี้ยที่ลดลงทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ช่วยในเรื่องของต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรครับ
2: โอ้นี่ถ้าเกษตรกรที่ฟังคลื่นลูกทุ่งมหานครอยู่เนี่ยนะครับท่านรองเขาบอกว่าโอ้ยเอาละอยากได้อยากได้ดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3นะครับอบรมก็ดูไม่ยากแค่เข้าไปที่ธกส.นะไปรับข้อความรู้จากทางธกส.เนี่ยเขาอยากได้สิทธิ์ตรงนี้แล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับในการรับเข้าสู่โครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งตรงนี้มีช่องทางไหนที่เกษตรกรจะได้สิทธิ์ตรงนี้บ้างครับ
0: ครับกรณีที่เป็นลูกค้าเดิมเนี่ยนะครับลูกค้าเดิมจะมีสังกัดอยู่แล้วว่าเขาเป็นลูกค้าประจำสาขาไหนนะครับท่านก็เข้าไปติดต่อที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศที่ท่านสังกัดอยู่นะครับหรือไม่ก็นะครับสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธกส.เนี่ยนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ธกส.ทุกสาขานะครับหรือทางคอลเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับถ้าท่านยังไม่คิดว่าจะเดินทางไปที่ธกส.นะครับก็คอลเซ็นเตอร์หมายเลข02-555-0555นะครับหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธกส.ก็ได้นะครับเว็บไซต์ baac.or.th นะครับหรือใครที่มีแอปพลิเคชัน LINE กับธกส.นะครับก็มี LINE Official ของธกส.ด้วยหรือว่าทางโมบายธกส.ก็ได้ครับอันนี้เราเปิดช่องทางในการเข้าถึงเนี่ยหลายช่องทางมากนะครับ
1: หลากหลายช่องทางเลยนะคะได้ทุกช่องหรือว่าจะไปที่ธกส.เลยก็ได้ใช่มั้ยคะท่านรอง
0: ได้ครับติดต่อที่ธกส.ครับเรามีสาขาครอบคลุมอยู่เกือบพันสาขาทั่วประเทศครับ
2: นี่แหละ
1: นี่ค่ะ
2: นะฮะ
1: ก็ใครที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะคุณสมบัติก็ง่ายๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของเกษตรกรนะคะติดต่อได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรถามคอลเซ็นเตอร์ก็ได้ใช่ไหมคะท่านน้องคะ
0: ใช่ครับคอลเซ็นเตอร์หมายเลขย้ำอีกครั้งนะครับหมายเลข02-555-0555
1: จำง่ายเลย
2: ครับ
1: นะคะ
0: ครับจำง่าย
1: เลยนะคะก็วงเงินกู้ก็ตามที่บอกนะคะก็ตามจุดประสงค์ที่ว่านี้ก็เป็นโครงการดีๆสุดท้ายท่านรองอยากจะฝากอะไรถึงบรรดาเกษตรกรทั่วประเทศคะตอนนี้ก็หลายคนก็บอกว่าเนี่ยอยากจะมีโครงการแบบนี้เยอะๆออกมาแบบทุกระยะเลยของการทำเกษตรค่ะเชิญค่ะ
0: ครับจริงๆก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับว่า ต่อไปนี้การผลิตของเราเนี่ยมันจะผลิตแบบเดิมไม่ได้แล้วครับต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตนะครับที่ใช้ในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับแล้วก็มีการทำการเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับเราคงไม่ทำแบบที่เราคาดหวังไม่ได้นะครับแล้วเราก็จ่ายค่าปุ๋ยไปโดยที่เราไม่รู้ว่าจ่ายไปแล้วพืชจะได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่านะครับรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับมาช่วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของแรงงานในเรื่องของการที่จะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมเนี่ยมันชักเริ่มทำได้ยากขึ้นนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้ปรับเปลี่ยนการผลิตโดยธ.ก.ส.เนี่ยก็พร้อมนะครับจะมีโครงการดีๆแบบนี้นะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนด้วยนะครับนอกจากเรื่องสินเชื่อคนละครึ่งแล้วทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการใช้บริการสินเชื่อทางการเกษตรเนี่ยถ้าท่านนึกอะไรไม่ออกท่านไปที่ธ.ก.ส.ก่อนนะครับเดี๋ยวเท่าที
3: ่
0: พนักงานนะครับคอยแนะนำนะครับว่าสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เหมาะสมกับสิ่งที่ท่านต้องการได้ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับอย่าเพิ่งไปใช้เงินกู้นอกระบบนะครับที่มีดอกเบี้ยแพงนะครับ
1: ใช่เลย
3: นี่สำคัญเลยเนาะสำคัญ
1: นี่สำคัญมากนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวไปแล้วยุ่งยากนะคะไปนอกระบบก่อนเลยอย่างเงี้ยไม่ควรนะคะไปที่ธ.ก.ส.ก่อนนะคะ
3: ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนเลยขอบพระคุณมากค่ะท่านรองค่ะ
3: ขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะคุณไพศาลหงทองค่ะน้องดงชัดเจนเนาะโครงการคนละครึ่งโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะน
3: ี่เหลือดอกเบี้ยเนี่ยเหลือร้อยละ3เท่านั้นเองนะฮะร้อยละ3นะครับ
1: ถูกแน่เนาะก็เอาเป็นว่าเกษตรกรทั้งหลายอย่าดื้อนะเมื่อกี้ฟังท่านรองบอกว่าอะไรก็ตามนะบางทีเวลาสมมติหลายหลายท่านก็จะบ่นเนาะเนี่ยเดี๋ยวปลูกอันนี้มันขายไม่ได้จริงๆปัจจุบันต้องใช้เทคโนโลยีช่วยนะมีเจ้าหน้าที่ก็ปรึกษานะคะอย่าดื้อว่าเนี่ยต้องทำนี้ทำนี้ทำมานานแล้วจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่นะคะ
3: นี่นะก็เกษตรกรที่ท่านรองย้ำเมื่อสักครู่นะก็คือที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับนะพืชเศรษฐกิจ7ชนิดนะครับข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยแล้วก็ผลไม้นะพี่ตีนะ
1: ใช่นะคะทั้งหมดเนี้ย7ชนิดนี้เนี่ยแล้วเมื่อช่วงวันที่3ที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนเนี่ยนายกก็ไปที่อยุธยานะรู้สึกเนี่ยไปเนี่ยโครงการนี้เลยนะคะไปติดตามการขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่แหละค่ะก็ปรากฏว่าไปถึงก็ที่นี่เนี่ยเขามีงานอยู่นะก็คือให้เกษตรกรเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็ให้บริการสินเชื่อแล้วก็แนะนำการใช้ไอ้ตัวเนี้ยเทคโนโลยีเลยชื่อน้องเมฆฝนค่ะน้องโด่งมันเป็น AI แชทบอทของธ.ก.ส.เลยนะชื่อน้องเมฆฝนนะคะนะที่ให้บริการอยู่ในแอปของธ.ก.ส.อ่ะอันเนี้ยช่วยได้เลยนะคะก็ให้ความรู้นะตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปุ๋ยวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกสำหรับคนที่จะเพิ่มโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้เพาะปลูกได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพการให้ความรู้ในการวิเคราะห์คุณภาพดินผ่านเว็บก็ได้ผ่านไลน์ก็ได้นะหรือจะเป็นน้องดินดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการแนะนำในการใช้พื้นที่ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเจ้าหน้าที่เขาหน่อยนะคะคือเขาใช้เทคโนโลยีให้นะปัจจุบันนี้ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่นะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็โทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ02-555-0555จำง่ายเลย
3: ครับผมเออนะนะปรึกษาได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
3: อ่ะเราพักฟังเพลงสดกันเลยนะพี่นะวันนี
1: ้ได้ค่ะ
3: ครับผม
1: หนึ่งเพลงแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
3: ครับ

พี่น้องเขาพ่อกันอยู่แค่นี้ถือว่าเป็นเรื่องของบุญพลาได้มาพ่อกันขอให้มีความสุขให้หลายขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มันยืนในวันดีๆวันแห่งเกียรติยศของพี่น้องผู้ใส่แรงงานทุกท่านครับฟังดังๆน้องกันครับ

0: มันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ลาสลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหอมอร่อยอ่ะดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทอง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด้งมีคนบอกว่าไม่เห็นคุณจามอนอ่านข่าวไอ้คู่ที่ระยองที่นอนสีชมพูเห็นบอกว่าได้เป็นนักร้องเหรอขอ
3: ไ
2: ม่เป็นนักร้อง
3: อ๋อเหมือนจะเอาอัปเดตว่าเป็นนักร้องเหรอฮะ
2: เออล่าสุดก็บอกว่ามีค่ายเพลงประกาศเรียบร้อยให้เป็นนักร้อง
3: อ๋อถือว่าเมื่อวานเห็นมีพวกแบบว่านักวิชาการหรือว่าหลากหลายความเห็นที่บอกถ้าอย่างนี้นะอีกหน่อยเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนหนังสือกันแล้วได้ดีเลยหลายคนอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็ไม่รู้นะก็คือในคดีอ่ะก็คือแน่นอนก็ฟ้องร้องกันอยู่ใช่ไหมก็ปิดบังกันว่าน้องปอปาน้องสอเสือน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจก็ปิดหน้าเบอร์หน้าให้ไม่ให้เห็นแต่ว่าไอ้ค่ายเพลงเนี่ยเปิดเฉยเลยแล้วสรุปแล้วจะปิดไปทำไมอ่ะถ้างั้นอ่ะไอ้เนี่ยค่ะ
3: แล้วอันนี้ผมไม่ทราบเลยว่าคนไหนได้มาเป็นนักร้องไม่รู้นะพี่นะคนที่เป็นภรรยาหลวงเหรอ
2: คนที่เป็นเมียน้อยอ่ะเป็นกิ๊กอ่ะเขาชื่อปุ้ยเขาชื่อน้องปุ้ยที่บอกมีลูกสี่คน
3: อ
2: ่ะแล้วเจ้าของค่ายเพลงเนี่ยไปหาถึงบ้านเลย
3: น
2: ี่แล้วก็โพสต์ว่ายินดีท่านรับน้องปุ้ยคลิปที่นอนสีชมพูหมอนโดเรมอนสู่ My Music Record แล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะที่นอนสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยสาวโรงงานเจ้าของค่ายนี้ไม่ธรรมดานะเขาเป็นนายสัตวแพทย์นะน้องรุ่งเจ้าของค่ายเพลง
3: ครับ
2: แล้วแต่ละคนก็เลยบอกว่า
3: วิจารณ์สนั่นเลยว่า
2: แล้วมันจะยังไงล่ะต่อไปเนี้ยเนี่ยแม้แต่อาจารย์ตรินน่ะอาจารย์ตรินแกก็โพสต์ว่าถ้าคุณให้โอกาสคนแบบนี้อย่ามาบ่นถ้าเด็กใครทำตัวเรียนแบบนะครับก็ทำแบบนี้แล้วมันจะได้เป็นนักร้องได้เข้าวงการตั้งใจเรียนไปทำไม
3: นี่แหละผมก็เห็นคอมเมนต์อาจารย์ตรินนี่แหละที่เมื่อวานโอ้ยต้องพูดถึงใคร
2: นี่ค่ะก็นี่แหละตำรวจก็พยายามปิดหน้าปิดตานะเบอร์หมดเขาเปิดตัวเป็นนักร้องกันแล้วค่ะเมื่อวาน
3: เดี๋ยวแสดงว่าตัวก็ยินยอมแบบว่าให้เปิด
2: โอ้ยินยอมมาฝากแล้วฝากตัวสวัสดีค่ะกับสื่อแล้ว
3: อ๋อ
2: เป็นไร
3: ใครที่ชื่นชอบผลงานเธอก็ไปติดตามได้ผลงานด้านไหนคนวะใครที่ชื่นชอบผลงานก็ติดตามได้นะครับ
2: เนาะโอกาสก็บอกนี่แหละครับโอกาสดีๆมากับเรื่องสาวๆ
3: มาเรื่องสาวๆไม่ผมยังไปนึกถึงน้องปาริดาอยู่เลยผมยังนึกว่าวิจารณ์น้องอยู่เลยเพราะว่าเมื่อวานเพลงเขาปล่อยแล้วไงไอเพลงอะไรนะอะไรเป็นแฟนที่แย่เป็นแม่ที่ดีอ่ะเพลงเขาอ่ะ
2: ตอนนี้มาที่คนนี้แล้ว
3: ผมเลยว่าม
2: าที่คนนี้แล้ว
3: ตายแล้วไม่ทันแล้วขอไปคุณผู้ฟังรู้ก่อนเราอีกแล้วผมนี่นะไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องที่นอนเสียงูอะไรพวกนี้ผมก็ไม่กว่าจะรู้ก็โหรู้ช้าคนอื่น
2: ถ้าเอาไม่ได้แล้วนะต่อไปนะต้องเข้าไปห้องลับๆบ้างแล้วนะ
3: แต่ตอนนี้เซฟไว้แล้วนะ
2: เซฟทีจะได้เป็นพยานจะได้เอาไปเป็นพยานที่ศาลเพราะว่าในระบบเขาบอกว่าเขาลบแล้วนะคะเพราะว่าเขาฟ้องร้องกันไงเขาฟ้องร้องกันใช่ค่ะเชิญค่ะทิ้งท้าย
3: ทิ้งท้ายก็เดี๋ยวนี้โจรเนี่ยมันไม่ขโมยรถไปทั้งคันแล้วนะครับแต่มันก็น้องๆขโมยรถนะครับพี่สีลองนึกดูนะเขาบอกว่าฟอร์จูเนอร์อะนะฮะฟอร์จูเนอร์คันใหญ่ๆอ่ะนะฮะ คนร้ายมันมาเจาะท้ายกระโปรงรถตรงกันชนนะเจาะเอายางอะไหล่มันขโมยยางอะไหล่กันแล้วเดี๋ยวนี้ขนาดยางอะไหล่นี่มันซุกอยู่ในรถนะซ่อนอยู่ในรถนะเออนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะครับแถวแถวบางใหญ่ฮะเจ้าของรถฟอร์จูเนอร์มาร้องกับนักข่าวนะครับบอกว่าโอ้โหพี่ดูดิเดี๋ยวนี้โจรมันเอาถึงขนาดนี้แล้วว่ามันเอายางอะไหล่เนี่ยมันเจาะเขาบอกวงจรปิดนะเห็นนะมันขับรถเก๋งนะโจรมีตังนะขับรถเก๋งมานะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีมันเริ่มจากเอาอุปกรณ์มาเจาะไอ้ตรงท้ายรถตรงกันชนเจาะเสร็จเนี่ยนะครับมันเข้าไปงัดเอายางอะไหล่ออกไปได้อะยางอะไหล่ก็รวมแม็กด้วยก็หมื่นนะก็ได้หมื่นนะโอ้โหทีนี้เราจะไประวังอะไรครับเนี่ยขนาดโอ้โหมันถึงขนาดขโมยยางอะไหล่กันแล้วพี่นึกดูอะยางอะไหล่ปกติถ้ารถเก๋งก็ต้องอยู่ในกระโปรงหลังแบบซ่อนไว้อยู่ข้างหลังอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโจรนะฮะถึงนี้เอาทุกอย่างจริง
4: ก็ต้องจอดในรั้วรอบขอบชิดเท่านั้น
3: ใช่ก็จะไปจอดที่ไหนทีนี้ก็ต้องระวังอันนี้เล่าให้เป็นอุทาหรณ์นะว่าท่านต้องระวังกันแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอาขนาดนี้แล้วอ่ะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะครับ
4: ค่ะ
3: แต่เมื่อวันจันทร์จับได้เที่ยวไม่นานหรอก
4: บอกว่า
3: คร
4: ับ ตลาดใช่ไหมวันจันทร์น้องรุ่งลานะคะ
3: ก็เดี๋ยวแต่ถ้าไม่ยังไม่มีใครมาเดี๋ยวผมอาจจะมาได้ครับพี่
4: โฟ
3: นสีอาจจะมาได้
4: โอเคได้ค่ะได้ค่ะอยู่นะวันจันทร์นะตีห้าเจอกันเหมือนเดิมนะคะถ้าอย่างนั้นนะ
3: ครับผม
4: ค่ะสวัสดีพักผ่อนค่ะวันจันทร์เจอกัน